0: นี่แหละเรื่องของเอ๊ะตกลงกันแล้วว่าจะได้สงครามเนี่ยยังจะจบหรือยังไม่จบหรือยังไงนะฮะสหรัฐอิสราเอลอิหร่านเนี่ยสงบมีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ตอนนี้พี่เจเจครับเชิญไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะครับของผมจะเห็นใน TikTok ก็จะเห็นมีคุณ108นะครับที่มาทักทายเรานะครับบอกว่า Good morning น้องเจเจครับแทนคุณ128นะครับ108คุณ12008นะครับแล้วก็มีคุณนี้นะครับคุณไอออนเกิร์ลนะครับทักเรามาจากหาดใหญ่บอกว่าฟังคุณธีระแล้วหิวเลยอ่ะ
1: จริงนี่ฟังทางนี้ฟังไปนี่ก็แบบว่าท้องร้อง
0: ใช่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เห็นคุณฟิสิกคุณติ๊กนะครับคุณโมกินะครับมาทักทายเราทาง Facebook พี่จะเห็นใครบ้างครับ
1: Facebook นะคะเนื่องจากว่า Facebook แรกไลฟ์แรกนั้นหลุดไปนะคะก็เลยมีไลฟ์ที่2เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เห็นคุณอะไรนะนะคะที่บอกว่าอยากทานบะจ่างรอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กรุณาไปหาภาษาจีนมาให้ด้วยนะคะว่าเทศกาลบะจ่างเรียกว่าอะไรนะคะมีคำจีนมาด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเรื่องโกฏจุฬาลัมพานะคะบอกว่าที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรมีปลูกแล้วก็เคยแจกด้วยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยของผมเนี่ยยังมีค้างเก่าอยู่นะผมเห็นคุณสุภชัยนะครับแล้วก็มีคุณศศิมามาทักทายเราในเช้าวันพุธมีทักทายพี่เจเจมาด้วยนะครับคุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพะเยา24องศาคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชบอกติดตามมาจากปากพนังนครศรีธรรมราชอากาศดีมากนะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีคุณเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็คุณตึงตึงคุณอัมพรคุณพงศักดิ์คุณเสือนอนไม่หลับคุณลักษดาแล้วก็คุณกันตนพักจากภูเก็ตคุณชยุทธจากสุราษฎร์ธานีนะครับ23องศาคุณเกริกชัยนะครับมาทักทายเราขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีคุณผู้ฟังอีกหลายท่านเลยนะคะที่ฟังผ่านวิทยุนะคะฟังเราเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอให้การเดินทางไปทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยนะคะเราไปฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยดีไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เจหยิบมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของไรเดอร์นะคะบรรดาที่ไรเดอร์ทั้งหลายในประเทศเวียดนามค่ะมีการรายงานจาก VN Express International นะคะบอกว่าเป็นเวลานับ10ปีแล้วนะคะตั้งแต่ที่บริษัทHail Riding นะคะซึ่งก็คือ Grab หรือว่า Uber แบบนี้เข้าไปในประเทศเวียดนามนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นรันเดอร์นะคะเป็นคนขับเนี่ยที่เรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจแบบกิ๊กเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้เป็นงานประจำนะคะมีมากถึง 600,000 คนละนะคะที่เป็นบรรดาไรเดอร์ทั้งหลายนะคะที่คอยส่งอาหารบ้างนะคะส่งผู้โดยสารบ้างแต่เชื่อหรือไม่คะว่า10ปีผ่านไปเนี่ยจนถึงขณะนี้นะคะบรรดาไรเดอร์ในเวียดนามที่ร่วมงานกับ Grab กับ Uber เนี่ยยังเป็นบุคคลที่สื่อเรียกว่าเป็น business partner ค่ะไม่ใช่เป็นพนักงานนะคะนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการแบบประกันภัยหรือว่าคุ้มครองการเสี่ยงภัยซึ่งอันนี้ต่างจากประเทศไทยนะเมื่อวานนี้ก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าเอแล้วพี่ๆไรเดอร์ในบ้านเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้หรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็น Grab หรือเป็น Line Man นะก็ปรากฏว่าบ้านเราก็ดีกว่าเขานะเพราะว่าบรรดาพี่ไรเดอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะคะมีได้รับการได้รับสวัสดิการนะคะในการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะคะแล้วก็จะมีมาตรการป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างบางแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีเรียกว่าพร้อมเซฟนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองนะจากประกันภัยแต่ว่าที่เวียดนามไม่มีแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเวลา10ปีแล้วด้วยที่บรรดาคนขับไรเดอร์ทั้งหลายที่มีอยู่

0: ใช้รถเก๋งรถโดยสารกันมากขึ้นเนี่ยแต่คนขับมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีหน่วยงานนะคะที่คุ้มครองนะสิทธิของแรงงานเนี่ยค่ะพากันออกมาเรียกร้องนะคะให้แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญกับบรรดาไรเดอร์มากยิ่งขึ้นและก็รวมไปถึงเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเหล่านี้ด้วยซ้ำค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้สึกว่าพี่ๆไรเดอร์ของเรานะครับที่ทำบริการทางด้านเนี้ยยังมีสถานภาพที่ดีกว่าที่เวียดนามอันนั้นบ้านเราดีกว่าเขาแต่คราวนี้จะพาไปดูที่สิงคโปร์บ้างครับบ้านเขาดีกว่าเรานะครับเป็นการเปิดเผยจากไทม์สิงคโปร์บอกว่าเชียงกี Airport use less water electricity despite handling record passenger numbers นะครับคือถึงแม้ว่าจะมีการรองรับผู้โดยสารเนี่ยมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเพราะว่าปีนี้นะครับตั้งแต่ปี25ถึงปี26เนี่ยเขามีผู้โดยสารที่ไปใช้สนามบินชางฮีเนี่ยถึง70ล้าน4แสนคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของการใช้ทรัพยากรของเขาเนี่ยมันก็ลดลงโดยเฉพาะอย่างเรื่องของน้ำซึ่งในปี2018ถึง2019เนี่ยเขาใช้น้ำนะครับถึง3ล้านมิลเลียนลูกบาศก์หลักคิวบิกนะครับเมตรแล้วก็แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 24.4% เลยทีเดียวนะครับคือเหลือ 2.320 ล้าน 320,000 คิวบิกเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่แบบมหาศาลนอกจากนั้นการใช้ไฟฟ้าของเขาก็ลดลงด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาณการคือบนตัวหลังคาอาคารเนี่ยเป็นโซลาร์เซลล์ไปเกือบหมดแล้วนะครับทำให้การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นนะครับจากปีก่อนๆนั้นอยู่ในหลักไรหลัก40ล้านแต่40กว่าล้าน50กว่าล้าน60ล้านตอนนี้เข้ามาเป็น70ล้านแล้วแต่การใช้พลังงานของเขานั้นลดลงอย่างควบห้าบเลยซึ่งก็เป็นผลดีต่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเขาก็ยังได้หน้าอีกในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะว่าเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนเครดิตน้อยลงในเรื่องเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะนำมาดูและพัฒนาบ้านเรานะครับ
0: ค่ะไปกันต่ออีกเรื่องนึงนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวความร่วมมือนะคะระหว่างลาวนะกับรัสเซียซึ่งก็เป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นนะคะมีการรายงานจากจาการ์ตาโกลบนะฮะที่รายงานจั่วหัวแบบนี้ค่ะ Russia and Laos sign nuclear energy cooperation agreement ค่ะนะคะก็คือทั้งสองประเทศนี้เนี่ยได้ลงนามร่วมกันนะคะในข้อตกลงกรอบข้อตกลงนะคะระหว่างรัฐต่อรัฐนะคะว่าจะร่วมมือกันให้มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาแหล่งพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะคะก็คือเป็นการนำเอาพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะในการในการเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับประชาชนชาวสปป.ลาวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปูทางค่ะไปสู่การหารือร่วมกันถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะสร้างจะทำข้อตกลงนะคะก่อสร้างโรงงานพลังงานนิวเคลียร์นะคะโดยรัสเซียในประเทศสปป.ลาวค่ะพิธีการลงนามกันอีกครั้งนี้นะคะที่ว่าจะร่วมมือกันด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในระหว่างที่คณะผู้แทนระดับสูงของสปป.ลาวนะคะไปเยือนประเทศรัสเซียนะคะและการลงนามในครั้งนี้นะคะก็มีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเป็นสักขีพยานนะคะซึ่งก็น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะว่าสปป.ลาวเราเนี่ยเขาก็มีมิตรประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่นะคะที่ไม่แพ้ประเทศใดด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะ
1: ก็เรียกเป็นแลนด์ลิงก์ไปแล้วนะครับสำหรับเราเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์มารออยู่แล้วกับเรื่องสงครามยังไม่จบสหรัฐอิสราเอลอิหร่านความสงบมีจริงหรือไม่
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: คอตเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: 7:12 ค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังจากทั่วประเทศไทยนะคะจากเครือข่ายอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้พบกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาพูดถึงประเด็นสงครามจบจริงหรือไม่ระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: รุ่งสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ผู้ฟังครับ
4: วันนี้อาจารย์เดินทาง
5: ใช่ครับวันนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางนะครับอยู่ในรถแต่ว่าที่เองผมคิดว่าก็เป็นวันที่เราคงต้องติดตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าตามกำหนดเวลานะครับที่โดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยก็คือในวันศุกร์นี้นะครับตัวของบันทึกเข้าใจเจนีวานะครับเจนีวา MOU ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับที่รุกรานเข้าไปในอิหร่านเนี่ยก็จะเดินหน้านะครับมีการลงนามแล้วก็จะเปิดเฟสสู่การเจรจานะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดเลยก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่มันยังไม่ใช่สนธิสัญญาสันติภาพนะครับสงครามยังไม่ได้อยู่นะครับมีเพียงแค่คาดการว่าที่เจนีวาวันนี้จะมีการลงนามกันในบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การเจรจาต่อซึ่งไอ้เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่มีการเผยแพร่กันเนี่ยก็ยังไม่ใช่ฉบับทางการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแน่นอนว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยทรัมป์ประกาศยืนยันผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวด้วยนะครับไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทางการของทรัมป์เนี่ยขาวนะครับว่าข้อตกลงเนี่ยมันมีความสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เรือสินค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะทดลองใช้เส้นทางเดินเรือสากลในช่องแคบฮอร์มุซได้บ้างแล้วนะครับในขณะที่ปฏิกิริยากลุ่มนานาชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีรวมถึงแคนาดาเนี่ยนะครับได้ออกแถลงการร่วมกันนะครับต้อนรับนะครับแล้วก็ตอบรับตัว MOU วันนี้นะครับแล้วก็ส่งแสดงความหวังว่าวิกฤตเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ซึ่งรวมตัวผมเองด้วยเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเอาตัวร่าง14ข้อของ MOU มาพิจารณาเนี่ยมันยังมีประเด็นที่น่าห่วงกังวลอยู่เยอะนะครับว่าโอกาสที่จะเดินหน้าไปสู่สันติภาพเนี่ยมันคงยังไม่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้นะครับผมเองมองไปในทิศทางเดียวกันกับสถาบันที่เป็นติ้งแทงนะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือ CSIS นะครับแล้วก็ISW นะครับ International Studies of War เนี่ยนะครับเรา Institute Studies of War นะครับเราพบว่านาทีนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างแย่งชิง narrative กันอยู่มากกว่านะครับแย่งชิงการเขาเรียกอะไรล่ะสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพพจน์นะครับสร้างการตีความ MOU วันนี้นะครับโดยฝั่งอิหร่านเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับผ่านทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศว่าอิหร่านกับโอมานใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยดูแลฝั่งด้านที่เป็นอ่าวเปอร์เซียด้านในของช่องแคบฮอร์มุซในขณะที่โอมานเนี่ยดูในฝั่งอ่าวโอมานที่จะเชื่อมระหว่างช่องแคบฮอร์มุซกับมหาสมุทรอินเดียนะครับบอกว่าทั้งสองประเทศจะเป็นผู้บริหารจัดการการจราจรทางน้ำแล้วก็ให้บริการทางเรือแล้วก็จัดเก็บค่าธรรมเนียมในช่องแคบฮอร์มุซนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็น freedom of navigation นะครับมันไม่ได้เป็นเสรีภาพการเดินเรือเหมือนกับหน้าน้ำสากลเหมือนในกรณีที่ทรัมป์พูดนะครับในขณะเดียวกันฝั่ง IRGC นะครับหรือว่ากองทัพปฏิวัติอิสลามที่เขามีกองทัพเรือที่เรียกว่า IRGC Navy เนี่ยก็ประกาศนะครับสวนทางกับทรัมป์บอกว่าเรือบางลำเนี่ยเริ่มออกมาได้นะครับแต่ว่า IRGC Navy ยังประกาศนะครับว่าในรอบ96ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการออก

0: ใบอนุญาตให้เรือพาณิชย์ลำไหนเดินออกได้เลยนะครับแล้วก็เตือนเรือต่างๆว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อการประกาศของฝั่งที่ยังไม่ได้มีข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าสงครามครั้งนี้ที่เริ่มขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการที่จะรุกรานสหรัฐอเมริกาอิสราเอลในการที่จะรุกรานแต่ว่าในการเจรจาเนี่ยอิสราเอลถูกกันออกไปจากการเจรจานะครับแล้วก็ใน14ข้อที่คุยกันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงในทุกแนวรบซึ่งแนวรบหลักๆอีกแนวรบหนึ่งก็คือในเลบานอนซีเรียแล้วก็ในกาซาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแนวรบที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นผู้รุกรานแต่ว่ามันเป็นแนวรบที่อิสราเอลเข้าไปเป็นผู้รุกรานนะครับแล้วในเมื่ออิสราเอลเขาไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องกับ MOU ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความรุนแรงที่แน่นอนชาวปาเลสไตน์เห็นฆ่าราวีต่อเนื่องมาหลายปีมากในกาซานะครับการเข้าไปยึดครองดินแดนในซีเรียในเลบานอนนะครับที่เขามีกลุ่มอย่างเช่นฮิสบอลเลาะห์กลุ่มอย่างเช่นฮามาสในการต่อต้านเนี่ยมันจะทำให้สันติภาพได้จริงนะครับรวมถึงต้องบอกกับคุณผู้ฟังด้วยก็คือไม่ใช่ว่าวันศุกร์นี้ลงนามเสร็จทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสถานะปกติถูกไหมครับเพราะว่าการลงนามใน MOU เพื่อเปิดทางให้ไปสู่การเจรจาครับการเจรจาส่วนหนึ่งบอกว่าจะต้องมีการเปิดช่องแคบพอหมดแต่ว่าถามว่าในทางปฏิบัติอ่ะกว่าจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดได้หมดจะใช้เวลาถูกไหมครับกว่าจะสามารถที่จะกลับมาผลิตก๊าซในโรงแยกก๊าซในโรงกลั่นน้ำมันได้อีกรอบเนี่ยจะใช้เวลาอีกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นนักธุรกิจนักการค้านักการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นข่าวดีว่าห่วงโซ่ประทานมันจะกลับมาโอเปเรตได้ทันทีมันยังต้องมีเวลาที่จะต้องลำบากยากเย็นในการซอร์ซิ่งในการหาวัตถุดิบกันอยู่นะครับอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าอีก2ไตรมาสก็คือจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยก็คงยังจะมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ที่ทำให้เรายังต้องห่วงกังวลกันอยู่นะครับ
1: อาจารย์ครับอาจารย์คือตัวท่านตอนรัฐธรรมเองเนี่ยท่านก็จะโดนกดดันหลายด้านเพราะว่าทางรัฐสภาก็กดดันว่าการไปทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันโดยไม่ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติของรัฐสภาก็แล้วก็เลยกำหนดเวลาไปแล้วเนี่ยท่านโดนกดดันในเรื่องนี้โดนกดดันในเรื่องของสุขภาพโดนกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจในอเมริกาเองเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะรอดไหมครับงานนี้จะรอดไปได้กี่น้ำ
0: ด้วยนะครับอย่างเช่นนาทีนี้เนี่ยที่การรุกรานเข้าไปมันต้องถูกหยุดชะงักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีฟ่าเวิลด์ครับถูกไหมครับฟุตบอลโลกทั้งอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วเดี๋ยวต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะเฉลิมฉลอง250ปีการพาดของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งทางการอิหร่านก็บอกแล้วนะครับว่าวันที่4กรกฎาคมจะเป็นวันจัดงานศพของโคมานีนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีงานใหญ่ที่คือต้องเข้าใจว่าในการที่คุณเป็นประเทศที่มีสัญญาณุภาพใหญ่ที่สุดในโลกเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอภิมหาอำนาจเนี่ยวันที่4กรกฎาคมเนี่ยสายตาทุกผู้ควรจะต้องจับจ้องถูกไหมครับแล้วดูว่าสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะแสดงสถานะการเฉลิมฉลองอิสรภาพได้อย่างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็ทุกคนจะตบเท้าเข้าไปแค่ไหนแต่ว่าอิหร่านก็เลือกบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจัดงานศพของอายาตุลลอฮ์โคมานีผู้นำรุ่นที่2วันนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นเล็กประเด็นน้อยนะครับที่ทำให้เราต้องดูต่อไปแล้วก็แน่นอนที่สุดคือเรื่องที่มันลงตัวยากที่สุดนะครับแล้วก็จะทำให้ไอ้เงื่อนไขอย่างที่ต้นพูดมาว่าสุขภาพตรงไหนแข็งแรงเจรจาก็ยังไม่จบแล้วมันจะต้องเคลมความสำเร็จให้ได้เพื่อที่จะปูทางไปสู่การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดีลเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอิรักนะครับเพราะต้องอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ได้เงื่อนไขที่ดีไปกว่าสมัยที่โอบามาเคยทำได้เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าการสูญเสียงบประมาณมหาศาลการสูญเสียแสนยานุภาพมหาศาลการสูญเสียชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของทุกคนในบริเวณอ่าวเปอร์เซียอ่าวอาหรับเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมเพราะในที่สุดคุณก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมก็คือจุดที่โอบามาเคยทำเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถที่จะทำดีลซึ่งแน่นอนมันยุ่งยากซับซ้อนนะครับเพราะว่าตัวของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ในอิหร่านเนี่ยมันมี

0: centrifuge มันมีการเขาเรียกอะไรล่ะ enrich นะครับไปซะจนมันมีศักยภาพสูงมากขึ้นมากกว่าตอนที่โอบามาเคยดิวได้ซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเรื่องที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์จะมีปัญหาสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรุนแรงขึ้นแน่นอนก่อนที่จะเดินหน้าการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนครับ
1: นับว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่าท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วที่ตอนแรกร่วมกันจับมือนะคะไปปฏิบัติการครั้งนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทรัมป์ยังพูดไปถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยซ้ำว่าจะต้องรับผิดชอบนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเลบานอนนะคะอาจารย
0: ์ถูกต้องใช่ครับนั่นก็แสดงเห็นว่าตอนนี้คันธมิตรที่เนทันยาฮูเคยบอกว่าทรัมป์คือประธานาธิบดีที่เหมือนกับเป็นประธานาธิบดีที่สนับสนุนอิสราเอลมากที่สุดภายใต้วิธีคิดแบบขวาจัดแบบยูซานิสเนี่ยนาทีนี้มันเริ่มเกิดการปีนมันเริ่มเกิดความขัดแย้งทางด้านความคิดกันแล้วนะครับตอนนี้ต้องดูว่าคนของล็อบบี้ยิสต์อิสราเอลที่เป็นขวาจัดหัวรุนแรงที่มีอิทธิพลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเศรษฐกิจในทางสื่อในทางการเมืองที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะกดดันทั้งสองพรรคก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงจะต้องดูว่าถึงบอกว่าอย่าได้คิดนะครับว่าวันศุกร์นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพเพราะว่ามันยังมีอีเวนต์ใหญ่ที่เราจะต้องดูต่อจากนี้ไปอีกอย่างน้อยที่สุดก็จนถึงปลายปีใช่ไหมครับพฤศจิกายนว่าทรัมป์จะสามารถที่จะช่วงชิงชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมที่สหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ครับ
1: ค่ะอ
2: ย่างเรื่องของการกดดันของล็อบบี้ยิสต์ของอิสราเอล IPAC นี่นะครับที่ผมได้ทราบมาเนี่ยคือสวเนี่ยเขาบอกว่า93คนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนในเรื่องการเลือกตั้งแล้วจาก IPAC ทั้งนั้นแล้วก็รวมทั้งของบรรดาผู้แทนไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันทั้ง2ฝ่ายก็ได้รับเงินสนับสนุนจาก IPAC ทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันจะทำให้เหตุการณ์เนี้ยมันจะเหตุการณ์ที่ทำอิสราเอลพาสหรัฐเข้าไปสู่สงครามเนี่ยส่วนคนในอเมริกาเองก็เขาบอก 60% ตอนนี้ไม่เอาด้วยกับอิสราเอลอาจารย์คิดว่า IPAC นี่ยังจะมีอิทธิพลต่อบรรดานักการเมืองของอเมริกาต่อไปไหมครับทั้งสองพรรคเนี่ยครับ
0: มันทำให้เห็นนะครับว่าการยึดโยงกันของกลไกการบริหารของสหรัฐอเมริกาผ่านทางวุฒิสภาคือวุฒิสมาชิกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนการกลไกการบริหารรัฐในอเมริกานะครับแล้วที่เมื่อกี้คุณต้นบอกว่า93คนรับเงินจาก IPAC ก็คือกลุ่มของยูซานิสที่เป็นล็อบบี้ยิสต์ในสหรัฐอเมริกานะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสวทั้งหมดมี100คนนะฮะ100คนและ93คนรับเงินน่ะลองนึกภาพดูแล้วกันว่าเขามีอำนาจขนาดไหนแล้วการเลือกตั้งสวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นรัฐใหญ่หรือรัฐเล็กถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นรัฐใหญ่มากๆอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเท็กซัสนะครับอย่างฟลอริดาอย่างเงี้ยก็มีสว2คนกับรัฐเล็กๆอย่างเดลาแวร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนโครงสร้างและความตั้งใจจริงของประชาชนถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเพิ่งบอกว่าเวลาไปดูโพลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอากับวิธีคิดแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ไอ้ย้อนกลับมาครับ250ปีของการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกาแสดงออกว่าตัวเองเป็นผู้นำใช่ไหมครับในเรื่องของการสินค้าและบริการสาธารณะกับโลกผ่านกลไกประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแต่ในความเป็นจริงอย่างเรื่องอย่างเงี้ยโครงสร้างประชาธิปไตยเองที่สหรัฐเองก็ถือว่าเป็นผู้นำอ่ะตอนนี้มันก็มีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆใช่ไหมฮะว่าเอ๊ะตกลงมันยึดโยงกับประชาชนจริงหรือเปล่าหรือว่าระบบที่มันเกิดขึ้นในทีนี้เนี่ยมันมีคนแฮกระบบได้ซะจนอำนาจการผูกขาดในการบริหารจัดการประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่มือประชาชนที่เลือกผู้แทนเข้าไปแต่มันกลับอยู่ที่กลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางสื่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างเช่นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์แทนครับ
1: น่าติดตามอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มองว่า
0: สถานการณ์
1: ว
0: ัน
1: นี้เนี่ย
0: ก็คือเราเองจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องพวกนี้ดีมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาเราเคยบอกโอ้ประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดเรามีความมั่นคงทางอาหารไอ้ความมั่น

0: คงทางอาหารที่เรามีจริงหรือเปล่าแล้วเวลาเราพูดถึงความมั่นคงทางอาหารเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนหรือเปล่านะครับนาทีนี้ผมคิดว่าคำที่สำคัญที่สุดก็คือคำว่ายั่งยืนคำว่า resilience นะครับที่มันแปลว่ายืดหยุ่นด้วยยั่งยืนด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งก็สะท้อนนะครับว่าถ้าล้นเกล้าชาติที่เก้าเคยนำเสนอเรื่องของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ยุคทศวรรษ1980-1990นาทีนี้มันก็เป็นเครื่องยืนยันครับพระชัยภาพแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์เนี่ยยาวไกลมากๆนะครับแล้วท่านเองก็พูดเรื่องนี้มาก่อนใครๆนะครับก่อน Sustainable Development Goals ก่อนหลายๆเรื่องนะครับเราเองก็คงจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ให้จริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: อาจารย์ครับเรื่องความมั่นคงอีกด้านหนึ่งเนี่ยอิสราเอลอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยอันนี้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงเราไหมครับ
0: ก็อันเนี้ยมันแสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องของความหย่อนยานของภาครัฐในการที่จะบังคับใช้กฎหมายมันมีอยู่จริงนะครับมันอาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นด้วยเพราะว่ามันอาจจะไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของการคอร์รัปชันถูกไหมครับรับเงินใต้โต๊ะในการที่จะอนุญาตให้กิจกรรมบางอย่างที่มันขัดกฎหมายนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลอย่างมีความโปร่งใสจะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เวลาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าทำแบบวัดอันหนึ่งที่น่ากลัวอย่างเช่นบางประเทศเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีมากๆและเขาเคยได้ประโยชน์จากการที่เรามีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาได้ง่ายและเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวที่คุณภาพดีปรากฏอยู่ดีเขากลับโดนระงับวีซ่าแล้วต้องไปทำวีซ่าใหม่ในขณะที่บางกลุ่มก็ยังได้วีซ่าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับไปมันเป็นการวานแหกขึ้นไปนะครับมันควรต้องไปดูว่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าคนอิสราเอลไม่ได้เลวร้ายทั้งหมดนะครับคนอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดีดีมากด้วยนะครับผมเองรู้จักหลายท่านก็เป็นคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีความน่ารักมากๆแต่ว่าอย่าให้คนจำนวนน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันทำให้เรามีภาพพจน์ที่เลวร้ายกับทั้งประเทศนะครับแต่คนไหนที่เป็นคนที่มีความเลวร้ายคนไหนที่มาเพื่อเอาแต่ประโยชน์ในประเทศไทยแล้วก็ดูดกินทรัพยากรมายึดครองพื้นที่แบบนี้เนี่ยมาทำไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคนไทยเพื่อประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้เพราะนั้นเราก็ต้องไปจัดการมากกว่านะครับว่ากระบวนการแบบนี้มันไม่ได้เขาอย่างเดียวมันก็มีเราที่ผิดด้วยแล้วเราจัดการกับคนของเราที่ผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีธรรมาภิบาลหรืออย่างครับ
1: ว่าแล้วเชียวว่าฟังแล้วกลับไปนอนต่อไม่ได้นะครับวันนี้กราบขอบคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูล ต่างๆครับวันนี
0: ้
1: เวลาของเราหมดแล้วนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังกันไปเลยทั้ง3ท่านนะครับเราทั้ง3คนลาไปเลยนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายนขออภัยครับ17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะกับผมผู้เบสุน

0: นี่ครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่สำนักพระราชวังค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งประดิษฐานณอาคารหน่วยราชการในพระองค์ศาลาสหไทยสมาคมและบริเวณเต็นท์ด้านข้างศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่3นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ก็ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครบ15วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวรวมถึงมีภาพข่าวนะคะราชาซัลมานซาอุส่งพระราชสารอาลัยพระองค์พาปวงชนรำลึกหนีพระเมตตาในหลวงและพระราชินีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชาธิบดีซัลมานและมกุฎราชกุมารซาอุดีเซาส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการสิ้นพระชนของกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ด้านคณะทูตนานาชาติองค์การยูนิเซฟ FOO และประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าหลั่งไหลท้องสนามหลวงรอร่วมถวายสักการะและลงนามอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพระองค์พาวันสุดท้ายเนืองแน่นก่อนทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระศพตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้ค่ะมีภาพพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังกันเนืองแน่นค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะกราบพระศพ27มิถุนายนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประสบนิกรหลั่งไหลแสดงความอาลัยเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยเป็นวันสุดท้ายพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ากราบพระศพ27มิถุนายนนี้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะ
0: ครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็เผยแพร่ข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอุดแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียทรงมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาข้อความในพระราชสารระบุว่าทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนด้วยความโทมนัสและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงประชาชนชาวไทยพร้อมขอแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจและขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากความทุกโศกและเหตุร้ายใดๆในการนี้เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุสมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีข้อความแสดงเสียพระทัยมาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: การสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยเช่นเดียวกันมีพาดหัวเป็นประเด็นใหญ่ของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์ซาอุทรงสารอาลัยคณะทูต UN ถวายสักการะประชาชนน้อมรำลึกในพระกรุณาในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากษัตริย์มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมีพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสถานทูตสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกจัดพิธีถวายความอาลัยพระสงฆ์นิกรหลั่งไหลถวายความอาลัยรำลึกพระเมตตาพระกรณียกิจเพื่อผู้ด้อยโอกาสครับ
1: มีประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือบัตรคนจนรุ่นปัจจุบันจำนวน 13,180,000 คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ปี65รีบดำเนินการลงทะเบียนค่ะเพื่อขอรับสิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคทางค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันสุดท้าย19มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 16:30 น.ผ่านเว็บไซต์ของ2การไฟฟ้า2การประปาหากพ้นกำหนดก็จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในรอบนี้ได้ทันทีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการจัดสรรงบประมาณเยียวยาในช่วงครึ่งหลังของปีค่ะโดยการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรอบบินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาประจำเดือนกรกฎาคม69นี้นะคะไปจนถึงรอบบินสิงหาคม69ค่ะส่วนความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะก็มียอดค่าใช้จ่ายรวมกว่า32ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าใช้นกกระซิบ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินไทยช่วยไทยพลัสก็ยอดใช้งานทะลุ 400,000 ครั้งหนุนผู้ประกอบการใช้ข้อมูลพัฒนาการค้าขายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะเตือนบัตรคนจน 13,180,000 รายลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำค่าไฟก่อน19มิถุนายนไทยช่วยไทย16วันสะพัดพุ่ง 32,000 ล้านชวนใช้ AI นกกระซิบกระทรวงการคลังเตือน 13,180,000 คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพภายใน19มิถุนายนนี้ก่อนหมดสิทธิ์เผยยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส16วันเงินสะพัดกว่า 32,000 ล้านรัฐบาลชวนร้านค้าใช้ AI นกกระซิบหนุนพ่อค้าแม่ค้าพัฒนาข้อมูลค้าขายค่ะ
0: ครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็ประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังส่งสัญญาณบวกครับโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดการว่าถ้าหากสหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามในข้อตกลงยุติสงครามและเปิดช่องแคบฮอร์มุสอย่างเป็นทางการจะช่วยปลดล็อกปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือและทำให้ราคาพลังงานโลกผ่อนคลายลงซึ่งจะส่งผลดีต่อกำลังซื้อและการค้าขายของประเทศไทยโดยอาจจะผลักดันให้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ทั้งปีเติบโตได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2ในขณะที่นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงโดยจะรอประเมินความชัดเจนของตัวเลขเศรษฐกิจอีกครั้งหลังมีการลงนามสันติภาพเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจก็ยังเปิดเผยถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยบรรเทาค่าครองชีพในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเท่าที่จำเป็นได้และมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยในครึ่งปีหลังให้เติบโตได้ตามเป้าหมายแม้จะยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่สงบในตะวันออกกลางที่กระทบต่อต้นทุนภาคการขนส่งอยู่ก็ตามครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการเปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนจริงและเป็นธรรมโดยเตรียมกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่เป็นประเภทที่9นะครับสำหรับกลุ่ม Data Center นะครับที่ต้องจ่ายค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นธุรกิจที่

0: ช้กระแสไฟฟ้าสูงมากและต้องใช้ก๊าซนำเข้าราคาสูงในการผลิตโดยจะนำส่วนต่างที่เก็บได้เพิ่มเติมมาใช้อุดหนุนและลดภาระบินค่าไฟให้กับภาคประชาชนและอุตสาหกรรมในประเทศพร้อมกันนี้เตรียมสะสางสัญญาณธาตุโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมกับรัฐโดยตัดงบความสูญเสียในระบบและไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฐานของประชาชนทั้งหมดส่วนการส่งเสริมพลังงานสะอาดจะเร่งรัดกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ควบคู่ไปกับมาตรการช่วยสนับสนุนด้านเงินดาวและลดดอกเบี้ยผ่านธนาคารรัฐเพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์และเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้า EV ให้มากขึ้นครับมีพาดหัวในแนวหน้าครับสุภจีคาด GDP โตเกิน 2% หากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพเชื่อสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นหลังเปิดช่องแคบฮอร์มูซด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมั่นใจโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกแต่ยังเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยขณะที่สภาพัฒน์รอประเมินหลังการลงนามสันติภาพครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะซึ่งมีประเด็นเรื่องของผู้ว่าภูเก็ตและรองผู้ว่าภูเก็ตค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะในส่วนของผู้ว่าและรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งก่อนการประชุมเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือเป็นการภายในบนตึกไทยคู่ฟ้าขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมารออยู่ด้านนอกซึ่งก็มีข่าวนะคะว่ารัฐมนตรีหลายคนเนี่ยถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะภูเก็ตหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายนในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยนายกก็ได้ตำหนิการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลที่มีข่าวว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบางคนที่เรียกว่ารองซีฟู้ดไปพูดว่าย้ายนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหรือผู้ว่าแซมเบ้ได้จนเป็นเหตุให้มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนเมื่อช่วงค่ำ15มิถุนายนซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกุ้งของภูเก็ตก็ถูกย้าย2คนนะคะผู้สื่อข่าวก็เมื่อวานนี้ค่ะก็รายงานว่าทางครม.เนี่ยก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนค่ะนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าการโยกย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอมาย้ายมาดีขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอาวุโสในเรื่องโปรไฟล์ผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่าการโยกย้ายนี้มีผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในพื้นที่หรือไม่นายกบอกว่าบางทีก็มีการปรับเพราะภูเก็ตก็มีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าขออภัยค่ะนายกบอกว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เห็นผมเนี่ยลงไปดำเนินการ 2-3 วันก็ยังไม่ดีขึ้นพอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่มันเป็นการทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้เราก็ต้องเอาคนที่ไม่มีความขัดแย้งกันเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้ไปทำงาน

0: เราไม่ยอมให้เกิดประเด็นเช่นการบุกยึดที่ดินชายหาดไล่ชาวบ้านข่มขู่มาเฟียต่างๆนานาและแอบอ้างอะไรกันจะให้ผมรอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนไปสืบสวนสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนผมก็มอบนโยบายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอนุทินโยนปลัดมท.ชงย้ายผู้ว่าภูเก็ตเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างอาวุโสเลยยกขึ้นตำแหน่งอันสิทธิ์แจงวุ่นไม่ใช่ลงดาบนายกหนูกอดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังถูกย้ายเป็นรองปลัดบอกมาอยู่ด้วยกันแซมเบ้ขอให้กระทรวงส่งกรรมการลงไปตรวจสอบความขัดแย้งกับรองผู้ว่าราชการซีฟู้ดลั่นเป็น40มา9ปีอาวุโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องมารับน้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งมีหน้าที่ต้องเตือนให้น้องทำสิ่งที่ถูกต้องเมื่อวัดพลังการก็เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยเชื่อเพราะเตือนไปจึงเป็นต้นเหตุความไม่พอใจปลัดป๊อปชี้เมื่อทำงานไม่เข้ากันก็ปรับยกทีมคนที่เข้าไปใหม่ก็ต้องทำงานแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลนายกเรียกรัฐมนตรีภูมิใจไทยถกลับห้ามผู้ติดตามเข้าคาดเฉ่งแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ไม่ได้โดยเฉพาะในภูเก็ตค่ะ
1: ครับไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งนะครับนายพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลเจาะลึกคลิปหลักฐานการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าส.ว.ภาค2ครับโดยระบุว่าการไล่กล้องวงจรปิดและตรวจสอบสรีระเปรียบเทียบใบสมัครอย่างละเอียดเชื่อว่าผู้สมัครกลุ่ม1นะครับหมายเลข84ที่ปรากฏในคลิปคูหาเลือกตั้งระดับประเทศคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาคนปัจจุบันซึ่งกล้องจับภาพชัดเจนนะครับณเวลา 19:02 นได้ยื่นเอกสารฉบับ1ให้กับนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ที่เดินเรียกเก็บโพยอยู่ในขณะนั้นพร้อมตั้งข้อคำถามนะครับชี้ตรงไปถึงประธานสว.ให้ตอบสังคมว่ามีพฤติการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตำแหน่งหรือว่ามีคนสั่งการเบื้องหลังโพยหัวดังกล่าวหรือไม่นายพริษฐ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าคำถามสำคัญถึงประธานวุฒิสภา5ข้อทั้งปมที่จะปฏิเสธหรือไม่ว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปเอกสารที่ยื่นคือโพยหมายเลขใช่หรือไม่ใครเป็นคนจัดทำและยืนยันได้หรือไม่ว่าไม่เคยมีส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จัดตั้งลงคะแนนกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในขณะเดียวกันยังได้ทวงถามถึงความคืบหน้าไปยังกกต.ที่ยังเงียบเฉยมาตลอด 2-3 วันว่าในวันที่เกิดเหตุกกต.เห็นอะไรในโพยและเห็นพฤติกรรมอย่างไรต่อการทุจริตหรือไม่เหตุใดจึงต้องเดินเก็บเอกสารและกล่าวตักเตือนผู้สมัครรวมทั้งได้นำหลักฐานชิ้นนี้เข้าสำนวนการสอบสวนที่กกต.กำลังพิจารณาอยู่ด้วยหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยก็มีมติเห็นชอบเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมนะครับให้เป็นรายมาตรา2ประเด็นสำคัญโดยนายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแถลงว่าประเด็นแรกก็คือการยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศเนื่องจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนไปการคงหมวดนี้ไว้แบบตายตัวทำให้กลไกหลักของรัฐบาลขาดความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาประเทศประเด็นที่2คือการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.สามารถตรากฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนำงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองได้จริงยืนยันเป็นการแก้รายมาตราที่ส.ส.ทำได้ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องทำประชามติและเตรียมยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเร็วๆนี้ครับนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้กล่าวตอบโต้ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันที่ยังคงเคลื่อนไหวในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยไล่ให้ทั้งสองคนไปศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากนายชนินแก่นฮิรันทนายความที่โพสต์ชี้แจงพยานหลักฐานทุกวันไม่ใช่ดีแต่โหนกระแสเพื่อหวังผลทางการเมืองมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้อนุทินชี้ขัดแย้งทำงานไม่ได้เด้งผู้ว่าภูเก็ตนั่งรองปลัดโชตนรินทร์แทนไอติมข้องใจมงคลโผล่คลิปสว.มติภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรามท.เด้งผู้ว่าภูเก็ตเส้นขัดแย้งรองซีฟู้ดส่งโชตนรินทร์นั่งแทนปชน.ข้องใจมงคลโผล่ในคลิปเลือกสว.ภูมิใจไทยชงแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโละหมวดปฏิรูปประเทศครับ
0: นอกจากนี้เมื่อวานนี้ก็ยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะครม.ตั้งสิงหศักดิ์หัวหน้าทีมไทยเจรจาอันคลอสครม.ไฟเขียวสิงหศักดิ์หัวหน้าคณะเจรจาอันคลอสฝ่ายไทยทูตทรงชัยนั่งรองพร้อมตั้งอดีตประธานศาลทะเลระหว่างประเทศชาวแอฟริกาใต้

0: เยอรมันร่วมทีมสว.ปริญญาเรียกร้องรัฐบาลทบทวนทุกความช่วยเหลือต่อกัมพูชาค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเคโอ้ง
5: เพีย
6: บแม่กินจังทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
7: ์กรอบอร่อย
8: แน่นอนจ้า
9: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
10: ตราฉลากทอง
9: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองเพียบ
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: เน่ม
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการเมืองนะครับในกรณีที่นายกรวีออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโต้กลับพรรคประชาชนกรณีแกนนำฝ่ายค้านออกมาปูดว่ามีการจ่ายเงินหลักล้านบาทนะครับเพื่อฝากเลี้ยงส.ส.ในฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะครับซึ่งยังคงมีเสถียรภาพเพียงพอในประเทศอยู่แล้วนะครับนายกรวีปริศนานันสกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลก็ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์โฆษกพรรคประชาชนออกมาแฉนะครับว่ามีการฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านในสภาและค่าตอบแทนหลักล้านบาทเพื่อให้นั่งครบองค์ประชุมและโหวตตามสั่งโดยนายกรวีก็ตั้งคำถามกลับอย่างเจ็บแสบนะครับว่าการมาประชุมสภาเป็นหน้าที่โดยตรงของส.ส.ทุกคนอยู่แล้วเหตุใดการทำหน้าที่ตามปกติจึงถูกมองว่ามีคนเอาเงินมาจ้างพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลปัจจุบันมีเสียงหนาแน่นถึง300เสียงมีเสถียรภาพเพียงพอในการบริหารประเทศไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปซื้อเสียงส.ส.ฝ่ายค้านมาเป็นองค์ประชุมทางนี้ก็ได้ท้าทายให้ผู้ที่ปล่อยข่าวนำหลักฐานออกมาเปิดเผยให้ชัดเจนว่าเป็นใครพรรคไหนหากไม่มีหลักฐานก็ไม่ควรจะมาคาดเดาพูดให้สภาเสียหายเพราะพฤติกรรมแบบนี้เท่ากับการเป็นการดูถูกและก็ทำลายเกียรติของเพื่อนส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับเรื่องนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าช่วงเช้าวันนี้นะครับก็บอกว่าลั่น300เสียงไม่ต้องซื้อกรวีท้าปชน.โชว์หลักฐานฝากเลี้ยงกรวีฟาดปชน.ปูดฝากเลี้ยงส.ส.ฝ่ายค้านหลักล้านย้ำรัฐบาลเสียงแน่น300ส.ส.ไม่จำเป็นต้องซื้อย้อนเจ็บถามฝ่ายค้านมาประชุมครบบอกขายตัวทั้งพรรคได้ไหมท้าคนปูดข่าวเปิดหน้าโกงหลักฐานส.ว.นะครับพริษสวนโต้เดือดพริษปมแฉคลิปเลือกส.ว.67ยันศาลพิพากษาแล้วพกโพยไม่ผิดกฎหมายกกต.รับรองแล้วตั้งคำถามคลิปหลุดจากสำนวนหรือไม่ซัดต้องการสร้างระบบต้องการสร้างระบอบส้มชี้เป็นเกมดิสเครดิตทางการเมืองสว.สุนทรแฉกลับอีขั้วเปิดปมคลิปประชุมเมืองทองแลกโหวตขั้วประชาธิปไตยที่กกต.สอบสวนคืนความยุติธรรมสภาสูงประธานกกต.แจงคดีหัวสว.สอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชงลั่นไม่อืดไม่ล่าช้าครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะวันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลงนามหย่าศึกอิหร่านสหรัฐยุติทุกสมรภูมิตามข้อตกลงจ่อเปิดฮอร์มุสผู้นำยิวยังกล้าวถล่มเลบานอนส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนะคะนิวเคลียร์เงื่อนไขยุติสงครามหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นักวิชาการประเมินข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเตรียมลงนามทางการ19มิถุนายนนี้เป็นเพียงพักรบเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าสันติภาพถาวรจับตา4ปัจจัยเสี่ยงปะทุขัดแย้งรอบใหม่โดยเฉพาะโครงการนิวเคลียร์ชี้สงครามฉุด GDP โลกลดลง 0.2% ด้านผู้นำยุโรปเตือนทรัมป์ข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐอิหร่านถ้าอ่อนแอเสี่ยงทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านแข็งแกร่งขึ้นค่ะ
1: ครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าปูพรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหญ่นะครับโดยที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้ครับนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมแสดงพลังข้าราชการรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่ากกต.กทมและคณะผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมกว่า700คนพร้อมร่วมกันนะครับปล่อยขบวนรถยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแบงคอกโบสนะครับมุ่งหน้าสู่พื้นที่50เขตทั่วกรุงเทพปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวนำข้าราชการแสดงเจตนาเจตจำนงนะครับต่อหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมในการทำหน้าที่

0: และก็เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอยู่ประมาณ 4.5 ล้านคนจะได้รับบัตรเลือกตั้งรวม2ใบเป็นสีเขียวและบัตรสีชมพูครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนนะครับกทม.ชวนคนกรุงเข้าคูหา28มิถุนายนชัชชาติห่วงออกไปใช้สิทธิ์น้อยปลัดกทม.นำข้าราชการบุคลากรกว่า700คนประกาศเจตนารมณ์เลือกตั้งโปร่งใสชวนคนกรุง 4.5 ล้านคนเข้าคูหา28มิถุนายนชัชชาติห่วงใช้สิทธิ์น้อยอนุชาบุกตลาดอมร1009พร้อมชนทุกปัญหาครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดซึ่งเมื่อจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานะคะฮาแลนด์ค่ะก็ประเดิมหรูนะคะเหมา2ลูกพานอร์เวย์ถล่มอิรัก4ประตูต่อ1ซิล3แต้มฟุตบอลโลก2026ค่ะส่วนอีกคู่นะคะตราไก่ก็ประเดิมดุเช่นกันค่ะเอ็มบัปเป้เหมา2ลูกพาฝรั่งเศสเร่งเครื่องในครึ่งหลังไล่บทเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอค่ะก็เป็นไปตามเป้านะคะก็เป็นรายงานข่าวจากสยามสปอร์ตเว็บไซต์สยามสปอร์ตค่ะ
0: ครับชาวบ้านและเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีร่วมกับเจ้าหน้าที่แต่งแต้มสีสันและปรับพื้นที่จุดตรวจความมั่นคงให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพครับที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4204หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42นักเรียนโรงเรียนสิริราชสามัคคีรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันแต่งแต้มสีสันให้เป็นภาพการ์ตูนสดใสบนอุปกรณ์ประจำจุดตรวจโดยกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทาสีหรือวาดภาพแต่ว่าเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านจุดตรวจความมั่นคงให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความสุขของชุมชนที่ความปลอดภัยมาพร้อมกับความสบายใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้จินตนาการสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความงดงามในพื้นที่ซึ่งทุกเส้นสายคือเครื่องหมายทดแทนคำสัญญาจากใจทหารพรานว่าพร้อมที่จะเป็นผู้พิทักษ์และเป็นบ้านที่ปลอดภัยให้กับทุกคนในชุมชนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวครับนอกจากจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้น่ามองแล้วยังช่วยลดระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนเป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนให้ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าววันนี้คุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือ

0: นายกและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้เวลา 20:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง 16-19 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นในโอกาสดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะต่อไปโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น2ส่วนได้แก่กลุ่มประชุมเต็มคณะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปและการหารือระหว่างอาหารกลางวันแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยสำหรับวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวันถัดไปลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เจ็บ1นายช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่กำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยป้องกันชายแดนที่2ที่บริเวณเนินดินในสวนป่าริมทางรอยต่อบ้านไม้ฝาดหมู่8กับบ้านตออหมู่1ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ1นายคือพลทหารนราพงษ์หนูสงวนอายุ22ปีมีอาการแน่นหน้าอกโดยเพื่อนๆได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลแว้งต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ทหารใช้เป็นพื้นที่กางเต็นท์พักแรมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มคนร้ายที่เคยก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ทหารพรานเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาบนทางหลวงหมายเลข4057สุไหงโกลกแว้งบริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดหมู่8ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใส

0: กลางและเที่ยงธรรม
1: ใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
2: จริง
3: ว้าว
1: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Bquick เซฟเงินกว่าจริงปะ
2: จริงๆๆเปลี่ยนยาง

ฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2แล้วนะครับติดตามเรา2คนนี้ครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เมื่อวานหลังวันความหวังชาติมาวันนี้เนี่ยนะฮะหลายคนก็อิ่มหมีพี่มันนะฮะบางคนก็ล้มลุกคลานนะครับแชร์กันได้นะครับนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องดีๆสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือการฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานหรือจะรายงานสภาพอากาศในภูมิลำเนาของคุณฟังก็ได้อย่างเช่นทางหลังไมค์คุณขวัญดาวนะครับบอกว่าโอ้ที่วังโป่ง
0: เพชรบูรณ์
1: ในอากาศดีมากเลยเมื่อวานฝนตกลงมาที่กรุงเทพเพราะอากาศดี
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีที่เมื่อกี้มีมหาสารคาม
1: มหาสารคาม
0: ค่ะแล้วมีหลายจุดเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ฟังอยู่จุดไหนอยู่พิกัดไหนบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ LTM FM 95 Facebook Fanpage ของเรานะคะ
1: ครับค่ะเม้นเข้ามาได้เลยใน Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับส่วนใครอยากจะหน้าใหม่สื่อกลางดีๆหรือเลือกหัวขบวนพาเหรดในฮิตที่4พักนะครับนะฮะ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ022481366ครับ022481366นะครับอีก1สายนะครับพูดคุยกันเลือกหัวขบวนพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคก็ได้นะครับ022481366นะครับอ่ะเดี๋ยวแนะนำเพลงใหม่กันก่อนนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากเสียงร้องของลำเพลินวงศกรครับนะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าบอดได้จับฉลากเป็นแฟนนะครับคำร้องและทำนองโดยกี้พงศักดิ์นะครับเรียบเรียงโดยบอสสังกสีในสังกัดของแกรมนิโกนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับหลังเพลงนี้นะไมค์คุยกันนะ022481366นะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผอ.สุดหล่อและหลานอุ้มสุดสวยค่ะป้าแป๋วรักกระบังค่ะ
5: ค่ะป้าแป๋วคนสวย
4: ป้าแป๋วรักกระบังค่ะท่านผอ.
3: นี่ดูสิโกหกกันแต่เช้าเลยนะนี
4: ่ไม่โกหกโกหกรักจริงใจ
3: โอ้นี่เมื่อวาน
4: นั่งทานข้าวนั่งทานข้าวอยู่ก็เลยโทรหาผอ.ดีกว่าตั้งแต่

0: นั่นน่ะ
1: อ๋อป้าแป๋วอย่างนี้ป้าแป๋วทานข้าวกับอะไรครับวันนี
0: ้วันนี้นะคะมีข้าวนะข้าวสวยน้ำพริกปลาทู
1: ว่าแล้วต้องกินข้าวกับน้ำพริกถึงได้สาดสวย
0: น้ำพริกปลาทูไข่พะโล้นะคะแล้วก็ขนมมีขนมเปี๊ยะแล้วก็ผลไม้ก็มีสับปะรดค่ะ
1: โอ้ยเด็ดมากเลยสับปะรดภูแลป่ะครับ
0: เผื่อทำสับปะรดภูแลค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยกรอบกรอบเลยนะส่งจากเชียงรายเลยใช่ไหมครับ
0: ทานเผื่อทานเผื่อท่านผอ.และน้องสารอุ้มค่ะ
2: โอ้น่ารักจังเลยก็ว่าอยู่ทำไมสวยเพราะกินข้าวกับน้ำพริก
0: คุณข้าวกับน้ำพริกค่ะท
1: ่
0: านผอ.คนสาวบ้านมีค่ะจะอยากจะคุยกับท่านผอ.ตั้งแต่วันเสาร์แล้วเพราะว่าเพลงช้างเผือกกับประกวดสาวบ้านลพบุรีอะไรนั่นน่ะเพชรได้5ดาว
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่เออว่าป้าแป๋วคนบ้านหมี่ลพบุรีเลยค่ะแล้วก็ชอบเพลงตั้งแต่ไอ้ลุงบางกอกหลอกคนลพบุรีแล้วค่ะ
1: อ๋อนะครับนะฮะเพลงนี้นี่โอ้โหผมเปิดมาตั้งแต่เขายังเด็กๆตอนนี้เขาเป็นสาวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวันเสาร์ก็เพลงนี้ก็ได้ที่5ดาวอ่ะ
1: อ
0: ยากคุยตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วเพราะว่าท่านผอ.ที่ว่าใครของนะไม่ก็กระมีคนหนึ่งเขาโทรมาจากลพบุรีแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกันนะ
1: ที่ผมจัดเพลงสตริงใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ที่ผมจัด
0: อะไรนะคะ
1: วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมจัดเพลงสตริงครับป้า
0: ที่จัดเพลงไม่จัดเพลงช่างเผือกไงวันอาทิตย์ไม่นั่นวันเสาร์
1: วันเสาร์วันเสาร
0: ์ก็ประกวดได้5ดาวเลยเพลงแรกเลยคนลพบุรีคนเพลงอะไรลพบุรีนั่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงไหนดีครับ
0: ป้าแป๋วก็พอดีเดี๋ยวกลัวจะหายากก็เลยเอาสาวเพชรบุรีไงมันจะได้สาวโน่นสาวนี่ไป4ภาคไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: สาวเพชรบุรีเอาเวอร์ชั่นศิลินทราหรือเอาเวอร์ชั่นใครครับ
0: เอาสาวเพชรบุรีก็เอาเวอร์ชั่นของอันนี้ก็ได้ของพุ่มพวงไงแม่น้องเพชร
1: พุ่มพวงดวงจันทร์เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็ก็จะได้สาวอะไรเดี๋ยวสาวสันกำแพงสาวอะไรเนี่ยสาวสวนแตงสาวอีสานอะไรมันจะได้อย่างเงี้ยก็เลยบอกน้องสายใหม่แต่น้องเมย์หรือเปล่าก็ไม่รู้แ
1: กนะครับเดี๋ยวรบกวนพูดขอบคุณให้ผมหน่อยนะครับนะฮะ
0: ขอบคุณเป็นภาษาพวนนะ
1: ภาษาพวนเป็นภาษาพวนไทยพวนเลย
2: ไทยพวนโอ้อยากฟังจังเลยค่ะได้เลยค่ะ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ค่ะขอบคุณ
1: ตอบโจทย
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้ม
1: ปิ้งย่าง
0: เดี๋ยวก่อนน้ำจิ้มผัดตื่นเต้นน้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็สุกี้ซาบูพันท้ายแซ่บคำเลยคำฮันน่ะแล้วก็ไอ้ไอยาลาห้าแล้วก็รสชาติดีกินง่ายซุ่มคอแล้วก็ทุกเฮือนต้องมีไว้เด้อไอยาลาอาห้า
1: โอ้นี่เป็นครั้งแรกเนาะที่ผม
2: ไทยพวน
0: ภาษาไทยพวน
1: ได้ฟังภาษาไทยพวนนะฮะ
0: ก็เป็นคนไทยพวนเลยแหละคนบ้านหมี่ลพบุรีเลยแหละ
1: ดีจังเลยครับแหมได้เห็นอัตลักษณ์ได้เห็นภาษาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที
0: ่
1: รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วคนไทยพวนเขาบอกว่าสวยงามมากใช่ไหมครับ
0: ผิว
2: สวย
0: นี่
2: บอกว่าผ
0: ิ
2: วขาวสวยใช่ไหมคะ
0: ในเพลงนี
2: ่
0: แหละ
1: เหมือนในเพลงเลยนะครับวันนี้นะฮะกินข้าวขวัญพริกด้วย
0: น้ำพริกปลาทูผักก็มีผักกาดแล้วก็ผักสดวันนี้ผักสดก็พอเคี้ยวได้อยู่ผักเสริมผักสดแล้วก็แตงกวาแล้วก็ไอใบผักกาดขาวแล้วก็ปนินทอดปนินทอดแล้วก็ไข่พะโล้แล้วขนมก็มีขนมเปี๊ยะแล้วก็ผลไม้ก็มีสับปะรดภูเล
1: โอ้โหครบทุกรสชาติเลย
0: ท่านเผือท่านผอเลย
1: ได้
2: แล้วหนูล่ามีของหนูไหมคะมีของหนูไหมคะป้า มีของหนูไหมคะคุณป้าคนสวย
0: ไม่ได้คุยกับท่านผอ.ตั้งนานแล้วตั้งแต่ไปทำบุญ
1: เขาไม่คุยกับ
2: เขาไม่คุยกับหนูเลยอ่ะ
1: เขาไม่คุยกับอุ้ม
2: หนูไปก็ได้
1: อุ้มขี้เหร่ครับอย่าไปคุยเลย
2: หนูไปก็ได้
0: อุ้มก็คนสวยเองนะโอ้ฟังอยู่เขารอเราลืมแล้วเขารอเราลืม
2: ตั้งแต่งานวันนั้นเลย
0: น้องเมย์เปิดตอน
1: เที่ยงคืนตีหนึ่ง
0: เปิด
1: นะครับบันทึกการแสดงสด
0: น้องอุ้มกติยาร้องเพลงเขารอเราลืมอะไรเนี่ย
1: เรารอเขาลืม
0: เรารอเขาลืม
1: อ่ะวันนี้เดี๋ยว
0: ฟังตลอด24ชั่วโมงเลยท่านผอ.มีความสุขกับนี่เลยแหละเป็น FC อายุมากสาวเหลือน้อย
1: อ๋อไม่หรอกครับนะเสียงยังดูสาววัยรุ่นอยู่ผมยังแอบถามว่ามีวาร์ปมีอะไรหรือเปล่า
0: ทำบุญวันนั้นก็ดีใจมากเลย
1: โอ้ขอบคุณนะครับอนุโมทนาบุญที่ร่วมบุญกับเราที่อำเภอท่าใหม่นะครับ
0: น้องเบนน้องมีโทรไปให้ท่านหมอได้ทำบุญวันนั้นก็ปลื้มใจก็มีความสุขกับการทำบุญอะไรอย่างนี้แหละ
1: ดีดีครับเนาะส่งผลส่งบุญให้กับได้ทานอาหารอร่อยอร่อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
0: ถ้าเผื่
1: อเดี๋ยว
0: มอบให้บุคลากรในคืน95นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีเงินใช้ไร้โลคาแล้วก็ FC ทั้งหมดก็ให้อย่าจิบอย่าจนแล้วคืนก็ให้เจริญก้าวเจริญรุ่งเรืองดังๆเฮงๆไปถึงไปเรื่อยๆจนถึงทั่วประเทศ
1: ครับ
0: ทั่วโลก
1: โอ้ขอบพระคุณครับพอไหนที่คุณป้าอวยพรให้เราสองคนแล้วก็ทีมงานของลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ส่งผลให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่คู่กับพื้นลูกทุ่งมหานครสืบไปนะครับ
0: เป็น FC สาวเหล
1: ือ
0: น้อยค่ะ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ดูแลสุขภาพ
0: ด้วย
2: นะคะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
4: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะอวยเดี๋ยวมันจะอวยกันทั้งรายการแล้วมันจะไปค่อยคนอาจจะแบบมันไส
2: ้แต่อารมณ์ดีมากเลยนะป้าแป๋วนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวคนจะมันไส้เอานะครับต้องขออนุญาตรูปประตัดตอนกันนิดนึงนะครับวันนี้ป้าแป๋วอยู่แถวลาดกระบังนะครับสาวพวนนะฮะหรือสาวเพชรบุรีในเวอร์ชันพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับอีก3เพลงจะสาวไหนก็แล้วแต่นะคะ SMS เข้ามาได้อีก3เพลง4689400 line @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับช่วยกันเลือกแล้วอีก2เพลงอีก3เพลงนะ02-248-1366นะครับ

0: วันนี้หลายท่านช่วยกันเลือกเพลงในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคต่อจากป้าแป๋วและกระบังไปเยอะเลยขอบคุณคุณก้อยแถวปทุมธานีด้วยนะครับ
1: คุ
0: ณสมชายอยู่แปดริ้วนะครับป้าฉลองนะครับอยู่แถวลพบุรีไม่แน่ใจว่าคนบ้านหมี่เหมือนป้าแป๋วหรือเปล่านะครับคุณน้อยอยู่หนองคายด้วยมาไกลเลยเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพระศรีสนุพงศ์ศรีสุขด้วยนะครับขอเพลงชาติเข้ามาเพิ่งจะฟังไปเมื่อตอน8โมงนะครับนะเดี๋ยวต้องรอฟังใหม่ตอน6โมงเย็นนะลูกนะนะฮะสาวเพชรบุรีพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยสาวงามเมืองพิจิตรนะครับนะฮะคุณอาสดใสรุ่งโพทองนะครับแล้วก็สาวบางกลวยอ่อนอรดีนะครับแล้วปิดท้ายด้วยน้องอดาครับสาวนุ้ยไม่ลืมนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตกันก่อนนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: นะ
0: เป็นเพลงปริญญาไก่ตี
1: ใช่ค่ะจากจอห์นนี่มือปราบอินดี้ค่ะ
0: นะเสียงร้อง

0: เมคอัพฟิสิกส์และบุ๊กสุปการฟิชเชอริงร่วมกันนะครับ
1: ล่าสุดก็อยู่ในฮิตที่19ค่ะ
0: เป็นเพลงที่เข้าใหม่ในสัปดาห์ล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็ใครคือคนที่ใช่ของเธอเสียงร้องของดันอนันต์นะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: อยู่ในฮิตที่11ค่ะ
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับทวนให้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่ง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่ตุ๋มณัฐดาวิยการนะครับเสน่หานะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงครับ

0: นับสนุน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 100% เริ่ม1กรกฎาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบราชการให้มีความทันสมัยสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายราชการทันใจมุ่งเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลอัจฉริยะผ่านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้บริการภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนางสาวลลิดากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ประสานยกระดับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยเตรียมยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่ในรูปแบบ Walk-in กระดาษและเปิดให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Registเพียงช่องทางเดียวทั่วประเทศตั้งแต่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยประชาชนสั่งสคบเร่งตรวจสอบเหตุแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในบ้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนโดยเฉพาะกรณีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายก

0: รัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้สั่งการสคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่จักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟในบ้านจนเกิดเพลิงลุกไหม้และกลุ่มควันส่งผลให้ผู้พักอาศัยได้รับอันตรายพร้อมดำเนินการเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันไม่ให้เกิดลักษณะเดียวกันซ้ำอีกนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับสคบตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายรวมถึงตรวจสอบว่าสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่หากพบข้อบกพร่องหรือการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดรัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินทุนหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันพร้อมฝากเตือนไปยังผู้ปกครองขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันไทยผลฟุตบอลพร้อมกำชับตรวจสอบเข้มทุกรูปแบบเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพนันทั้งนี้จากการปราบปรามอย่างต่อเนื่องในช่วง 6-14 มิถุนายนสามารถดำเนินการจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่น254คดีผู้ต้องหา270คนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: We'll be right back.

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาม
1: หานครออนไลน์
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: สองเพลงต่อเนื่องนะครับจากคุณแม่ผู้เป็นที่รักเคารพของเราแล้วก็ทีมงานลูกทุ่งมหานครเนื่องจากว่าท่านถูกหวยมา2งวดติดต่อกันแล้วนะครับแม่ทราสิรินทรานิยากรนะครับวันนี้ท่านจะเลี้ยงอะไรเราก็ไม่แน่ใจเลย
1: ก็นี่ไงแม่ทาบอกว่าหลวงพ่อห้ามจนไง
0: นั่นก็
1: ไม่จนจริงๆ
0: พวกเราก็จนกันต่อไปจนแม่ทารวยอ้าวรวยอ้าวเอาเงินฝังตุ่มนะครับหลวงพ่อห้ามจนพิตราสิรินทรานิยากรแล้วก็ตามมาด้วยนะฮะน้องหลิวจริยาพรหมพฤกษ์นะครับจำจนตาย
2: มหานครออนไลน์
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: วันนี้ดูข่าวหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับเดลี่นิวลงเรื่องของท่านนายกนะครับเรื่องของการที่บอกว่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอในการย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะครับเข้ากระทรวงมหาดไทยอ้างว่าอาวุโสเลยยกตำแหน่งขึ้นตำแหน่งนะครับแล้วก็เรื่องของการไม่ใช่ลงดาบนะครับแล้วเรื่องของท่านสุปจีนะฮะลุ้น GDP 2% นะครับเรื่องสหรัฐยุติสงครามกับอิหร่านนะครับสัญญาณบวกเศรษฐกิจโลกนะครับเรื่องผลักดันการส่งออกเรื่องการค้าขายจะดีขึ้นนะครับเรื่องของผบ.หมู่ที่ระเบิดนะฮะสมองนะครับเสียชีวิตนะสลดคาป้อมสัญญาณไฟด้วยนะครับแฟนสาวก็บอกว่าเครียดนะครับติดพนันแล้วก็มีหนี้สินเพียบเลยนะครับเรื่องของบัตรคนจนครับ 13.18 ล้านรายนะครับลงทะเบียนมีส่วนลดนะครับค่าน้ำค่าไฟก่อนวันที่19มิถุนายนนี้นะครับไทยช่วยไทย plus นะครับนะฮะก็16วันนี้โอ้โหเงินสะพัดพุ่งเลยนะครับ 3.2 หมื่นล้านนะครับส่วนใช้ AI นะครับเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับเป็นประเด็นข่าวใน Daily News นะครับแล้วก็เรื่องของข่าวสดนะครับเรื่องของ20ยี่ห้ออันตรายนะครับพวกลูกชิ้นไส้กรอกห้ามขายแล้วก็ซื้อรับประทานนะครับอย.ก็ขึ้นบัญชีดำแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยานะครับลองไปเช็คดูนะว่ายี่ห้อไหนที่เราซื้อทานกันอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดดีล14ข้อสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยนะครับในการเซ็น MOU ยุติสู้รบนะครับเชื่อว่าน้ำมันจะลดลงบูบเลย

0: หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าน้ำมันแพงมากเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับนะฮะแล้วกรุงเทพธุรกิจนะฮะมีประเด็นเรื่องของซีเมนต์ดีมานด์ไฟพุ่ง10เท่านะครับแนะไทยพัฒนาคนอินฟราสตรักเจอร์นะครับ AI ดันลงทุน Data Center นะครับแล้วก็เรื่องของนิวเคลียร์เงื่อนไขกันหยุดสงครามยุติสงครามนะครับหวั่นแค่พักรบเชิงยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มีประเด็นในมติชนนะครับเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เรื่องของส่วนเข้าคูหาวันที่28มิถุนายนนี้สำหรับชาวกรุงเทพนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของท่านสุปจีรุ้น GDP นะครับไทยจะโต 2% นะครับนะฮะเรื่องของอเมริกากับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านในการปิดดีลราคาน้ำมันโลกจะร่วงนะครับในการรับในเหตุการณ์ในครั้งนี้หวังว่าคงจะร่วงไวๆเนาะเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่2วันนี้127ล้านเยอะนะลองไปตามอ่านดูในมติชนนะครับแล้ววันนี้ไทยรัฐเรื่องของการล้างภูเก็ตนะฮะเขาพาดหัวใหญ่นะล้างภูเก็ตเส้นมาเฟียมีการยกย้ายผู้ว่าราชการนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเปิดให้ประชาชนนะครับสักการะพระศพนะครับได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะครับสักการะพระศพนะครับองพานะครับนะฮะคณะบุคคลยังหลั่งไหลไปหนึ่งแน่นนะครับแล้วก็เรื่องของการลงนามหย่าศึกนะครับอิหร่านกับสหรัฐอเมริกานะฮะยุติทุกสมรภูมิเลยตามข้อตกลงนะครับจ่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับผู้นำอิสราเอลยังกล้าอยู่นะครับยังมีการถล่มเลบานอนอีกนะครับแล้วก็เรื่องของฟุตบอลโลกก็ยังมีในไทยรัฐนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูเช้าวันนี้น่าสนใจเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญจริงๆครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณฟังที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วอยากดูแลตัวเองอยากมีระดกให้ลูกให้หลานนะครับต้องทำประกันกับไทยประกันชีวิตกันนะครับ
1: ค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีแผนในการวางแผนบั้นปลายชีวิตหรือว่าการสร้างมรดกไว้กับลูกหลานนะคะหรือบางท่านอาจจะยังมีภาระหนี้สินอยู่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราเป็นอะไรขึ้นมาภาระนั้นก็อาจจะตกไปสู่ลูกหลานได้นะคะอย่างน้อยให้แผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือนะคะเบี้ยเริ่มต้นค่ะแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่นะคะเราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยผลประโยชน์ค่ะและเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะนะคะ2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทค่ะหรือหากเราอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยเราก็สามารถมีเงินเก็บเงินก้อนไว้ให้กับตัวเองหรือว่าแบ่งปันให้กับลูกหลานได้เช่นเดียวกันค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ02-201-4364 02-201-4364นะคะวิธีการสมัครค่ะง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ฟังมีอายุ50ถึง75ปีหรือคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยท่านมีอายุ50ถึง75ปีนะคะสมัครได้เลยเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งคุณพ่อคุณแม่ของเราอายุมากขึ้นหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มต้นวางแผนการเงินได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ

0: 022014364 022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะเพราะว่าไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะใน1กรมธรรม์จะเท่ากับ100บาทค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดก็คือ1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยค่ะ
1: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลงนี้ไม่เพราะนะครับนกพรพนาแล้วก็เพลงอย่างก็ได้เอกพลมนตรการครับ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทสอบถามโทรหาเจ้าหน้าที่เลย022014364ครับ022014364นะครับติดตามกิจกรรมของลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95ในครึ่งปีหลังเพราะว่าจะมีกิจกรรมอะไรเด็ดๆนะครับเร็วๆนี้ทุกช่วงน่าจัดรายการเลยนะครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่อง

0: ความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: วันนี้เรื่องราวดีๆนะคะ
4: ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆสามารถที่จะทำได้ค่ะใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังหรือว่าผมช็อตนะคะห้ามพลาดค่ะกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นจากเคราตินนะคะสารสกัดจากไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีค่ะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆค่ะและโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะคะของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางมีรังแคค่ะขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษค่ะ Green Bio ซองสีแดงค่ะช่วยดูแลปัญหาผมร่วงได้นะคะผมบางรังแคทำความสะอาดเส้นผมได้อย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงขึ้นค่ะ
3: วันนี้เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะ
5: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
3: สาวอินเตอร์ครับสมนานะครับ

งจากสปป.ลาวนะครับสาวอินเตอร์นะครับถ้าชอบเพลงนี้หรือเพลงอื่นนะครับหรือเพลงช่างเผือกก็ดีๆนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถขอได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับนะฮะในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตาติดตามกันได้เสาร์นี้จะเป็นใครแทนพี่อ้อยกระท้อนนะครับติดตามกันได้10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับวันนี้พี่เมื่อวานเห็นทางโปรดิวเซอร์ท่านบอกว่าพี่อ้อยติดภารกิจนะครับในช่วงเวลาเพลงเพื่อชีวิตนะครับติดตามกันนะครับทุกช่วงนั้นจัดรายการเลย

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: วันนี้คุณ
2: สนับสน
1: ุ
2: นโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: อยู่ทาง8ริ้วทางฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าอยากจะให้เรา2เพลงช่วยนะครับขับขานเพลงนี้นะครับฝากชาวลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับอาจารย์ไข่มาริโฮน่ากับต้นข้าสุปริยานะครับช่วยเรา2คนด้วยนะ

0: วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ไข่มาริโฮน่ามารอกับเราด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะขอบคุณน้องต้นข้าวด้วยแล้ว
0: ก็ต้นข้าวสุปริยาด้วยนะครับแหมสดๆเลยออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสเลยขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่ได้เริ่มต้นนะครับปฏิบัติภารกิจกันใหม่ด้วยนะคะ
1: ค
0: ติธรรมนำชีวิตปิดท้ายครับสำหรับวันนี
1: ้ค่ะเป็นโอวาทธรรมนะคะจากหลวงปู่ไพบูลย์สุมังคโลค่ะท่านบอกว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าชีวิตแย่มีสติอดทนทำจิตใจให้สงบปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเสมอค่ะ
0: เดี๋ยวสักครู่ติดตามแม่ทราสิรินทรานิยากรนะครับผู้ร่ำรวย
2: มหานครสุปริต
0: SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดคือดอกกระเจียวบานนะครับ
1: ขอบพระคุณดาวนะคะจากคุณต้อมแบริ่งด้วยเมื่อวานก็ให้มา100ดาววันนี้ให้อีกมา100ดวง
0: เป็นตัวอย่างที่ดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งต่อนะคุณต้อมนะท่านอื่นจะเรียนแบบก็ยินดีนะครับดูแลตัวเองด้วยพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพิพัฒน์นำครม.บำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวรสิทธิ์ย้ำนายกสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่แจ้งเข้มภูเก็ตเหตุยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตแต่ทุกพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ย้ำว่าเราทำทั้งหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราย่อมทำให้กลุ่มบุคคลบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกบุคคลอื่นผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่สิ่งที่นายกลงไปดูในกระบวนการแต่ปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่จึงค่อนข้างจะซีเรียสเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหา

0: ออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าดีขึ้นหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้มีความวุ่นวายพอสมควรดังนั้นทีมที่นายกส่งเข้าไปทำงานคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนชัยชนกยินดีฝ่ายค้านสอบโครงการ THAI Passport เผยยื่นเลยไม่ต้องรอเริ่มโครงการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการ THAI Passport ทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนว่าสามารถยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ปลัดกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจึงถือว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการลักษณะนี้หากมีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องมอบนโยบายตรวจสอบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งจำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้ความมั่นใจว่าภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลคงจะต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: We'll be right back.

ครับคุณแม็กครับเยอะเยอะคนจอดอยู่ไหนคนเสียงหน่อยนะ

็นบทเพลงที่ส่งไปนะคะก็ยาวๆอย่างนี้ของแท้แน่นอนสิรินธัญญากรค่ะพบกันตรงนี้สวัสดีท่านค่ะเจอกันที่นี่ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะก็มีความสุขกันเยอะๆมีพลังเยอะๆจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตเรากำหนดให้เราได้มีแรงหรือไม่มีแรงจริงๆนะจิตเราทั้งสิ้นเลยจิตเราจะบอกว่าอ้าวเธอผิดหวังเสียใจสมหวังอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำใจเราให้เข้มแข็งแล้วเดี๋ยวส่งต่อไปที่กายเนี่ยบางทีโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยทำไมไม่ไหวก็เพราะใจเราเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยเราสู้นะฮึบฮึบฮึบเข้าไปนะคะมาเพิ่มพลังกันด้วยบทเพลงวันนี้มาเพิ่มพลังกันด้วยการทักทายด้วยนะคะทาง Facebook อย่าลืมที่จะแชร์เป็นสาธารณะให้ทายด้วยพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาก็ชื่นใจทุกครั้งนะคะก็แชร์เป็นสาธารณะเรียบร้อยนะคะคุณพีรเดชคุณเล็กกาแฟล็อกวัดบอกว่าไงทักทายก่อนไปรับจ็อบดีใจด้วยนะคะถูกรางวัลใครถูกเดี๋ยวก่อนใครถูกรางวัลเดี๋ยวก่อนแล้วก็บุ๋มบิ๋มสวัสดีค่ะพี่สวยอะไรนะบอกว่าคุณอนุชาบอกจากจังหวัดเลยนะคะมีหลายคนที่เข้ามาแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นก็ได้แต่เอ๊ะเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะก็ได้แต่เป็นห่วงเพราะฉะนั้นคนที่เคยเข้ามาก็เข้ามาเถอะค่ะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาลองเข้ามาที่ Facebook แล้วพิมพ์คำว่า LTM FM 95นะคะเราก็จะได้เห็นการจัดรายการของนักจัดรายการแต่ละท่านแล้วก็ได้ฟังเพลงไปด้วยพี่จอหลายใจสวัสดีนะคะแล้วก็ใครอีกโอ้พี่สวยบอกโชคดีโชคดีดีแล้วค่ะพี่ก็อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกขลาภไงก็ตามก็ขอให้แข็งแรงก็แล้วกันบอกจะกำลังจะเข้าผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมาชดเชยให้เราเสมอดังนั้นถ้าถึงบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเวลาที่เราถูกอะไรถูกขวางกั้นหรือถูกทำให้ต้องเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่งมันจะได้กลับมาอีก5อย่าง5ช่องทางเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะขอให้มีกำลังใจที่ดีนี่คือพูดปลอบใจตัวเองด้วยไม่ใช่อะไรคุณสมใจสวัสดีค่ะคุณสุชิรานะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ก็ขอมีแต่ความโชคดีค่ะคุณเพชรรัตน์บอกสวัสดีทุกคนเอาละค่ะวันนี้ส่งบทเพลงไปเรื่องราวของความสดใสซาบซ่าของชีวิตอ่ะมันก็มีความรักนั่นแหละเป็นพื้นฐานจะรักอะไรก็แล้วแต่รักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยเห็นไหมรักอะไรก็ได้รักแล้วทำให้เราได้หัวใจพองโตมีความสุขจัดไปแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะฮิตมาราธอนก็เป็นเรื่องราวของความรู้สึกที่มีต่อสาวอันแรกก็คือคนแบกรักน้องแจ็คนะคะแจ็คธนพลตามด้วยเพลงหวานไม่เป็นค่ะสันติดวงสว่างปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยเพลงจริงใจไม่ไกลกาน้องกุ้งนะคะน้องกุ้งสุทธิราชมาถึงเพลงของฝั่งของพี่สาวทบ้างนะคะเพลงนี้ร้องไว้นานมากอะคิดถึงน้องบ้างนะแล้วทาก็มีโอกาสนำมาร้องใหม่แต่ให้ฟังเป็นต้นฉบับคือพี่พึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการระลึกถึงการจากไปของพี่พึ่งนะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวทุกคนก็อยากจะไปขึ้นเวทีเพื่อจะได้รำลึกถึงพี่พึ่งเขาทาก็รำลึกถึงนะไม่ใช่ไม่รำลึกถึงแต่ว่าอย่างที่เห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกคนก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราเปิดโอกาสให้กับเด็กๆให้เขาได้แสดงความสามารถกันไอ้เรารุ่นเราก็ร้องอยู่ที่บ้านนี่แหละมาบรรลุกันตรงนี้แล้วกันเปิดเพลงของพี่พึ่งให้ฟังกันนะคะตามด้วยเพลงรักแล้วอย่าลืมค่ะเสียงร้องทาเองซึ่งเพลงนี้พี่พึ่งก็ร้องไว้เหมือนกันทาก็นำมาร้องใหม่ก็เลยเปิดเป็นเวอร์ชั่นของทานะคะครูเนกทำดนตรีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเพลงของครูชลธีทานทองอ่ะมาถึงเพลงมหานครไลฟ์กันต่อเนื่องเลยนะคะให้ฟังเพลงหนุ่ม ขออภัยค่ะหนุ่มเมืองเพชรค่ะชยธนวัฒน์นะคะมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮค่ะฮาเฮกับวงกางเกงคลื่นเครงเที่ยวระนองไปที่ระนองกันเมื่อ13กันยายนปี57ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ค่ะช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะถ้าให้ฟังอีกหนึ่งเพลงตามมาเพราะว่าจินไทยยังไม่ถึงไงอันนี้ชัดเจนสันลักยาค่ะน้องอนัทนะคะลูกชายคนหนึ่งน่ารักเชียวก็เป็นคนมีความสามารถค่ะแต่งเพลงเองร้องเองจนวันนึงอ่ะจริงๆแล้วเขาร้องเพลงมานานแล้วลูกชายบอกว่าผมร้องมาตลอดนะแม่แต่ว่าแต่งเองด้วยแต่ถึงเวลาชีวิตของคนเราเมื่อมันถึงเวลาจริงๆเข
าก็ประสบความสำเร็จโด่งดังขึ้นมานะคะคุณมรกตบอกว่าแหมกินปลาสดปลาก็แปดไม่แหมมาตีเลยตอนนี้เนาะไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่โชคของคนค่ะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเอาความฝันมาให้แล้วกันให้โชคคนแล้วกันตัวเองก็จะก็เรียกว่าอะไรเบาลงหน่อยเพราะว่าเขาบอกมือพารวยหัวพาจนว่างั้นคุณพานุสวัสดีค่ะขอเพลงอยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกฉันคืนนั้นจำได้ไหมกระซิบที่หูกระเทือนถึงใจยังจำไว้เรื่อยมาฟังนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะสินทาร้องไปแล้วเปิดไปแล้วว่างั้นแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366โดยเฉพาะในช่วงสายชิวหิวใจขอปุ๊บจัดปั๊บนะคะเดี๋ยวท้ายฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันเพลงของเอาเป็นเพลงของน้องต่ายอรทัยให้ฟังเหมือนกับคนเราจะมาเจอกันมันไม่ใช่บังเอิญมันเพราะมันเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็ขอให้ความรักนี่มันเป็นนิรันดรกันแล้วกันฟังเพลงนี้เพื่อรอสายคุณผู้ฟังนะคะ022481366ค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะสายชิวใจหากไม่ได้นักทักทายใครจริงๆทำให้เห็นข้อความนะคุณผู้ฟังคุณพบศักดิ์มาจากชิคาโก USA สวัสดีนะคะน้องหญิงแล้วก็เมื่อกี้เห็นเนยนะก็คุณสงวนศรีค่ะแล้วก็แม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่จุ๋มแล้วก็ทุกคนนะคะบางทีคนเราเนาะเห็นแล้วมันก็ไม่เข้าใจในความคิดของแต่ละคนไม่ต้องเข้าใจดีกว่าเข้าใจตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใจความคิดอื่นๆมาฟังเพลงกันในช่วงนี้ค่ะสายชีวิตใจขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะจะบอกให้มายังคะถ้ายังไม่มาอ้อมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมรกตแสงแก้วค่ะ
1: สวัสดี
2: ต้อนรับพี่ทาด้วยนะคะ
1: เอ้ยทาต้องรับต้อนรับพี่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่
2: ติดเต้น
1: ตกลงให้ทาต้อนรับหรือจะมาต้อนรับทากันดี
2: ติดเต้น
1: ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู
2: ่ขอเพลงสาวทอผ้าไหมอะค่ะ
1: แล้วทำอะไรอยู่ตอนนี
2: ้รับซ่อมเฟอร์นิเจอร์โซฟาค่ะร้านนิวเฟอร์นิเจอร์ค่ะ
1: ร้านนิวเฟอร์นิเจอร์นะรับตอนนี้รับซ่อมใช่ไหมเดี๋ยวส่งมาให้ซ่อมเลย
2: รับซ่อมแล้วก็รับทำค่ะ
1: รับทำด้วย
2: หนูเป็นพนักงานเขาอะค่ะ
1: อ๋อเหรอแล้วจริงๆแล้วชื่อร้านอะไรน่าจะได้จดไว้เดี๋ยวจะได้ไปใช้บริการ
2: ร้านนิวเฟอร์นิเจอร์ค่ะสุขาภิบาล5ค่ะ
1: นิวเฟอร์นิเจอร์นะ
2: ค่ะเบอร์โทรติดต่อเจ้านายคุณปิงค่ะ
1: ก็
2: ม
1: ี
2: เบอร
1: ์
2: 0832 665005ค่ะ
1: 0832665005นะได้เลยเอาใครจะไปใช้บริการเฟอร์นิเจอร์จะซ่อมหรือว่าจะสร้างได้หมด
2: ติดผ้าม่านด้วยค่ะติ ดผ้าม่านติดวอลเปเปอร์ทำสีตู้โต๊ะด้วยค่ะ
1: เอาเลยได้เลยจ้ะถ้างั้นเดี๋ยวขอให้มีงานเยอะๆก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงที่แนะนำในช่วงนี้เลยนะคะคุณมรกตนะ
2: ขายเต้นยังขอฝากเพลงให้กับโรงงานกระเป๋าด้วยค่ะ
1: ได้อย่างนั้นเลย
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เริ่มเข้าเริ่มหายตื่นเต้นแล้วเริ่มละ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หาตัวให้ตามนั้นแล้วไงอีก
2: ขอฝากเพลงสาวทอผ้าไหมให้กับโรงงานกระเป๋าซอย2แล้วก็ที่อยู่ล็อก2นะคะแล้วก็ให้กับพนักงานทุกท่านแล้วก็พนักงานร้านทำเฟอร์นิเจอร์นันทวันอยู่ที่ลาดพร้าวซอยบ้านผู้ใหญ่ผินด้วยค่ะทุกท่านเลยค่ะ
1: หมดยังไม่หมดใช่ไหมหมดยัง
2: หมดแล้วค่ะ
1: หมดแล้วนะ
2: แล้วพี่ทาด้วยแล้วก็คนที่รับสายอะค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยจ้ะได้เลย
2: คนสวยอะค่ะคนสวยเสียงเพราะๆนุ่มๆอะค่ะ
1: โอ้คนสวย
2: หลังใหม่อะค่ะ
1: โอ้โหฟังเสียงนี้รู้เลยว่าสวย
2: จ้าค่ะน่ารักค่ะฟังแล้ว
1: ได้เลยค่ะอ้าวตกลง
2: พี่ทาก็น่ารักค่ะดูวิดีโออะไรที่พี่ทาไลฟ์สดเหรอกับลูกสาวหรือต้องหรือหลานหรือน้อง
1: เยอะเลยเยอะเลยแล้วไงคะดูแล้วเป็นไง
2: ก็น่ารักค่ะพี่ทาทำแบบเต้นน่ารักค่ะ
1: ขอบคุณมากอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมกันเนาะคุณมรกตนะ
2: จ้า
1: ขอต้อนรับนะค่ะขอต้อนรับคุณมรกตนะ
2: จ้า
1: ได้เลยได้เลยโชคดีนะคะ
2: จ้า
1: ไปงานเยอะเงินเยอะสุขภาพแข็งแรงจ้า
2: จ้าเช่นกันค
1: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายถึงบอกว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันถึงบอกว่าเราต้องใช้คำว่ามีสติในตลอดในทุกๆขณะจิตนะคะจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องควบคุมให้มันให้ได้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นกับทุกๆเรื่องราวได้เสมอเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเกิดความเสียหายเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องควบคุมให้ได้แล้วก็ให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆก็แล้วกันฟังเพลงในช่วงนี้ค่ะสายชีวิตใจกับเพลงสาวทอผ้าไหมมณีมุกดาค่ะตามคำแนะนำค่ะ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เดี๋ยวได้ฟังกันนะคะสำหรับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจฟังเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้จัดสรรชีวิตเกี่ยวกับเรื่องมรดกทางการเงินนะคะไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตว่างั้นเถอะกับเรื่องราวตรงนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้วางเพื่อความวางแผนไว้เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับตัวเองและครอบครัวเบี้ยเริ่มต้นคือละ8บาทนะคะแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยระหว่างทางมีเงินกลับคืนมานะถ้าว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอยากให้ลองฟังดูนะคะคุณผู้ฟังอย่าคิดว่ามันกันเป็นการสูญเปล่าเสียเปล่านะคะมีอะไรบ้างค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน 200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้เลยค่ะ022014364โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเขารอที่จะให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะในการที่จะทำความเข้าใจกับเราให้ได้มากที่สุดสอบถามว่าส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งแล้วมีอะไรได้มาบ้างหรือว่าส่งไม่ไหวอ่ะเงินที่ส่งไปได้มันจะหายไปไหมอะไรเงี้ยถามนะคะมันจะได้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำเลยก็ทำได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีนะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตามทำได้ค่ะที่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะโทรที่หมายเลข022014364มาฟังกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน 200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขออภัยค่ะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทนะคะหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเอาล่ะค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนนะคะที่หมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าคุณทำนั้นทุกการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะเอาล่ะนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้จัดสรรนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทักทายกันตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะอยู่กันตรงนี้เป็นครอบครัวนะคะก็ขอให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกันเพื่อเป็นพลังให้กันและกันถ้าก็รอเรื่องราวดีๆจากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิต4ภาคที่ได้ฟังเพลงต่อเนื่องแต่แล้วก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจที่ยกยอดไปในชั่วโมงหน้าด้วยก็อย่าลืมต่อสายมาที่022481366ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโสพลนำสวยืนสงบนิ่งน้อมถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชน นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมร่วมรัฐสภาโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้แจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนพร้อมนำสมาชิกรัฐสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอันหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้มีการพิจารณาเรื่องพิธีสารจำนวน5ฉบับได้แก่การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสทั้งจัดตั้งองค์การค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงด้วยความอุดหนุนการประมงความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงสินค้าของอาเซียนความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและพิธีสารเพื่อยกระดับและเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนสิริพงษ์ชี้รอฟังความเห็นก่อนชงครม.กำหนดราคาตั๋วรถไฟฟ้า 17-45 บาทหวังทันใช้ปี70นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมมีหนังสือเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมครม.เกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17บาทถึง45บาทขณะนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนออย่างไรโดยจงใจความสำคัญของร่างดังกล่าวคือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารของรฟม.นอกจากนี้ระบบหลังบ้านต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าใครใช้ระบบดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรอบเวลาในการดำเนินการนายสิริพงษ์กล่าวว่าธงที่ตั้งไว้สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอยากทำให้ทันปี2570ศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องทำงานปมฉุนถูกสั่งย้ายเกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีอลหม่านที่เกิดเหตุภายในห้องงานทำงานศาสดีจังหวัดพบร่างพันเอกกรวิกานนท์วงสาวเนาศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุร้อยตรีชินกรเวชกามาเวชกามาอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธปืนชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากร้อยตรีชินกรไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกมลาไสยจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงจนบันดาลโทสะชักอาวุธปืนรัวยิงจนเสียชีวิตล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าสำหรับพาเรทเพลงฮิตที่สี่พาได้ฟังกันช่วงนี้นะคะที่ฮาเปิดเพลงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจไปกับเพลงกำลังใจวงโฮปนะคะก็เป็นเพลงที่เรียกว่าส่งให้เราได้รู้สึกดีขึ้นนะคะขอบคุณมากสำหรับคุณแก้วตานะคะบอกฟังมานานแล้วคุณกฤษชมนด้วยแล้วก็น้องสานะคะปาโมลีฟอะไรดีเจหลับแล้วไม่รับหลับได้ไงล่ะเปิดเพลงให้พี่หวานอ๋อก็บอกว่าอยากเปิดเพลงอยากให้ฟังเพลงหวานๆเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านที่จะต้องแนะนำเพลงก็จะเป็นเพลงที่ประมาณช้าๆแล้วก็กลางๆสำหรับในพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคในวันนี้ใครนำเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะใครเอ่ย
3: พี่ต้นเอง
2: พี่ต้นที่อยู่ที
3: ่
2: เกหะรามใช่ไหมคะพี่ต้นเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม
3: สบายดีไม่เจอนานเลยนะ
2: จะเจอกันตรงไหนอะพี่เราก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วปะแห่อยู่นี่แหละพี่จะแห่อะไรนักหนาตอนนี้พี่ต้นทำอะไรอยู่
3: อยู่คนเดียวไม่ทำอะไรเกษตรแล้วเกษตรแล้วไม่ทำอะไร
2: เอาไหมนะทำอะไรนะหมายถึง
3: เกษตรแล้วไม่ทำอะไร
2: จะจบอะไรนะเดี๋ยวช้าๆพี
3: ่เกษตรแล้วไม่ได้ทำอะไร
2: อ๋อก็เสียแล้วมันมีปัญหากับหูทาใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยแล้วก็เสียแล้วไม่ทำอะไรก็ทำสักบ้างก็ได้นี่พี
3: ่งานบ้างงานช่องก็ทำอยู่น
2: ะอ๋อทำงานบ้านแล้วงานช่องมันทำยังไงอะพี่ยากไหม
3: งานช่อง
2: เออมีความสุขนะพี่ต้นมีความสุขแหมได้ยินไม่ได้ยินเสียงหัวเราะนี่มานานใช่แล้วแต่พี่ก็ยังฟังอยู่ใช่ไหมหรือไม่ค่อยได้ฟังละ
3: ฟังอยู่
2: ใช่ไหมคะ
3: โทรไม่ได้ติด
2: ก็ไม่มีโทรมาก็พยายามหน่อยสิพี่ถ้าคนเรารักจริงอ่ะก็ต้องพยายามหน่อยรักจริงให้ติงนางประมาณนี้อีกแล้วพี่ต้น
3: เดี๋ยวไปขอเสื้อเลยนี
2: ่ฮะ
3: เดี๋ยวไปขอเสื้อเลยนี
2: ่ขออะไรพี
3: ่ขอท่าแต่งงาน
2: พี่ต้นอย่าพูดเล่นอย่านะถ้ากำลังจะมีเพลงใหม่นะเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องความรักนะอย่านะแม่ตอนนี้กำลังโหยหาอยู่พี่ต้นไม่รู้เหรอ
3: ไม่รู้
2: พอแล้วอย่าพูดเรื่องนี้เดี๋ยวหลายๆคนก็จะหมั่นไส้อย่างนี้ดีกว่าพี่ต้นฟังเพลงอะไรวันนี
3: ้
2: ฟังเพลงอะไรดีคะ
3: ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการ
2: นี่แล้วตกลงมีไหมมีหรือเปล่าร
3: ักทางข้างเดียว
2: ฮะ
3: รักทางข้างเดียว
2: ข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงข้าวเหนียวไหมอย่างนั้นใช่ไหมพี่ต้น
3: ใช่
2: ได้เลยเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะพี่ต้น
3: มอบให้จีนทาและน้องหลังไม
2: ้แล้วคนอื่นล่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: คนอื่นก็เป็นอะไรต้องรับไปด้วย
2: ให้ทุกคนเลยนะเพลง

0: มีความหมายดี
1: โอเค
0: ได้เลยแต่พี่ต้นต้องมาพูดกับทานนะขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะคะ
1: ต้องตามนะ
0: ได้เลยแหมดีมากเลยพี่ต้นจะตามตลอดไหม
1: ใช่นะ
0: จะตามทาตลอดไหม
1: ตามเลยตามเลย
0: ดีมากดีมากถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ตามก่อนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เราจะฟังตรงนี้นะว่าพี่ต้นจะมีแรงจริงหรือเปล่าและไอ้ไอยราอาฮ่า
1: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาฮ่า
1: ไอยราอาฮ่า
0: อย่างนี้แหละแจ๋วแจ๋วพี่ต้นมีความสุขเยอะๆแข็งแรงแข็งแรงนะพี่นะ
1: จริงกันคร
0: ับ แล้วก็มีเสียงแห่ๆอย่างเงี้ยเธอชอบ ดีดีดีมีความสุขพี่มีความสุขคนเรามันต้องมีความสุขนะมันจะทำให้เราอย่างน้อยคือแก่ช้าลงหน่อยนะแล้วก็ในระบบต่างๆในร่างกายมันก็จะทำให้เขาทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้พี่ต้นแข็งแรงแข็งแรงนะคะพี่
1: ครับปีหน้าแข็งแรงแข็งแรงเหมือนกันนะคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะพี่แล้วมีโอกาสมาคุยกันอีกนะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ไปค่ะโอ้มาเลยเรื่องราวของความรักทีเนี้ยหวานถูกใจน้ำหวานถูกใจหลายคนแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่า fall in love แต่ถ้าไม่มีความรักเราก็มีฟังเพลงแบบนี้ก็ทำให้มีความสุขได้เหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่45ด้วยค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระไปฟังเพลงนี้เพลงแรกแล้วกันค่ะถึงเวลาจะบอกรักค่ะโอ้โหเราจะมีแต่เรื่องของความรักล้วนๆในสี่เพลงนี้เพราะฉะนั้นใครที่นึกถึงเพลงไหนแนะนำกันได้ค่ะ022481366เดี๋ยวก่อนบุ๋มบิ๋มว่าไงหยุดความคิดนั่นไว้คืออะไรบุ๋มบิ๋ม ค่ะไปฟังเพลงกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: คนเราถ้ารักแล้วมันรักเลยเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันมันก็รักได้อะมันสวยงามอยู่แล้วนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงถึงเวลาจะบอกรักนะคะสุนารีราชสีมารักเธอทุกพศค่ะน้องตู่มัณฑนานะคะไม่มีเธอจะบอกรักใครนั่นไงนะคะเสียงร้องของน้องหญิงทิติการค่ะปิดท้ายด้วยเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดอ้อนเกวลินงานเพลงของอาจารย์พรพศนะคะซึ่งตัวเธอเองจะได้มีโอกาสร้องเพลงงานเพลงใหม่ที่ลักษณะเพลงคงจะแตกต่างไปก็ต้องติดตามนะคะนี่ฝากไว้ด้วยเพราะว่าถ้าว่าการสร้างเนี่ยคือสิ่งที่ดีสร้างสรรค์ศิลปะเพราะว่าถ้าว่าหลายๆคนที่ชอบฟังเพลงหลายๆรูปแบบนะคะก็จะได้ฟังจากเสียงของเธอด้วยอันนี้ก็ฝากไว้แต่สำหรับเรื่องราวของเพลงที่ผ่านไปในพาเรทเพลงฮิตที่15ก็ยังย้ำถึงเรื่องของความรักนั่นเองขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยารา5รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห้า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: วันนี้มาจ่อคิวฮิตกันนะคะกับบทเพลงของต้าตอจวค่ะสังกัด TJ Indie Record นะคะเพลงชื่อว่ามักใหญ่ไฝ่สวยนะคะเป็นคำร้องทำนองโดยจตุพลกองสอนนะคะวงเล็บอินดี้รีบเรียงโดยเจขออภัยค่ะ The Jessie ค่ะ The Jessie นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจอคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300.2 ล้านค่ะ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช้อน
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: เป็นไงบ้างคะกินข้าวคนเดียวมันเหงาไหมหาเพื่อนสิหาเพื่อนเนาะคือขอให้เขาเรียกว่าเหงาแบบมีแฟนกับเหงาแบบเรื่องไม่มีแฟนแต่มีเพื่อนแต่มีแฟนแล้วไม่มีเพื่อนโอ้โหเอาเหงาแบบไหนดีมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะคะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเข้าใจได้เรื่องเราธรรมชาติของคนเราที่ต้องการการมีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าโดยจากจุดเริ่มต้นของความเหงานั่นเองก็เป็น2เพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตกับพูดอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะกับเพลงเมื่อสักครู่ก็คือหม้อหุงข้าวเพลงน่ารักน่ารักเสียงร้องของน้องพันธ์แล้วก็โจอี้ภูวศิษฐ์ตอนนี้ขึ้นมาฮิตที่1แล้วนะคะก่อนหน้านั้นคือเพลงแก้บนค่ะก็คงจะตรงใจของสาวโสดหลายคนนะคะที่อยากเป็นแบบนี้นะคะการตองทุ่งเงินค่ะตอนนี้อยู่ในฮิตที่13ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องเราถ้าหากว่าเป็นครอบครัวแล้วมันต้องมีโอ้ความรับผิดชอบต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลต้องจัดสรรอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าความเป็นครอบครัวนั้นละเอียดอ่อนจริงๆกับการที่คน2คนต่างครอบครัวมาอยู่ด้วยกันเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องจัดสรรให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมรดกทางการเงินอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยนะครอบครัวที่แตกแยกส่วนใหญ่เลยก็คือเนี่ยแหละปัญหาการเงินนี่แหละดังนั้นจัดสรรตรงนี้ไว้ค่ะพอถึงวันนึงที่เราอยู่จนครบสัญญาเราก็มีเงินก้อนเอาไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองและครอบครัวหรือว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นระหว่างทางที่เราส่งเบี้ยไปซึ่งเบี้ยเริ่มต้นแค่เวลา8บาทเนี่ยมันก็มีเงินกลับคืนมาเหมือนกันนะคะกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตลองดูค่ะลองฟังดูว่ามีอะไรกลับคืนมาบ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรืออยู่จนครบสัญญากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรที่หมายเลขนี้ก่อนเลยค่ะ022014364เจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วนะคะสอบถามข้อมูลก่อนให้สบายใจให้เข้าใจให้มั่นจอยให้มั่นจอยให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทำได้แต่ถ้าหากว่าเราอยากจะทำเลยมั่นใจแล้วก็ทำได้สำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีค่ะทำได้ง่ายๆเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้เอ้าลองฟังดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะสำหรับเงื่อนไขผลประโยชน์ที่จะได้รับแบบชัดๆกันแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะเบอร์นี้เลย022014364มีอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขและผลประโยชน์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลกันก่อนดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่รอให้ข้อมูลอยู่แล้วค่ะ022014364นะคะแต่ถ้าหากว่าจะตัดสินใจทำทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านชั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับบทเพลงที่ชื่อว่านางนวลเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะก็นกนางนวลเป็นนกทะเลขนาดกลางถึงใหญ่นะคะที่มีความผูกพันกับมนุษย์และท้องทะเลมาอย่างยาวนานพวกนกเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและมักปรากฏในวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบทั้งในฐานะสัตว์อพยพหนีหนาวหรือแม้กระทั่งวรรณกรรมสร้างแรงบันดาลใจนั่นหมายถึงเขาเปรียบเทียบนะคะว่านกนางนวลถึงเวลาปุ๊บเขาก็ต้องหาทางที่จะให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเขาต้องหนีหนาวประมาณนี้เหมือนเพลงของทามินเพลงหนึ่งเจ้านกน้อยหนีหนาวมาจากไหนจับบนกิ่งไม้

0: ชื่อเพลงนกน้อยหนีหนาวคือเขาก็ต้องหาทางที่ทำให้เขามีชีวิตรอดได้เพลงที่ฟังเราก็เหมือนกับเราจะทำยังไงที่เราจะทำให้ชีวิตของเราดำรงต่อไปได้เหมือนกับนกที่เขาต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามเขาก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้อยู่ได้เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่มากกว่าเราก็ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้เราจะไม่ยอมย่อท้อเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้นะคะกับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวแล้วสู้นะคะทุกคนถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้สติอย่างมากๆในการที่เราจะแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้เราแก้ไม่ได้ใช้เวลาค่ะถ้าจะพูดเสมอเลยว่าให้เวลาเป็นตัวช่วยในการที่เราจะทำเรื่องใดๆให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นขอให้กำลังใจนะคะและขอบคุณสำหรับลุง935ค่ะวันนี้ส่งอาหารให้พวกเราอีกแล้วนะคะก็ขอให้มีผู้โดยสารเยอะๆเลยถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะไม่ได้ใส่เสน่ห์มาใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ใส่กลับเอาไปใส่นะขอบคุณมากจริงๆเราไม่อยากรบกวนก็เอามาให้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ส่งใจถึงพี่ๆแท็กซี่ทุกคนด้วยค่ะแล้วก็ทุกท่านที่ทำอะไรอยู่ก็ขอให้สำเร็จนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ขอให้ขายดีๆมีผู้มาอุดหนุนเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้เราต้องไปอุดหนุนตัวเองก่อนนะเพราะเราต้องไปทานข้าวเพื่อเพิ่มพลังกันก่อนพักครึ่งชั่วโมงนี้ค่ะฟังข่าวช่วงยาวๆแล้วก็ไปทานข้าวให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับมาเจอทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: และประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ส่วนเหตุที่ภูเก็ตเข้มเป็นพิเศษเพราะยังมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายศาสดีอำเภอยศร้อยตรีบุกยิงศาสดีกาฬสินธุ์ดับคาศาลากลางชุนถูกสั่งย้ายสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ตามเนื้อหาในข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับวันพุธที่17มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณธนาคารทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
6: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคณะรัฐมนตรีและประชาชนบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมการตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล7วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารองค์การมหาชนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีค่ะจากนั้นคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในวาระนี้ทางกระทรวงได้ประสานองค์การศาสนา5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายโดยทั่วกันทางนี้ได้มีการประสานหน่วยงานในสังกัดเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบ15วันและ50วันรวมทั้ง100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสอดคล้องกับพระราชพิธีพระศพต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

0: เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ7วันถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานรัสเซียแล้วนะครับเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานอาหารเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนยูเรเชียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับนางสาวรัชดาธนาดีเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนนายกจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะร่วมหารือกับผู้นำอาเซียนรัสเซียและผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนพลังงานเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีอันจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวครับ
0: มาถึงเรื่องของภูเก็ตนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงกรณีที่นายกสั่งการให้3รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยไปเร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภูเก็ตค่ะเรียกบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นทุกที่ที่มีประเด็นเรื่องนี้ทั้งจังหวัดภูเก็ตเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตอนนี้ทุกคนเร่งทำงานเรื่องนี้กันอยู่ค่ะย้ำว่าเราทำหมดทุกพื้นที่เพราะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรายอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีมารังแกคนอื่นไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่านายกมีความรู้สึกติดใจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าลงพื้นที่เองแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการปราบปรามนะคะนายวรสิทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าค่ะสิ่งที่นายกลงไปอยู่ในกระบวนการแต่ว่าปรากฏยังมีคนบางกลุ่มที่ยังมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายอยู่เลยค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะเมื่อถามว่าหลังจากเดินหน้าดึงคนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่แล้วและส่งคนใหม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่คิดว่าจะมีความคืบหน้าหรือว่าดีขึ้นหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเราหวังผลดีขึ้นแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้มีความวุ่นวายอยู่พอสมควรฉะนั้นทีมนายกส่งเข้าไปในทำงานเราคาดหวังในผลสัมฤทธิ์อย่างมากแน่นอนค่ะเมื่อถามว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นานแค่ไหนเพื่อให้เห็นผลนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีกรอบแต่ว่าต้องเร็วที่สุดค่ะและเท่าที่ได้ยินข้อมูลมาไม่ใช่เฉพาะฝ่ายบริหารตอนนี้ฝ่ายนิติบัญญัติเองก็เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายคณะจะลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะส่วนที่หลายฝ่ายกังวลเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลด้วยและยังอยู่ในพื้นที่จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าถ้ามีคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องและพิสูจน์ได้ก็รับกันไปค่ะเพราะหากคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังอยู่ตรงนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลสามารถทำงานตรงนั้นได้ก็อยู่ไม่ได้นโยบายนายกสั่งการมาชัดเจนว่าเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครทำก็ต้องรับค่ะ
1: ด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ชี้แจงกรณีนางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีให้สัมภาษณ์ถึงการย้ายผู้ว่าภูเก็ตโดยกล่าวช่วงหนึ่งครับว่าวันนี้อย่าทำแค่การเด้งไปที่นั่นที่นี่นี่คือการลงโทษแบบไม่มีใครเชื่อวัฒนธรรมแบบนี้เลิกได้เลิกถ้าเอากันจริงๆถอนรากถอนโคนบอกประชาชนไปเลยว่าผิดอะไรใครอยู่เบื้องหลังสาวกันมาให้หมดถ้านายกรัฐมนตรีจริงใจกับประชาชนจริงเอากันให้ชัดซึ่งประเด็นที่ให้สัมภาษณ์นี่แหละครับ

นางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการปรับเปลี่ยนโยกย้ายดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ภูเก็ตตามข้อสั่งการของนายกและตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเรื่องอื่นๆในพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะสมมายาวนานให้ได้รับการแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยเร็วตนเองในฐานะคนภูเก็ตเข้าใจและก็รับรู้ปัญหาในพื้นที่การแก้ปัญหาจะเกิดผลสำเร็จ

0: ็นแม่ทัพใหญ่คอยบัญชาการในการแก้ปัญหาต่างๆตนเองก็พอจะรู้จักท่านผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในพื้นที่มานานตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งได้ทำงานเพื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่แต่ว่าการแก้ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตยังมีอีกหลายปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องการให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็วจึงจำเป็นต้องมีการสลับคนใหม่เข้ามาในพื้นที่เพื่อมุมมองใหม่ๆสามารถแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับ
1: กรณีที่นายภาริษวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนำคลิปวันเลือกสว.มาเปิดเผยนะคะโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลในคลิปอาจจะเป็นนายมงคลที่กำลังยื่นโพยให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ค่ะวันนี้นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าไปถามเขาดูสิมาถามผมทำไมนะคะพอถามย้ำไปว่าสรุปใช่หรือเปล่านะคะนายมงคลก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าทีมงานที่เดินตามนายมงคลมาตัดบทว่าขอแค่นี้
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีประเด็นของนายพิพัฒน์รัชกิจปาการตอนนี้ออกมาอธิบายบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันกรณีครม.เมื่อวานนี้ปลดพ้นการกำกับดูแล EEC ครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: มีประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้ครับผลประชุมครม.มีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือที่ประชุมปลดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการพ้นจากการกำกับดูแล EEC นะครับวันนี้เจ้าตัวออกมาบอกว่าก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ว่าไม่ทราบถึงคำสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นการอ่านผ่านในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบส่วนเหตุผลเป็นเพราะนายพิพัฒน์กำกับดูแลไม่ไหวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าในส่วนนี้ต้องไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อถามย้ำครับว่าเป็นการลดบทบาทหรือไม่นายพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เพราะถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้เท่ากันซึ่งหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีคงจะมอบหมายงานอื่นๆส่วนที่มีการจับตาว่าถูกลดบทบาทตั้งแต่ไม่ได้กำกับดูแลพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นเพราะปัญหาภายในพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศเราต้องการความสงบจึงให้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้นายกยังไม่ได้แจ้งเหตุผลในการดึง EEC ไปดูแลเองใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าขอให้รอนายกกลับจากการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษก่อนเมื่อถามย้ำว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่แก้ปัญหาสัญญาของภาคเอกชนกรณีรถไฟ3สนามบินใช่หรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่ทราบเหตุผลก่อนย้ำว่าขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาก่อนครับส่วนจะเป็นรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่พวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องถือว่าบทบาทของใครก็ของคนนั้นตนทำได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ำคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยครับ
1: เกิดเหตุยิงสนั่นกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทหารยศร้อยตรีสังกัดสัสดีอำเภอเมืองบุกยิงสัสดีจังหวัดดับคาห้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วง 9:20 นาทีที่ผ่านมานะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณชั้น4ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์

0: ทำให้ข้าราชการพนักงานราชการและก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการพากันวิ่งหนีตายออกจากอาคารด้วยความตื่นตระหนกนะคะภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยกู้ชีพกู้ภัยรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็พบร่างของพันเอกกรวิกานนท์วงสาวนาวศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานนะคะจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดค่ะส่วนผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ทันทีค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าชนวนเหตุความรุนแรงในครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุไม่พอใจคำสั่งโยกย้ายที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกำมาลาไสนะคะก็เลยเดินทางเข้ามาพบกับพันเอกกรวิกานนท์ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างการสนทนาเกิดการโต้เถียงกันรุนแรงค่ะจนกระทั่งผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมาก่อเหตุยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตโดยในขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็กำลังเร่งเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะด้านผู้ว่ากาฬสินธุ์ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งสั่งการให้เร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในศาลากลางที่อยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจอย่างมากค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการสอบปากคำผู้ก่อเหตุโดยละเอียดอีกครั้งถึงแรงจูงใจที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
1: กปภ.ผนึก12พันธมิตรสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยกระดับการบริหารจัดการและบริการด้านประปาครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ร่วมลงนาม MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาร่วมกับผู้แทนจาก12หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและก็สถาบันการศึกษานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยนำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบโจทย์การให้บริการประชาชนครับจึงได้ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวโดยมีระยะเวลาความร่วมมือ5ปีเพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษารวมถึงต่อยอดผลงานสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ครับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาดูโครงการ THAI Passport ค่ะจากกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นตรวจสอบโครงการนี้นะคะทันทีที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็บอกว่ายื่นได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มตอนได้ให้ตนได้ให้ทางกระทรวง DE แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะจึงขอเป็นเรื่องที่ตนไม่กังวลค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตโครงการนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดผู้ที่รับผิดชอบคือข้าราชการประจำแต่ในโครงการนี้รัฐมนตรีจะรับผิดชอบด้วยหรือไม่นะคะนายชัยชนกบอกว่าต้องดูตามสัดส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับตนเองได้เข้ามาดูเรื่องการมอบนโยบายพร้อมตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งทำประชาพิจารณ์มาแล้วแนะนำข้อมูลไปเจรจาภาครัฐเพื่อให้มั่นใจว่า

0: ภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโครงการเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลส่วนอื่นที่มีความกังวลก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค่ะส่วนตัวคิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีมาร่วมรับผิดชอบด้วยผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันนะคะไม่ว่าอย่างไรก็ข้อสงสัยต่างๆมีการสั่งให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันค่ะเมื่อถามย้ำนะคะว่าถ้าฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบโครงการนี้ยินดีหรือไม่นะคะนายเสสนกก็บอกว่าต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วและจริงๆต้องขอบคุณฝ่ายค้านทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีจะรู้ทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดของโครงการจึงชอบให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ทุกโครงการที่ทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะพอถามว่าถูกโจมตีในประเด็นนี้เยอะนะคะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นประเด็นการเมืองอย่างเดียวพอเริ่มจากคำถามว่าใช้งบคุ้มค่าหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือไม่พอมาถึงจุดนี้ก็เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสุดท้ายก็ถูกโยกไปตั้งคำถามที่ TOR เมื่อเห็นว่าทำตามระเบียบก็ไปพูดเรื่องภาคเอกชนจึงต้องติดตามดูนะคะแต่ว่ายังยืนยันว่านโยบายที่มอบไปยึดประโยชน์ของประชาชนขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทจึงคิดว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่รัฐและประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ยกระดับเฝ้าระวังช่วงฟุตบอลโลก2026สั่งปิดแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านนะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับรัฐบาลมีความห่วงใยและขอให้ประชาชนรับชมฟุตบอลเพื่อความบันเทิงและการกีฬาหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันจากการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6-14 มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์แล้วก็การลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลกรวมถึงการพนันประเภทอื่นๆทุกประเทศรวมทั้งสิ้น596คดีมีผู้ต้องหารวม629รายปิดกั้นเว็บไซต์หรือรวมถึง URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไปแล้ว128รายครับซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ก็ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการย้ำนะครับว่าโทษทางกฎหมายคือผู้เล่นคือผู้ทายผลฟุตบอลนี่แหละครับมีความผิดตามพรบ.การพนันจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดตามพรบ.การพนันอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือว่าโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบ.การพนันและพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนะคะหลายคนเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็เลยตั้งคำถามถึงค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งนะคะซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงการลดค่าโดยสารแล้วก็ค่าขนส่งหลังจากน้ำมันดีขึ้นนะคะบอกว่าปกติแล้วรัฐก็มีการตรึงราคาอยู่แล้วซึ่งช่วงสงกรานต์เนี่ยเราก็มีการปล่อยลอยตัวคือขึ้นได้ลงได้มีการกำหนดเพดานว่าขึ้นและลงได้เท่าไหร่ต่อราคาน้ำมันขณะเดียวกันก็ต้องดูราคาน้ำมันดีเซลเพราะว่ามีการปรับตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าน้ำมันราคาปรับขึ้น4บาทก็อนุญาตให้ขึ้นได้ 5-10 สตางค์แต่ตอนนี้เมื่อราคาน้ำมันทยอยปรับลดราคาขนส่งและค่าโดยสารก็ต้องไหลลงเรื่อยๆค่ะส่วนจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถโดยสารมาพูดคุยหรือไม่นั้นนายสิริพงษ์บอกว่ามีการสื่อสารกันตลอดนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะปรับลดลงแต่ยังไม่เท่าตอนปรับราคาขึ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องพยุงราคาให้มีความแปรผันแปรน้อยที่สุดค่ะซึ่งอาจจะมี DLT รอบ2คือเข้าไปช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการตรึงราคาค่าโดยสารแต่จะมีสมการคิดราคาน้ำมันว่าขึ้นเท่าไหร่เพราะราคาน้ำมันเป็นต้นทุน 70% ของราคาค่าโดยสารซึ่งหากราคาน้ำมันขึ้นมา 30% ดัชนีราคาค่าโดยสารที่จะขึ้นจะต้องถึง 20% แต่ที่ผ่านมาดัชนีค่าโดยสารขึ้นแค่ 10% ค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันทยอยลงราคาค่าโดยสารก็จะค่อยๆไหลลงแต่รัฐยังจำเป็นต้องตรึงราคาเพื่อคุมราคาในส่วนที่ควบคุมลำบากนะคะนอกจากนี้นายสิริพงษ์ยังพูดถึงเรื่องของราคาตั๋วรถไฟฟ้าด้วยนะคะโดยบอกว่าจะมีการนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร 17-45 บาทตอนนี้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรค่ะโดยใจความสำคัญของร่างนี้ก็คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่17บาทและไม่เกิน45บาทเป็นการเสียค่าแลกเข้าเพียงครั้งเดียวนะคะพร้อมให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกทม.เพราะตอนนี้มีรถไฟฟ้า2สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันก็คือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.ค่ะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็ต้องให้กระทรวงการคลังทำการจัดหานะคะว่าจะใช้ใครเป็นระบบดังกล่าวนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือหน่วยงานขึ้นมาทำระบบนี้แต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นค่ะและเป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติความขัดแย้งและก็ขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันผู้นำสหรัฐย้ำนะครับว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความยาวประมาณหน้าครึ่งนะครับได้รับการลงนามล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และก็โมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาอิหร่านครับมีกรอบการทำงานเบื้องต้นก็คืออิหร่านจะยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เรือสินค้าขนส่งต่างๆแล้วก็น้ำมันผ่านได้โดยมีค่าผ่านทางไม่มีค่าผ่านทางนะครับตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปสหรัฐตกลงที่จะยุติการส่งกองทัพเรือปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านทันทีหลังจากการลงนามอย่างเป็นทางการข้อตกลงเปิดทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและก็เชื้อเพลิงได้อีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการทยอยคืนสินทรัพย์ของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าราวๆ 12,000 ถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างช่วงเจรจา60วันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ที่ฝรั่งเศสว่าข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐและอิหร่านระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อตกลงจะมีการเผยแพร่ภายหลังพิธีลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: FBI ได้สกัดแผนโจมตีทำเนียบขาวด้วยโดรนและการซุ่มยิงระหว่างการแข่งขันกีฬาฉลองวันเกิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าสามารถยับยั้งแผนการโจมตีในระหว่างที่ทำเนียบขาวจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมรายการ UFC ซึ่งนายทรัมป์เข้าร่วมชมพร้อมกับแขกรับเชิญและคนสำคัญมากมายซึ่งตรงกับวันเกิดครบ80ปีของเขาค่ะFBI ระบุว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนใช้โดรนติดระเบิดโจมตีทางทิศเหนือเพื่อตอนให้ผู้ร่วมงานหนีไปทางออกจากนั้นกลุ่มพลซุ่มยิงก็จะเปิดฉากยิงถล่มใส่นักการเมืองและประชาชนซึ่งรายงานข่าวจาก Fox News ระบุว่ากลุ่มผู้ร่วมขบวนการนี้อาจมีจำนวนมากถึง23คนค่ะทางด้านในทรัมป์ซึ่งอยู่ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฝรั่งเศสบอกว่าเขายังไม่ได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับแผนการโจมตีในงานที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยดีโดยไม่มีเหตุรุนแรงแต่เป็นงานที่ถูกวิจารณ์อย่างมากนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดขึ้นภายในสถานที่ทำงานและพำนักของผู้นำประเทศแล้วก็ใช้งบประมาณของรัฐแม้จะประกาศว่าเพื่อฉลองวันชาติในเดือนหน้าแต่เห็นได้ชัดว่าเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีพร้อมด้วยคนใกล้ชิดพันธมิตรการเมืองเช่นสมาชิกรัฐสภาอาวุโสพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจำนวนมากค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณดาราการทองลิ่มผมดรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโด
2: ยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มอง

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เป็นมหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำกันมาก็จัดให้ไปนะคะขอบคุณสำหรับการแนะนำทางโทรศัพท์นะคุณชินกรระยองได้ฟังแล้วนะคะหัวใจพิการน้องนุชวิลาวันก็จบไปเมื่อสักครู่นะคะมีลุง935พระราม3ก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงพี่เสด็จก็ผ่านแล้วนะคะคุณอาม8ริ้วยังไม่ได้ฟังนะคุณพงพันธ์รักพระลาดพร้าวคุณเล็กสิงห์บุรีนะคะแล้วก็คุณสมพงษ์ลาดกระบังที่ยังไม่ได้ฟังไม่โกรธกันเนาะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเพลง History ค่ะเรื่องราวของการความเรียกว่าอกหักรักคุดประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นความที่คนที่โดนทิ้งไม่เข้าใจทำไงถึงบอกว่าน้องต้องตัดสินใจดีๆนะลองทบทวนกันเยอะๆหน่อยก่อนที่จะไปบอกเลิกรักใครไม่ฉะนั้นแล้วว่าไอ้คนที่เขาเจ็บที่เขาทรมานอ่ะโอ้โหมันไม่ไหวเลยนะมันจะไม่รู้จะต่อสู้กันไงต่อไปบางทีนะมันช็อกกับมันช็อกไม่เคยคิดจริงๆว่าจะทิ้งกลางคันไหลไม่ทันแม้แต่น้ำตาโอ้โหมันมีอาการนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนคิดถึงวันที่เรารักกันเยอะๆนะคะก่อนที่จะพูดอะไรออกไปพอพูดไปปุ๊บเป็นนายเราทันทีคิดทุกคำที่พูดแต่ไม่ต้องพูดทุกคำที่คิดเดี๋ยวฟังเพลง History กันนะคะเป็นเพลงที่แนะนำมาเหมือนกันกับเพลงพี่ผิดอะไรเกษมคมสันแล้วก็ตามด้วยไม้พิรมพรกลับคำสาลาขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงกิจกรรมมหานครกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะที่จะไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะเจอแฟนคลับพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้ฟังเพลงจากศิลปินรวมถึงได้พบกับดีเจด้วยนะคะพบกับดีเจที่จะดูแลคุณผู้ฟังพ่อผอ.วาสุนั้นจัดสรรดีแน่นอนไปเมื่อไหร่เดี๋ยวคงต้องติดตามกันนะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ใหญ่ของเรานะคะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364นะคะแล้วถ้าก็จะทิ้งท้ายกับบทเพลงในมหานครซุปเปอร์ฮิตยาวๆกันเลยเรากลับมาเจอกันวันเสาร์ค่ะ 7:30 ถึง 10:00 นในภาคพิเศษนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็อย่าลืมที่จะกลับมาเจอกันด้วย2วันไม่ได้เจอกันคิดถึงกันด้วยนะคะมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงได้มาด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทออจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลอากาศเอกไวยพจน์เกิงฝากรองผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยพลอากาศตรีหญิงวราพรเกิงฝากอุปนายกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวาระครบ7วันโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศสมาคมคู่สมรสทหารอากาศและข้าราชการกองทัพอากาศร่วมพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศการเสด็จจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยพระวิริยะอุตสาหะความเสียสละและพระเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นเรือด่วนปรับลดอัตราค่าโดยสารลง1บาทเริ่ม20มิถุนายนนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลงเป็นลิตรละ40บาท80สตางค์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569ที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะทำให้ค่าเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก19บาทลดลงเป็น18บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17บาทลดลงเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา24บาทลดลงเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36บาทลดลงเป็น35บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก33บาทลดลงเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไปเอซีมิลานตั้งรูเบนอโมริมนำทัพฤดูกาลหน้าเอซีมิลานสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกการโชว์เซเรียอาอิตาลีประกาศแต่งตั้งรูเบนอโมริมกุนซือชาวโปรตุเกสวัย41ปีเป็นเฮดโค้ชคนใหม่หลังถูกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดจากตำแหน่งเมื่อ5เดือนก่อนโดยมิลานระบุว่าติดตามผลงานของอโมริมมานานโดยเฉพาะช่วงพาสปอร์ตติ้งลิสบอนประสบความสำเร็จพร้อมยกย่องว่าเป็นหนึ่งในโค้ชรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดฟุตบอลทันสมัยที่สุดของยุโรปสำหรับอโมริมเข้ามาแทนที่มิเซียมิเลโนอัลเลกรีที่ถูกปลดหลังจากพาทีมจบอันดับ5ของการโชซิเรียและพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากรายงานของสื่ออิตาลีรายงานว่าอโมริมเซ็นสัญญาคุมทีม3ปีและรับค่าเหนื่อยราว 3,500,000 ยูโรต่อฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M95

ก็อยากจะบอกนะฮะว่าตอนนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะที่รักทุกคนอยู่นะครับนี่คือสถานีปลายทางนะครับจากหนองกล้วยของหอยโข่งนะครับผมนะฮะแล้วก็มีน้ําตาคนเลวนะครับเกษมคมสันนะครับรวมถึงของมั่นเป็นของขวัญนะครับพี่สอนสินชัยนะครับแหมพี่จิตก็ถูกใจเพลงนี้นะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่17มิถุนายนนะครับตอนนี้ทำอะไรกันบ้างนะครับนะวันนี้งานยุ่งหรือเปล่านะฮะก็เข้ามารายงานตัวกันนิดนึงนะครับอากาศแถวบ้านเป็นยังไงครับวันนี้แถวพระราม9นี่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแต่มีเมฆมากนิดนึงนะครับนะอากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับชาวคณะก็เข้ามาแบ่งปันกันได้เลยนะนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงแล้วนะครับก็มาเข้าสู่ในช่วงของภาคบ่ายนะครับที่เรามาทำงานกันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะทำงานอยู่กำลังขับรถอยู่นะครับกำลังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่ากำลังเริ่มทำงานในช่วงบ่ายนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับลูกพี่อย่าเพิ่งเข้ามานะครับลูกพี่ไปกินข้าวก่อนนะครับกินให้ท้องอิ่มมีพลังนะครับแล้วก็ค่อยแวะเข้ามาเล่นกับเฮียก็ได้นะฮะแค่เข้ามาในช่วงแรกๆนาที2นาทีก็ได้นะครับมากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นการลงชื่อนะครับเพราะเดี๋ยวพอลงชื่อเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเฮียก็จะได้มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่แม่นะครับวันนี้ยังไม่เห็นแม่เลยแม่หลับหรือเปล่านะครับก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆนะครับได้ทุกบ้านทุกด้อมเลยนะครับด้วยความรักเลยนะครับเราปูเสือรอนะครับย้ำเลยนะครับว่าทุกบ้านทุกด้อมนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่วันพุธกลางสัปดาห์เนี่ยเฮียต้องมาส่งพลังให้กับชาวคณะนะเพราะว่ามันเป็นช่วงกึ่งกลางพอดีนะครับอีกต้อง2วันกว่าจะได้นอนพักผ่อนสวยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลชาวคณะทุกระดับประทับใจนะครับนะมาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับมีพี่สุนันทานะครับมีพี่สุรีนะพี่เพ็ญศรีนะครับพี่พรทิพย์พี่ชลาลัยนะครับพี่ถาปกรพี่สุนิสาพี่รัคนาพี่นุ่นรับซ่อมภาพพี่อุมาพรนะครับพี่หนูเพียรพี่จิราพรนะครับพี่จิตตาพี่ประภาพี่สัญญาพี่เดชนะครับพี่หญิงเรินนะครับพี่สมทรงก็มาแล้วนะครับนะฮะมีน้องแชมป์นะครับมีคุณมู่จังนะครับพี่วิไลพรนะครับพี่รินร้อยหมื่นพี่นิสาพี่คมคายพี่กฤษมนนะครับพี่กมลลักษณ์นะฮะมีพี่พวงรัตน์พี่รุดีนะฮะคุณพระพลอยนะครับมีพี่ฟาติมะนะครับพี่มาลิกิตวีนะครับมีพี่บุญฮงนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะส่วนคอมเมนต์ของเราก็รัวสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะนะพี่กุลดามาแล้วนะครับพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่จิราพรบอกว่าโอ้โหร้อนอบอ้าวพอสมควรนะครับพี่กฤษมนแต่ยายออดนะครับยายออดบอกว่าระยองฝนตกนะครับโอ้โหดีใจกับระยองด้วยนะครับช่ำๆนะฮะอ้าวชาวคณะส่วนมากก็มารัวสติ๊กเกอร์กันนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับพี่สมใจด้วยนะครับนะตะป๊อบเสียเปี๊ยกเมื่อกี้แวบเข้ามานะฮะเข้ามาแล้วนะครับก็มายินดีต้อนรับทุกท่านเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับนะในช่วงของหมีคณัชชัยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเพลงอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาเลือกสายได้เลยจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-2481366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กอดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ชาย
1: แชมป์แชมป์เรียกพี่อย่างนี้พี่รู้สึกแปลกๆครับแชมป์เอาเรียกเหมือนเดิมแชมป์อย่ามาพี่ชายจะทำอะไรอยู
2: ่ดูเฟซบุ๊กพี่มีครับ
1: ครับเนี่ยแชมป์เนี่ยเห็นไหมแชมป์พูดเรียกพี่ชายเนี่ยมันแบบฟังมันดูใจสั่นยังไงไม่รู้แชมป์แชมป
2: ์
1: กินข้าวยังครับ
2: กินนะคร
1: ับ กินเลยวันนี้กินกี่จานแชมป
2: ์จานเดียวครับพี
1: ่จานใหญ่แล้วจานเล็กครับแชมป
2: ์จานใหญ่ครับ
1: อ้าวแล้ววันนี้ช่วงบ่ายแชมป์ต้องทำอะไรบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยครับ
2: ดูเฟซบุ๊กให้พี่หมีครับ
1: อู้หรอดูแบบทั้งวันเลยใช่ไหมครับแชมป
2: ์ครับผม
1: แล้วธุรกิจไอติมเป็นไงบ้างครับแชมป
2: ์ดีครับ
1: ดีอยู่ใช่ไหมแบบซื้อมาแล้วก็กินเองใช่ไหมครับแชมป
2: ์ครับผม
1: แชมป์วันนี้แชมป์อยากฟังเพลง
2: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ของท่านผอ.
2: ครับผม
1: โอ้โหนี้ขอเพลงดีมากเลยนะครับแชมป์
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: อ่ะได้เลยครับแชมป์มอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ทุกเสียงทุกใจครับพี่หมี
1: นี่ต้องบอกให้ท่านผอ.ร้องเพลงเพราะมากเลยนะ
2: ครับผม
1: อ้าวได้เลยแชมป์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: เจอกันในมีกิจกรรมขึ้นครับพี่หมี
1: ครับผมเจอกันครับแชมป
2: ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: วัยรุ่นครับวัยรุ่นครับเสียงครับเสียงครับวัยรุ่นครับขอดังอีกหน่อยพร้อมกัน1 2 3

0: ครับเห็นหลายๆคน
1: ขอบคุณครับนะฮะงานจากพี่เท่นะครับนี่คือโกหกหน้าตายนะครับก็เป็นบันทึกในงานคาราวานคอนเสิร์ตนะครับชัดๆทั่วไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะ
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าการที่เรามีการวางแผนไว้แล้วเนี่ยนะครับชีวิตมันจะมีเป้าหมายนะครับเราก็จะได้แบบเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีอยู่แล้วนะครับนะอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถนะครับมีรู้ว่ามีความอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเรานะครับหรือจะส่งลูกเรียนหนังสือดีๆนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะฮะก็วางแผนทั้งหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมในการวางแผนระยะยาวเผื่อเวลาที่ตัวเราไม่อยู่ด้วยนะครับนะลองนึกภาพด้วยนะฮะว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันนึงเราจากไปอย่างสงบแล้วชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามสำคัญนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอ้าเฮียอายุยืนแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนไปเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะฮะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ02-201-4364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 และก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองกดเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับไปฟังข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับนะแล้วก็ข้อไหนที่เราไม่เข้าใจเราสงสัยก็ถามได้เลยนะครับเพราะตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยมีข้อมูลเขาเรียกปูเสือรอเราอยู่แล้วนะครับนะอยากรู้อะไรถามได้เลยนะฮะกดเลยครับเบอร์นี้ครับ02-201-4364ย้ำ02-201-4364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะ

0: หมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครBangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับเมื่อมีอาการปวดท้องนะฮะเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารรวมทั้งอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องขึ้นท้องเฟ้อนะครับหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้ทำร้ายลูกพี่นะครับดูแลด้วยเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นทานง่ายนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วนะฮะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วประเทศนะฮะอย่าปล่อยให้ปัญหาบริเวณช่องท้องมาทำร้ายลูกพี่นะครับทุกครั้งที่มีอาการนึกถึงเบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพจ้า

0: 2เพลงนะครับนี่คืองานจาก Sky Pass นะฮะคนเย็นชานะครับแล้วก็มีปริญญาไก่ตีนะครับเมคอภิสิทธิ์นะก็เป็นเพลงที่ยายแสงบางนานะครับช่วยผมเลือกมาทางหลังไมค์นะครับตอนนี้ชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับ SMS ก็ได้นะครับหรือทาง Facebook Live ก็ได้นะครับหรือว่าหลังไมค์ก็กดมาได้เลยครับจองสายได้หมดเลยนะครับเอาทักทายหลังไมค์บ้างมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับนะมีพี่เน่งบึงกุ่มนะครับมีพี่พลอยวัดอรุณนะครับนะพี่พลอยนะครับคุณลุง935นะครับมีน้องแวนนครศรีนะครับแล้วก็มีพี่ขวัญปากน้ำนะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: มาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็รีบเข้ามาจองสายกันในช่วงของพาเรทที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากแฮมเมอร์นะครับบินหลาจ้า

0: นี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบา
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกองทัพบกแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ศาสดีใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้รับรายงานเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์โดยผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้อาวุธปืนพกยิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องปฏิบัติงานทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่เพื่อให้มีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายสว.นพดลมั่นใจทีมไทยร่วมคณะประนอมภาคบังคับเชื่อไม่เสียเปรียบกัมพูชานายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศวุฒิสภากล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีตั้งนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเพื่อเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่ามีความเหมาะสมมากเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเคยเป็นอดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นน่าจะมีข้อมูลครบถ้วนเพื่อสนับสนุนนายสีหศักดิ์ในส่วนกรรมาธิการทั้งสองคนที่ฝ่ายไทยเสนอมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และอาวุโสพอทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยจะไม่เสียเปรียบหรืออาจมีความเหนือชั้นกว่าด้วยซ้ำส่วนกรณีที่ฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาตอบโต้ในประเด็นต่างๆเรื่องนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของวุฒิสภาขึ้นมามอบหมายให้ตนเป็นประธานหากมีกรณีใดที่ทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะวุฒิสภาของไทยในภาพรวมเสียหายจากการปล่อยข่าวปลอมจะขอตอบโต้ในทุกประเด็นระทึกแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทเกิดเหตุรถแท็กซี่ติดคาไม้กั้นรางรถไฟพญาไทหลังไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับฝากระโปรงหน้ารถทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้เจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟเข้าตรวจสอบพร้อมให้การช่วยเหลือและเร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอิหร่านเริ่มส่งออกน้ำมันดิบอีกครั้งTanker Tracker บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือเปิดเผยวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่พิเศษอย่างน้อย2ลำซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านผ่านมาตรการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐออกไปได้โดยไม่มีการขัดขวางใดๆพร้อมบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลบริษัทเปิดเผยผ่านการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ว่าภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันถึงการขนส่งน้ำมันดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2เดือนที่อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้สำเร็จนอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันทื่อสตรีมซึ่งเป็นของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอิหร่านกำลังเดินทางออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของปากีสถานเพื่อกลับอิหร่านหลังจากเรือถูกกักไว้ที่นั่นนานถึง7สัปดาห์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเฮียฮะ
4: สวัสดีครับน้องแวนว้าวใช่ไหมครับ
5: ใช่ฮะ
4: โอ้ชอบเอาแล้วตอนนี้น้องแวนทำอะไรอยู่ครับผม
5: ตอนนี้กำลังนั่งเล่นเกมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยฮะ
4: โอ้ยดูดีมีความสุขมากเลยครับแวนครับ
5: คร
4: ับ ครับผมแล้วแถวนครนี่แบบฝนตกบ่อยไหมครับช่วงนี้
5: ตอนนี้เริ่มกำลังจะตกแล้วฮะตอนนี้บางที่คร
4: ับ กำลังลงใช่ไหมครับ
5: ใช่ฮะ
4: อ่านะครับเอาเรื่องอย่างนี้ก็คือแวงนี่คืออยู่ที่นครศรีธรรมราชแบบยาวๆเลยหรือเปล่าครับ
5: ยังก่อนครับเดี๋ยวประมาณอีกสักพักก็ประมาณสิ้นเดือนเดี๋ยวผมจะไปเรียนต่อแล้วฮะ
4: อ๋อนี่คือเหมือนแบบลงมาพักแป๊บนึงใช่ไหมครับ
5: ใช่ฮะตั้งแต่ทำโปรเจกต์จบปุ๊บแล้วก็ทำเรื่องสมัครเรียนต่อแล้วประมาณนี้ก็สมัครได้ก็ไปเรียนที่แถวนครปฐมครับมริมณฑลฮะ
4: ก็คือเหมือนเป็นช่วงเหมือนแบบรอช่วงเวลาที่เราเรียนต่อเนาะ
5: ใช่ฮะ
4: อ้าวดีแล้วนะครับพักผ่อนให้เต็มที่นะ
5: ครับ
4: วันนี้แวนอยากฟังเพลง
5: คนที่รอคอยฮะ
4: ครับผมวันนี้ขออนุญาตเป็นเวอร์ชันพี่แจ็คธนพลเนาะ
5: ได้ฮะ
4: อ้าวได้เลยครับแวนครับงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ครับ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
5: ได้ฮะ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
5: รสชาติดีดีทานชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: เป๊ะมากครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับแวนครับ
5: สาวทุกเสียงสายแล้วก็แก้วฟ้าดีเจทั้งหลายที่พูดมาทักนะครับ
4: ครับผมชาวคณะเริ่มทยอยมาเอาได้เลยแวนขอบคุณมากเลยนะ
5: ครับผม
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรอนะจ๊ะชื่อชุดว่ารอนะจ๊ะคนดีนะครับนะรอรักนะครับออยธนานะฮะมีคนที่รอคอยนะครับแจ็คธนพลนะครับรอพอรักนะครับวิรดานะครับแล้วก็รอที่ภูมิเรียงนะครับรัชนกศรีโลพันธ์นะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาคุยกันนะในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับแหมก็อย่างที่รู้กันอยู่นะว่าช่วงนี้นี่บางทีฝนตกฉ่ำมากเลยนะครับบางทีฉ่ำถึงขั้นหนักเลยนะฮะแล้วก็ฝนตกเนี่ยทำให้ถนนลื่นนะครับและบางทีเป็นดินลูกรังเนี่ยก็ต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนะโดยเฉพาะท่านที่เรียกว่าใช้รถใช้ถนนตลอดเลยไปส่งของไปดิวงานไปคุยกับลูกค้าบางทีต้องข้ามจังหวัดบางทีไปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะคือพูดง่ายๆใช้ชีวิตในการเดินทางนะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับลูกพี่แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่เขารับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนครับไปขอข้อมูลทั้งหมดเลยครับลูกพี่ขอข้อมูลทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่ๆเขาเนี่ยลองคำนวณค่าเบี้ยนะครับนะในแต่ละปีนะฮะในแต่ละเดือนที่เราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่จ่ายไวหรือเปล่าพอมีข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยมาคิดอีกทีนึงนะฮะว่าเอ๊ะเราจะเริ่มทำดีหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะฮะอันนี้คือท่านมาตัดสินใจทีหลังได้นะฉะนั้นเนี่ยโทรเข้าไปพูดคุยกันก่อนเบื้องต้นได้เลยนะครับที่เบอร์นี้จ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ฮะคือโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด 100,000 บาทอ้อขออภัยครับขออภัย1ล้านบาทนะจ๊ะ
1: สนับส นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ใครที่เป็น FC น้องไอดินนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับนะมีเพลงใหม่มานะครับอ้ายบ่อฮู้ส่วงนะครับผมนะสังกัดสิงห์มิวสิกนะฮะคำร้องทำนองพี่ศักดิ์สิทธิ์มิตรเมืองกันนะครับแล้วก็เรียบเรียงก็เหมือนกันนะครับพี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสะอาดราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ

0: สองเพลงนะครับในชาของเรานะฮะก็เป็นเพลงที่ชาวคณะช่วยผมเลือกมานะครับอันนี้ติดค้างมาหลายวันแล้วนะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์ตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะฮะอันนี้ก็ขอมาทาง Facebook Live นะฮะเราก็จัดให้นะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับนะพี่สุวิมลพี่บุญช่วยนะฮะก็นะเข้ามาขอเพลงของน้องนันกันนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้ามาครับช่วงนี้มาทักทายชาวคณะทาง Facebook ไลฟ์บ้างนะครับมีพี่หนูริงนะคุณนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะครับพี่ขาวดอนนะครับคุณเรียบร้อยชัยแสงนะครับพี่นิสานาถพี่สุวิมลพี่กิติยาพี่บุญเรียนนะครับมีพี่สมชายมีนาคนะครับพี่วันวิสาพี่จรูนนาคแก้วนะครับมีพี่ละอายมีน้องออยคุณแป๋วแป๋วคุณน้ำนะครับมีพี่บุ๋มบิ่มนะฮะพี่บัวบานพี่กีแซ่เบก็มาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับใครที่อยากเล่นเกมนะครับอยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟก็รีบกดเข้ามาจองสายเบอร์นี้นะครับ022481366 022481366นะฮะกดเข้ามาแล้วขอน้องกวางจดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำๆฮอตๆหม่าล่าน้ำ

0: ิ่งเดือด
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: ้นะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับเป็นเพลงที่คุณลุง935นะฮะก็เป็นชาวคณะของเราทั้งสองท่านขอเพลงเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องงานจากพี่ทัศน์นะครับนะรักเธอไม่มีพรมแดนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าใครที่จองสายทันเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกัน

0: มีสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุม G7 มีหวังยุติสงครามรัสเซียยูเครนผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 แสดงความหวังเชิงบวกต่อการสร้างสันติภาพในยูเครนหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐร่วมหารืออย่างราบรื่นกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกีของยูเครนในการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 ประจำปี2526ที่ประเทศฝรั่งเศสในระหว่างหารือกับเซเลนสกี้ทรัมป์กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียควรยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพเนื่องจากความสูญเสียด้านกำลังพลของทั้งสองฝ่ายพุ่งสูงขึ้นมากและยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความขัดแย้งนี้นายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีระบุว่าคำแถลงของทรัมป์ที่เรียกร้องให้รัสเซียยุติสงครามถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งพร้อมชมเชยว่าทรัมป์มีความร่วมมือที่ดีและตั้งใจรับฟังอย่างเต็มที่ซึ่งจะช่วยจุดประกายความหวังว่ายุโรปและอเมริกาจะร่วมการยุติสงครามนี้ได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานของพิพัฒน์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติมาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการตัดลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์ก็มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานภริษฐ์งงประธานมงคลเลี่ยงตอบคลิปโพยหัวสว.มองไม่ตอบคือยอมรับนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามหลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอโพยหัวเลือกสว.ว่าตนงงว่าทำไมถึงย้อนกลับมาที่ตนเพราะตนไม่ใช่คนในคลิปและคำถามก็ชัดเจนคือจะให้นายมงคลยืนยันว่าบุคคลในคลิปใช่นายมงคลหรือไม่นายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดแค่ตอบว่าใช่หรือไม่แต่นายมงคลไม่ได้ตอบและคิดว่าบางครั้งการไม่ตอบก็เป็นคำตอบแบบหนึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมกับคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระของสภาผู้แทนราษฎรวาระที่จะพูดคุย2เรื่องคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับการตรวจสอบข้อพิรุธในการเลือกตั้งปี69คาดว่ากกต.จะเตรียมคำตอบที่ได้นำเสนอไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบคำถามที่จะถามในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: สองเพลงนะครับนี่คือทวงรักฝากลมนะครับนะนะจากน้องใบเฟิร์นนะครับไมค์ทองคำนะครับแล้วก็โอ้โหพี่ขวัญเรือนี่รีบมาเลยนะครับไวมากเลยนะครับแหมรีบเข้ามากรี๊ดนะครับชอบสายหวานนะครับแล้วก็มีหงฟ้าน้องแอนมิชัยนะครับนะอ่ะสองเพลงรัวๆจ้าม
1: หาแม่คอนออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: นะฮะผ่านไปนะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็เรามีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะเรียนเชิญนะครับนะพี่เพ็ญณภานะครับพี่หนูริงนะครับผมตอนนี้พี่สมใจนะครับน้องมังกรนะครับชาวคณะก็ยังอยู่กันครบเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาได้เลยนะจ๊ะ
2: คลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่หนึ่งสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่พินนะครับ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: อ้าวพี่พินตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นยังไงบ้าง
4: ร้อนค่ะ
0: ยังร้อนอยู่นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะพี่พินนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ครับผมขอรหัสเข้าเกมครับลูกพี่
4: อะไรอ่ะ
0: เ
4: น
0: ี่
4: ยสูตรเข้มข้นถึงใจ
0: ไงไทยเชฟไม่จดไว้หรือเปล่าไทยเชฟอ่ะ
4: ไทยเชฟสูตรเข้มข้นถึงใจ
0: ไม่เขย่าคลุกโรยเขย่าคลุกโรยก่อนเขย่าคลุกโรย
4: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: อ้าวคราวหน้าต้องจดนะพี่พินนะมาครับผมนะอธิบายกติกาสั้นๆนะเดี๋ยวผมมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็ยังมีลูกบอล นะครับแล้วก็ให้พี่พินเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพร้อมหรือยังครับลูกพี่
4: พร้อม

0: ค่ะ
1: พร้อมมาลุยเลยครับผมมาเขย่ากล่องเบาๆสวยๆอ้าวมานะครับลูกที่1คือสีแดงลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3คือสีเหลืองครับวันนี้เป็นแดงเขียวเหลืองนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับ
0: เอาสีเหลืองค่ะ
1: สีเหลืองนะครับเอามาครับผมเทมเทมสีเหลืองได้แก่โอ้ตื่นเต้นเหลือเกินโอ้ได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟนะครับเอามาดีครับพี่ตอนนี้นะระหว่างสีแดงกับสีเขียวเลือกสีอะไรดีครับต่อไป
0: สีแดงค่ะ
1: สีแดงนะครับเทมทรลัมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่เขย่าคลุกโรยถูกต้องแน่นอนครับผมอันสุดท้ายนะครับนะฮะก็คือเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่พินเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะ
0: รอสายถือสายรอใช่ไหมคะ
1: อ้าวเดี๋ยวได้เดี๋ยวถือสายรอเลยเดี๋ยวน้องกวางน้อยติดต่อไปนะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับนะครับโอ้โหนี่มาถึงแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยครับผมรับกิฟต์เซตไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะก็กดเข้ามาเล่นเกมกันได้นะครับลูกพี่อย่ารอช้านะครับนะฮะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับเปรียบเปรยนะครับโอ้โหสูงดั่งฟ้านะครับพี่เอื้อมไม่ถึงนะครับฟ้าเป็นของเธอนะครับพี่ชัยโยนะครับแล้วก็มีนกหาฟ้าจากพี่บ่าววีนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาคุยกันเรื่องของการออมกันบ้างนะครับแม่การเก็บเงินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเราต้องเก็บเงินเผื่อในยามที่เราไม่มีแรงทำงานนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันแบบเรียบง่ายมากเลยนะครับนะเอ๊ะทำไมพูดทุกวันเลยก็เพราะว่าสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในยุคนี้ถ้าเราใช้จ่ายด้วยความเพลิดเพลินเนี่ยนะครับมีอะไรอุ้ยอยากได้ฉันช็อปมีอะไรอยากได้อุ้ยฉันซื้อเนี่ยวันหนึ่งเงินเราจะหมดครับนะฮะแล้วเงินหมดทำยังไงครับเราก็ต้องไปยืมเขาครับลูกพี่แล้วแปลกมากเลยในช่วงที่เราช็อตเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เราให้เราต้องใช้เงินจริงนะครับเราทำไงครับพอไปยืมชาวบ้านมาก็มีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับนะแล้วบางทีบางครอบครัวเนี่ยไปกู้มานะครับแล้วดอกเบี้ยเยอะมากเลยนะครับแล้วบางทีอุ้ยใช้ตั้งแต่รุ่นแม่นะคุณพ่อคุณแม่จนบางทีเนี่ยมันเยอะจนรุ่นคุณพ่อคุณแม่จากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับนี่ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าจะยกยอดหนี้สินของพ่อแม่เนี่ยมายังรุ่นลูกต่อนะครับลูกเราก็มาเป็นเดอะแบกต่อนะครับก็ถ้าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็แนะนำควรจะเก็บเงินไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมก็แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนนะครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังและสนใจโทรเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะฮะตอนนี้สามารถโทรเข้าไปพูดคุยนะฮะไปปรึกษาได้เลยตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่มีข้อมูลให้พร้อมอยู่แล้วนะครับสงสัยอะไรหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เลยที่เบอร์นี้เลยครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100

0: ช้างเผือกนะครับงานจากซินสไนเปอร์นะครับนี่คือหมาดำสำลีนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับความหวังนะครับงานจากทีเดทนะฮะแล้วก็มีมหาลัยวัวชนจากวงพัทลุงนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364จ้าม
1: หานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: หมีคณัชชัย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: หมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

อ้าวก่อนหน้านี้นะครับขอกอดจากบานนี้นะครับเบียร์พร้อมพงนะครับนะน้องดับดาวก็เป็น FC พี่เบียร์นะครับแหมกรี๊ดเลยนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะขอกำลังใจนะครับวันนี้ถูกถามถึงมานะครับเราก็จัดให้นะครับหนูเล็กกากะนะครับเอารักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัยชนกคุยไอซ์กลางห้องประชุมสภาขณะที่รัชนกรีบแจงผ่านเฟซบุ๊กปัดมีดิวบอกถามเรื่องให้ทบทวนยกเลิกโครงการ THAI Passport การประชุมรัฐสภาวาระการพิจารณาพิธีสารและกรอบความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยมีสมาชิกร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนกรอบความร่วมมือของประเทศไทยและคู่ค้าเพื่อผลักดันให้มีการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามช่วงหนึ่งนายชัยชนกชิดชอบส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงที่นั่งของพรรคประชาชนก่อนที่นางสาวรัชนกได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาให้นายชัยชนกดูจากนั้นนางนันทนาสงประชาได้เดินเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งใช้เวลาพูดคุยกันไม่นานโดยนายชัยชนกได้เดินโอบไหล่พานางนันทนากลับไปต่อมานางสาวรัชนกได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงภาพดังกล่าวว่าได้เจอกันในห้องประชุมเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาหรือไม่ตอบว่าไม่มาให้ปลัดมาไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือไม่ตอบเห็นหลักฐานล่าสุดที่เปิดแล้วหรือยังที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมยังไม่เห็นครับถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันสำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามีการดีลอะไรกันหรือไม่ยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีนั้นไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบกันเชิญมาชี้แจงในกรรมาธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสได้คุยกันสุริยะเผยไทยเร่งเจรจากับมาเลเซียเพื่อยุติปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์หวังได้ข้อสรุปก่อนการพบปะระหว่างผู้นำของทั้ง2ประเทศนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยคาดหวังให้การเจรจากับมาเลเซียนำไปสู่ข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้ง2ฝ่ายและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาต้องเป็นไปตามกติกาการค้าระหว่างประเทศและหลักการของ WTO เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นนายสุริยะกล่าวว่าการที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นประเด็นที่ควรได้รับการหารือร่วมกันเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกรของทั้ง2ประเทศรวมทั้งอาจกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าเกินความจำเป็นไทยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง2ประเทศโดยหากไทยยังคงมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียตามหลักความปลอดภัยทางอาหารแล้วมาเลเซียก็ควรเปิดทางให้กุ้งไทยสามารถส่งออกได้เช่นกันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้ง2ฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนายสุริยะแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งไทยและมาเลเซียจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ในเร็ววันและตั้งเป้าหมายให้การเจรจามีความคืบหน้าที่ชัดเจนก่อนการพบปะระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศในเดือนหน้าแสวงแจงกปน.ต้องทำหน้าที่เป็นกลางอยู่ในสายตาประชาชนขณะนี้ยังไม่มีรายงานซื้อเสียงนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงกรณีกลุ่มกรุงเทพปินได้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ยื่นขอให้กกต.ขอให้ไม่ให้ข้าราชการสังกัดกทม.มาทำหน้าที่เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.โดยอ้างไม่มีความเป็นกลางว่ากปน.คืออาสาสมัครมีคุณสมบัติคือมีความเป็นกลางและไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงซึ่งกปน.ทำหน้าที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่แล้วแม้ในใจจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใดก็เป็นสิทธิ์แต่เวลาปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นกลางอย่างแน่นอนส่วนจะต้องมีการเน้นย้ำกปน.ในการทำหน้าที่เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าไม่ต้องเน้นย้ำเพราะเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วส่วนที่ในช่วงนี้เริ่มมีผู้สมัครบางรายออกมาระบุว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่กทม.นั้นนายแสวงกล่าวว่ากกต.มีการป้องกันป้องปรามและปราบปรามการซื้อเสียงซึ่งเป็นปัญหาของทุกการเลือกตั้งในกรุงเทพและพัทยาขณะนี้สำนักงานยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
1: ข่าว าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดย
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: สำงานเพลงนะครับมาต้อนรับคุณผู้ฟังสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์วันที่17มิถุนายนสำงานเพลงนะครับในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยกลางดาวงานจากไรอันกาดบัณฑิตก็ตามคำขอทาง SMS 4689400ต่อด้วยของมั่นเป็นของขวัญครับงานจากพี่ไผ่พงศธรเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS เช่นกันนะครับจากเชฟพงเจนี่ฝากมอบให้ลุง935ให้ลุงหนวดมีนบุรีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยขอให้ฟื้นตัวโดยเร็ววันนะครับทุกคนก็ยังคงส่งพลังใจให้อยู่นะรวมไปถึงน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ด้วยนะฮะและคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายจากชางเชฟพงเจนีก็แนะนำของมันเป็นของขวัญเวอร์ชันพี่ไผ่พงศธรเข้ามาต่อด้วยเพลงที่3ครับน้ำตาสาวรินงานจากเอื้อจินจินตลาพุทธลาภก็มอบให้คุณพลอยบางกอกใหญ่แถวๆวัดอรุณนะฮะที่มาทวงถามกันเพราะว่าเมื่อวานก็โดนดองเพลงกันไปอ่ะ3ผลงานเพลงครับต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย
3: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: ก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับกับเฟม95เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งมหานครตอนนี้16:22มาฝากเรื่องราวแล้วก็แคมเปญดีๆกันสักหน่อยนะครับคุณฟังต้นชั่วโมงกันเลยซึ่งทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรืออสมทรวมสร้างสีสันและความสนุกครับเฟ้นหา Mcord Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของคุณนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบ

0: นี่แหละลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังช่องทางไหนได้บ้างนี่สามารถที่จะร่วมภารกิจนะครับได้บนเว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับขั้นตอนก็ง่ายๆเพียงคุณครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นก็ซื้อบัตร mcot super fan เพื่อที่จะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบครับบัตร mcot super fan นะครับเริ่มต้นง่ายๆที่ mcot super fan starter ราคา20 บาทซึ่งก็จะได้รับ10 ใบในการที่จะร่วมโหวตนะฮะถัดไปครับสุดคุ้มกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคา500 บาทคุณก็จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตครับของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะฮะสิทธิ์ลุ้นรางวัลครับก็ได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MVP EV Supervan ครับซึ่งมีมูลค่า1,599,000 บาท1 รางวัลด้วยกันนะครับถัดไปครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5 รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศนะครับจำนวน24 รางวัลรางวัลถัดไปครับรางวัลที่4เป็น Gold Gift Voucher จำนวน5 รางวัลนะฮะและยังมีภารกิจพิเศษด้วยคุณฟังสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่คุณจะได้รับของรางวัลพิเศษเนี่ยเพิ่มเติมอีกมากมายเลยนะครับติดตามรายละเอียดครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับกิจกรรมดีๆจากทางบมจ. อสมท.ของเราสวัสดีทาง SMS กันสักหน่อยนะครับ4689400มีไอพอนออนนุชนะมาฝากเพลงของน้องอ้นนี่หมอลำน้อยเพิ่มเติมจากพี่อรุณแสงสอนกลางดาวและซ้อนท้ายพี่ไม้นะครับส่วนทางเชฟผมก็บอกว่าขอบพระคุณด้วยนะเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแต่ตอนนี้1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วครับ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: มาแล้ว1สายสวัสดีครับคุณนก
2: จ้าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ต
0: นี่เว้นวรรคสายหน้าไม้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: วันนี้ฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับสุพรรณบุรี
2: ก็ครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: ครึ้มเหรอพี่แต่ไม่มีฝนเลยเนาะฝั่งโน้นเนี่ย
2: ยังไม่มีจ
0: ้
2: ะ
0: วันนี้ช่วงเย็นๆอยากฟังเพลงอะไรล่ะพี่นก
2: ใจสารภาพ
0: ใจสารภาพสารภาพให้ใครเชิญเลย
2: สารภาพให้พี่เสกกับ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องโอ๊ตแล้วก็ให้น้องฟางแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแก้พี่วันวิสาแล้วก็พี่สุวัฒน์อ่างทองแล้วก็พี่นันดิบไอ้ลำปางจ้ะ
0: นี่นะครับครบแก๊งเลยนะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่นกด้วยนะยังไงเดี๋ยวขอให้มีความสุขมากๆเช่นเดิมนะพี่นะ
2: เช่นเดียวกันจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะจ้าช่วงนี
0: ้นี่ได้เลยครับพี่วันนี้มาสายหวานเลยนะพี่นะขอบพระคุณมากครับพี่นกสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะก็เดินทางกันอย่างรวดเร็วกับช่วงของสายชิวฮิวใจที่หมายเลขโทรศัพท์022481366สายชิวฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มาก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยทางไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะครับรวมไปถึงสามสาวจิวเวลรี่ฝั่งพระโขนงก็แวะมาทักทายกันส่งตัวแทนมานะคุณปาริตานะครับสวัสดีด้วยสาวสวยแต่มาช่วงนี้นะครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์แล้วก็มองหาเรื่องราวของการวางแผนในอนาคตของตัวคุณเองหรือว่าอนาคตของลูกของหลานในยามที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขานะครับก็เป็นเรื่องราวของอนาคตนะทั้งการวางแผนสร้างมรดกก็ดีหรือว่าเป็นการวางแผนชีวิตเพื่อตัวคนเองเตรียมความพร้อมไว้ในช่วงบั้นปลายครับตัวนี้จากไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับคุณฟังเบี้ยประกันกรมธรรม์ตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญครับเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับส่วนการคุ้มครองหลากหลายกรณีครับกรณีที่1ที่จะพูดถึงก็คือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน 200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับถัดไปกับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วนะครับคุณก็อยู่จนครบกำหนดสัญญาไม่เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุต่างๆนานาเนี่ยนะครับหากอยู่ครบสัญญาครับก็จะรับเงินสูงสุด450,000 บาทถือได้ว่าตัวนี้ก็ครอบคลุมหลากหลายกรณีนะคุณฟังนะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่จากไทยประกันชีวิตโดยตรงได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์022014364ครับย้ำอีกครั้งนะครับ022014364สมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีครับถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะโทรไปหาเจ้าหน้าที่จะสมัครเองเลยเนี่ยก็ได้เช่นกันเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะดูแลบริการกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าลูกหลานที่ฟัง FM 95กันอยู่เนี่ยนะครับผ่านไปผ่านมาอยากจะรู้สึกว่าสอบถามให้คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่

0: ที่บ้านเนาะหรืออยากจะสมัครให้ท่านนี่ก็โทรไปได้เช่นกันเลยครับเพียงอายุ50ถึง75อย่างที่ได้บอกไปโทรเลยครับ02-201-4364 02-201-4364นะครับจากไทยประกันชีวิตคุณผู้ฟังเพราะว่าหากเราหรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านเป็นเสาหลักหากเกิดการสูญเสียกระทันหันจากอุบัติเหตุเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยๆการสร้างมรดกการเตรียมความพร้อมเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังของคุณคนที่คุณรักคุณคนที่คุณหวงแหนเนี่ยนะครับก็เขาจะได้ดำรงชีวิตดำเนินชีวิตต่อไปกันได้อย่างน้อยๆมีมรดกมีเงินก้อนส่งต่อให้เขานะหรือทำแล้วเมื่ออยู่ครบสัญญาอย่างที่ได้บอกไปก็ยังคงได้รับเงินกลับคืนมาไว้เป็นเงินก้อนดูแลตัวเองได้ในยามที่ร่างกายเราโรยราไม่สามารถที่จะประกอบทำมาหากินหารายได้มาจุนเจือครอบครัวหรือว่าหารายได้เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับตัวนี้ก็อยากให้ลองพิจารณากันดูนะครับจากไทยประกันชีวิต02-201-4364ครับเงื่อนไขก็ง่ายๆนะครับเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ไปจนถึง75ปีช่วงวัยนี้สมัครได้เลยนะครับสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพและที่สำคัญคุณผู้ฟังทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยครับไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทแคมเปญ นี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมครับไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทก็ฝากไว้ด้วยคุณฟังแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาสู่ช่วงมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายด้วยนะครับก็ในช่วงมหานครไลฟ์วันนี้หยิบยกเพลงที่ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางหลังใหม่จากปยาสุดสวยของผมจากสมุทรปราการก็ฝากคิดถึงด้วยนะครับวันนี้แกแนะนำเพลงของพี่มดรังสิมันเข้ามาผมขออนุญาตจัดเสิร์ฟเวอร์ชั่นสดๆนี่รอสัญญาใจ

0: ขอบคุณครับใครปรบมือขอให้รวยๆนะครับ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: คุณฟังยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับแหมเมื่อสักครู่พี่มดบอกว่าตบมือขอให้รวยนี่ผมปรบเลยนะแต่ที่สำคัญครับมีข่าวสารอัปเดตจากทางการเคหะแห่งชาติมาฝากกันนะครับสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้คุณฟังซึ่งการเคหะแห่งชาติเขาเปิดให้เอกชนครับยื่นข้อเสนอราคาการได้สิทธิ์เช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์พร้อมธุรกิจต่อเนื่องครับภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดชลบุรีห้วยกะปิเนื้อที่ประมาณ 3-0-0.6 ไร่ซอยกระเสริม1ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับเงื่อนไขการให้สิทธิ์เช่ากำหนดค่าธรรมเนียมการได้สิทธิ์เช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,630,000 บาทระยะเวลาเช่าครับ15ปีคุณผู้ฟังโดยอัตราค่าเช่าปีที่1ถึง3เดือนละ 69,700 บาทยกเว้นค่าเช่าให้6เดือนแรกด้วยนะครับถัดไปครับปีที่4ถึง6เดือนละ 76,000 บาทปีที่7ถึง9เดือนละ82,900 บาทปีที่10ถึง12เดือนละ9,400 บาทและปีที่13ถึง15เดือนละ98,600 บาทพร้อมกำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาอยู่ที่ 326,000 บาทครับและหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 295,800 บาทกำหนดยื่นข้อเสนอราคานะครับในวันที่26มิถุนายน2569ในเวลา 9:30 นไปจนถึง 10:30 นและเปิดซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา 10:45 นเป็นต้นไปณนะการเคหะแห่งชาติสำนัก งานใหญ่แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การเคหะแห่งชาติสำนัก งานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-351-7414หรือสำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรีสาขา2ครับที่หมายเลขโทรศัพท์038-466-982และ085-485-6689ในวันและเวลาราชการหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับได้บนเว็บไซต์ www.nha.co.th

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสาม

0: ประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งั้นจากวงไม้เหมือนนะครับน้ำตาฟ้ากับช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: 10:49 โดยประมาณกันแล้วนะครับก็สวัสดีทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันสักหน่อยคุณแม่กับคุณลาดพร้าว101ครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์ตาหลองจากลพบุรีด้วยนะครับคุณพลอยวันวัดอรุณเนาะมียายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์ครับขาประจำของเรารวมไปถึงคุณอุ้มจากอุดรธานีปยาสมุทรปราการรวมไปถึงพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชด้วยนะครับก็ทักทายกันนะส่วนทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องแชมป์นะก็ยังคงอยู่คุณปาริตาทักทายกันไปเป็นที่เรียบร้อยคุณมาลีก็มาฝากเพลงของน้องเบียร์พร้อมพงศ์นะครับสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนี่เพลงใหม่ล่าสุดสวัสดีไปถึงคุณนิสาด้วยนะครับคุณพี่สุวิมลจากพระราม2ก็มาฝากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์สวัสดีไปถึงคุณนงลักษณ์ครับผมก็มาถามหาเพลงใหม่ของน้องไรอันนะซ้อนท้ายพี่ไหมก็มีพี่สอนจินดารัตทักทายด้วยเช่นกันนะครับหวังว่าจะรับทราบทางวิทยุ FM 95นะครับอ่ะแต่มาช่วงนี้ครับคุณฟังเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายด้วยอีกสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันนะครับซึ่งอีกสักครู่ทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราจะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจอจะเริ่มรับสัญญาณนะครับตั้งแต่เวลาช่วง 16:55 จนเสร็จพิธีจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกลับมารับฟังรายการของทางคลื่นสถานี FM 95ลูกทุ่งมหานครได้ตามปกตินะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีต่อไปนะครับก็สามารถที่จะกลับมาติดตามโอ๊ตได้นะครับในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกับงานจากพี่กุ้งสุทธิราชครับ

คนหนึ่งยังเฝ้ารอเรื่องคิดถึงการบ้าง

0: ชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทางทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่บริสถานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาจุฬาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์บรมราชภักดีเสด็จกิจการินีปริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสัง

แตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาณจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทโธจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณจากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบและเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาณจะพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาณพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมโอรสาธิวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคุลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิตติยศถวายความเคารพตุยามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตธรรมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ

ู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปัณณรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวานคือ7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสถัปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเอง

0: ครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้า

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศ

0: ทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: ท่านฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นฐานกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกษันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกกษันครับมุกกษันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกกษันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีวงศ์ซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดและมาสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ทรงกราบ

0: จากนั้นได้เสด็จพระเชิมเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตรับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประบอนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมานะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7

0: ัตเตการัตตะคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
1: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงฆ์ซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
0: ครับในส่วนของธรรมคาถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
1: ในขณะนี้เจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมาที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้ครับจัดแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชปราสาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพครับ
0: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กลับได้ขึ้นอย่างธรรมาสแล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
0: ทางเดินเดียวกัน
1: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีได้ส่งจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดตามราชประเพณีด้วยนะครับแล้วก็ในพระอิศยศของ
0: สมเด็จเจ้าฟ้านะคร
1: ับฉันตระเจ้าฟ้านะครับ
0: เติมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
1: ครับ
0: จะมี อาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระบาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
0: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเจ

0: ด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
1: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรินทร์อริยราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: สุวิสุรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทาเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจะทาสันติทัสสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโบหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ทิศกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระกรุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการ

ักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการดำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าขอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรม

ไทยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วหน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรอิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลสเวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลสเวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจน

0: สบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นก็พันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสักเยปโมทติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะโดยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมัคคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้

0: ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
1: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์

0: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
1: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
0: โดย
1: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
0: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
1: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
0: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้ดังอย่างอาจส่งด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปครับ

ระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะบุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคพัทโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมคถาอาจารย์ได้นำเรียนถึงเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมคถา
2: ในส่วนของบทธรรมคถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนจัดตัวปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทานนะครับเรียกว่าพัดพุทานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัดจุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยง
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับ
1: ครับ
2: วิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยงสองสำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับหนึ่งเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
1: ครับหลังจากที่ส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ
3: ตสังฆาสาอุปาทวยธรรม

0: สันติจามะสิงสุจามะติสเรตาเทวหังมะติสามีนัตติเมเอตาสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ตุมหังคิปะเมวัสสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังคปา

อาทิเลกวัสสตังชีวโตอาทิเรกวัสสตังชีวโตอาทิเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุสโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสมและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศและก็เรื่องของการนะครับในพระญาติอะไรกันยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะการนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีในเสด็จพระชำเนินไปที่ท่านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามจะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีเพื่อไปยัง

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการเป็นพระราชกุศลสัตธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา 9:55 นาทีนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10นาฬิกาด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเพ็ญพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิพิธภัณฑ์พระพิธรรมนะครับในพระรามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระรามนะครับซึ่งแต่ละพระรามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมประสบนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตรงกำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: กรรมในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน

0: ฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับตอนนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวนาฬิกา51นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมงคลชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ได้พูดคุยกันชั่วโมงแรกก็เหลือประมาณสัก8นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: เราตัดสัญญาณที่ถ่ายทอดกับทาง
1: คุณ
2: ภาพเลย
1: ใช่ครับตัดสัญญาณแล้วครับ
2: ครับ
1: ก็คุยกันได้ยาวๆเลยครับ
2: ก็วันนี้ผมว่าข่าวสารก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ถึงเป็นประเด็นร้อนแรงมากมายนะ
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของภาพข่าวที่เขาฮือฮากันก็จะมีภาพคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ครับ
2: ปรีหาคุณไอซ
1: ์ครับ
2: ชนกกลางห้องประชุมสภา
1: ครับ
2: นะแล้วก็มีการเปิดโทรศัพท์ให้กันดู
1: โอ้โหใช่คร
2: ับ ก็มีเจ้มันแก้วร่วมวงสนทนาด้วย
1: ครับ
2: เจมันแก้วนี่ก็เป็นชื่อเล่นของคุณนันทนาเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: คุณนันทนาสมประชา
1: สสประชีร
2: แต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองของเนี่ยจังหวัดชัยนาท
1: บัญชีรายชื่อครับภูมิใจไทยครับ
2: ขึ้นบัญชีรายชื่อแล
1: ้
2: วแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าฐานเสียงเขาเนี่ยใช่ไหมชัยนาทใช่ไหม
1: ครับ
2: ชัยนาทใช่ไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
2: สมประชานี่ชัยนาทหรือสิงห์บุรี
1: ครับ
2: เขาผูกขาดอยู่ล่ะตระกูลเขาเนี่ยล่ะญาติพี่น้องเขาคุณนันทนาถ้าไม่ใช่คุณนันทนาก็จะเป็นญาติพี่น้องเขานะแต่ตัวคุณนันทนาเนี่ยเขาขึ้นบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
2: ครับ
1: ชื่อเล่นมันแก้วฮะชัยนาทครับอดีตส.ส.ช
2: ั
1: ยนาทครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ฮะ
2: ตระกูลดังชัยนาท
1: ครับ
2: ก็ปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกัน
1: โอ้โหคนสงสัยสิครับเพราะว่าผมเห็นด้านข้างของคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่หน้าตาคุณไอซ์เนี่ยโอ้โหเธอสดใสไงแล้วเธอยิ้มแย้มแล้วก็มองมาที่คุณชัยชนกไม่หยุดเลยก็คุยอะไรกันเนี่ย มี

0: อะไรรับลมคมในกันหรือเปล่าเห็นว่าเอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่ใช่หรือแต่ว่าดูสนิทสนมกันเหลือเกินไงพี่ไพศาลครับ
1: แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏว่าคุณลักษณ์นกก็ได้โพสต์ใน Facebook นะ
0: ครับ
1: ถึงบทสนทนากับคุณชัยชนก
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณนันทนาสงประชาเข้าร่วมด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: คุณรัชนกเขาบอกว่าอย่างนี้เนื้อหาที่เขาโพสต์นะได้เจอกันในห้องประชุมดิฉันเลยถามคุณชัยชนกพรุ่งนี้ที่กรรมาธิการติดตามงบเชิญร่วมประชุมมาไหมตอบว่าไม่มาให้ประหลัดมา
0: ครับ
1: หนึ่งอันนี้หนึ่งนะสองไม่คิดทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการหรือนะคุณชัยชนกตอบคุณรัชนกเขาบอกว่าไม่ตอบตรงๆพูดทำนองว่าต้องดูตามข้อกฎหมายอันนี้ข้อใจความอะไรว่ายังไงคงไม่ชัดแต่ว่าประมาณนี
0: ้ค
1: ุณรัชนกเขาว่านะไม่ตอบตรงๆบอกว่าต้องดูตามข้อกฎหมายไอ้ถามเรื่องว่าไม่ทบทวนเรื่องยกเลิกโครงการใน Thailand AI Passport เนี่ย3เห็นหลักฐานล่าสุดที่เราเปิดแล้วหรือยังหลักฐานที่ว่าโครงการเริ่มทำตั้งแต่ตุลาแล้วนะคุณชัยชนกบอกว่ายังไม่เห็นครับคุณรัชนกก็บอกถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่เชื่อว่ายังไม่เห็นแต่ก็เลยเปิดมือถือให้ดูว่ามีหลักฐานที่ยืนยันว่าโครงการนี้เริ่มทำก่อนจะมี TOR ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกตินี่คือพฤติกรรมส่อไปในทางคอร์รัปชันและสสอีกท่านที่เดินมาคุยกันแล้วมีรูปจับมือกันชื่อพี่มันแก้วดิฉันก็ถามว่าแค่ชวนคุณชัยชนกคุยเองถึงกับไม่ไว้ใจเป็นห่วงกันต้องเดินมาคุมเลยเหรอไม่ทำอะไรหรอกหน้าเรื่องก็มีแค่นี
0: ้ครับ
1: ถามว่าดีกันถึงขนาดจับไม้จับมือก็อยู่กันมาที่การงบมาด้วยกัน2ปีก็พอคุยกันได้อยู่ค่ะพี่เขาจะชอบมาบอกว่าแต่งตัวดีๆเสื้อให้คอสูงไว้หยายโป้มากเราก็จะเถียงประจำเพราะส่วนตัวนี่ชอบแบบโป้นิดหน่อยอันนี้คงมีแซวๆอ่ะ
0: ครับ
1: สำหรับใครที่เห็นรูปแล้วคิดไปไกลว่ามันจะมีการดีลอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็ต้องยืนยันว่าโอกาสที่จะได้เจอรัฐมนตรีมันไม่ง่ายตั้งกระทู้ถามก็ไม่ค่อยจะมาตอบเชิญมาชี้แจงในกรรมธิการก็ไม่มาดังนั้นก็มีโอกาสแบบนี้แหละที่ได้คุยกันและสำหรับใครที่แซวแล้วสอบไปในเชิงชู้สาวถ้าคิดว่าแซวกันเล่นๆอย่าคิดมากลองคิดว่าถ้าเป็นน้องสาวเป็นพี่สาวเป็นแม่เป็นแฟนสาวหรือเป็นใครในชีวิตที่คุณรักโดนแซวแบบนี้คุณจะชอบไหมหรือคุณจะร่วมผสมโรงด้วยไหมแสดงว่ามีประเภทบางคนก็เอาเรื่องไปวิจงวิจาร
0: วิจารได้ครับใช่ครับ
1: ชู้สาวอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เสียมันยากมากนะขนองคึกขนองมากเกินไปอลฝากทุกคนติดตามการประชุมร่วมกับกรรมาธิการติดตามงบและกรรมาธิการกฎหมายยุติธรรมเรื่อง Thailand AI Passport พรุ่งนี้ด้วยนะครับมีหลักฐานใหม่มาเปิดเพิ่มอีกถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยคุณรัชนกเขาก็โพสต์ว่าอย่างนี้นะ
0: ครับก็สามารถชี้แจงข้อสงสัยได้ทันท่วงทีอ่ะพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากำลังเล่นเขากำลังตีเรื่องของ AI Passport อยู่นะครับแม้ว่าวันก่อนเนี่ยมีการประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้ไปก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุดเลยนะพี่ไพศาลฮะเอ๊ดูคนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์เนี่ยดูเหมือนกับไม่ได้ค่อยอะไรนะมีความสันทัดกับเรื่องของAI อะไรประมาณนั้นนะฮะนั่งฟังกันนิ่งเฉยนะฮะเหมือนกับไปฟังปลาใสอะไรประมาณนั้นนะพี่ไพศาล
1: อันนี้เรียกว่าพูดกันอย่างสุภาพ
0: ครับ
1: ถ้าพูดกันแบบว่าให้วิจารณ์แรงหน่อยก็บอกเกณฑ์กันมาหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: วิจารณ์กันถึงขั้นนั้นเลยเกณฑ์กันมาหรือเปล่า
0: ร้อนแรงหน่อยก็คือในช่วงของถามตอบกันนะฮะก็จะมีเนี่ยนะครับผู้ที่เขาเห็นปัญหาจริงๆแล้วก็มีคำถามจริงๆนั่นแหละครับลุกขึ้นถือไมค์แล้วก็ถามไปที่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลัดดีอีคุณชัยชนกหรือว่าผู้ที่มีส่วน

0: เกี่ยวข้องอยู่บนหน้าเวทีนะแล้วก็มีข่าวออกมาครับว่า TOR มันเลิกไม่ได้เขายังไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สามารถไปเอาคำแนบท้าย TOR ไปเพิ่มเติมได้ก็คือเดิมว่าจะไม่ถึง5ล้านสิทธิ์เนี่ยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นอันนี้มีเพิ่มไปที่อาจจะเป็นแรงกดดันที่มันลดลงไปสักหน่อยหนึ่งครับพี่ไพศาล
1: แต่ผมเรื่องคุณชัยชนกนี่ผมว่าน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงบอกเคล็ดอะไรต่างๆ
0: ครับ
1: ว่าไม่ต้องไปคืออย่างเงี้ยเวลามีประเด็นร้อนอย่างเงี้ยก
0: ็
1: ไปถึงไปพูดคุยไปอะไรด้วยเลยอย่างคุณชัยคุณรักชนกนี่เขาก็ถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีที่วิจารณ์หรือว่าตรวจสอบเรื่องไอ้ไทยแลนด์ AI พาสปอร์ตหนักหน่วงมาก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆใครรู้ไหมไม่พูดถึงคุณพ่อคุณชัยชนกนะ
0: ครับ
1: คุณเนวินก็สไตล์เขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่แบบคือถึงว่าจะสู้กันในสภาอะไรยังไงนะแต่ว่าเขาก็เนี่ยเขาก็โอภาปาศัย
0: แต่คุณเนว
1: ิน
0: เน
1: ี่ยจำได
0: ้เขามีจุดแข็งเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่เหรอพี่เพศาน
1: เขาเป็นดาว
0: สภาเลยนะฮะตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะสามารถลุกขึ้นอภิปรายโอ้โหชนิดที่ว่าคนตาค้างอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: แต่ว่าผิดกับคุณชัยชนกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนนั่นนี่ก็คือภาษาไทย2คำภาษาอังกฤษ3คำเนี่ยนะฮะคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
1: แต่อีกคนหนึ่งนะที่มีมากที่เห็นชัดเจนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็คือคุณอะไรล่ะอุทัยธานีอ่ะชาดาไทยเศรษฐ์
0: คุณชาดาไทยเศรษฐ์ใช่ครับ
1: คุณชาดาเนี่ยเวลาเขาอภิปรายเขาซัดหนักเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ยยิ่งพรรคฝ่ายค้านอย่างตอนที่โหวตเลือกคุณพิธาใช่ไหม
0: ครับ
1: แกอภิปรายถ้าเป็นดาวเด่นเลย
0: ครับ
1: เห็นไหมคนชมมากเลยซัดคุณพิธาอะไรต่างๆวิพากษ์วิจารณ์เอาเรื่องสถาบันเรื่อง
0: ละเอียดอ่อนเนี่ยฮะโอ้โหขอถามเลยถ้าไม่แก้เรื่องนี้มันจะเป็นจะตายอะไรกันเหรอเนี่ยโอ้โหได้ใจคนเลยฮะ
1: ใช่แต่ว่าพอบทเวลาทั่วๆไปเนี่ยแกก็เดินไปทักทายคุยใช่ไหม
0: ครับ
1: กับทางฝ่ายค้านนี่ต่าง
0: ๆครับ
1: คือลีลาเขาเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผมเข้าใจว่าพวกลูกเทพเนี่ยเขาศึกษาจากผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ได้ไหมก็มันต้องใจดีสู้เสือ
0: ก็วันนี้ก็เดินปลีก็ไปหาคุณราชนกเลย
1: เขาวิจารณ์เราหนักๆนี่เราต้องเข้าไปเลยเข้าไปคุยเข้าไปทักทายอะไรต่าง
0: ครับครับ
1: น่าจะมาอย่างนั้นน่าแนวน่าจะดูจากผู้ใหญ่แต่ละคน
0: ฮะครับ
1: โดยว่าคุณที่ชัดๆเลยเนี่ยคุณเนี่ยนายกก็พอสมควรนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนายกก็เดินเข้าหาฝ่ายโครงฝ่ายค้าน
0: เข้าได้กับทุกกลุ่มตั้งอย่างนั้นต้อง
1: นายเสน่ห์เวลานั้นเวลานั้นมีปัญหาเขาก็เหน็บเขาก็
0: ใช่ครับ
1: เขาก็เหน็บเขาก็เสียดสีอะไรกันหนักหน่วงอยู
0: ่โอ้โหแม็กชนิดที่ว่ายืนอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไอ้มุมไหนที่จะไม่เอานี่เดินวอล์กเอาออกเลยนะ
1: ใช่
0: ครับครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีครับพี่เพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือพอเข้าใจคุณรักชนกได้นะ
0: ครับ
1: ว่าต้องรีบโพสต์เลยว่าพูดคุยอะไรคุณชัยชนก
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเนี่ยคนเห็นตาภาพมันก็อาจจะมีการคุ้นคิดตีความหรือว่าจินตนาการไปได้ต่างๆมากมายเนี่ย
0: ครับ
1: ฉันใดก็ฉันนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ตายกันหรอก
0: ครับ
1: นายกก็ต้องรีบให้สัมภาษณ์ดักไว้ก่อน
0: ประเด็น EEC ที่ดึงไปดูเองนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่
0: ประเด็นไหนฮะ
1: เรื่องที่ไปที่รัสเซีย
0: อ๋อครับครับอ
1: ๋
0: อกรณีว่าจะต้องไปจับมือกับคุณมาเนต
1: ต้องไปจับมือกับคุณมาเนตอีกแล้ว
0: ครับ
1: นายกก็ต้องรีบพูดง่ายๆว่าดักไว้ก่อนเลยดักทางไว้ก่อนเลย
0: ก็พอรอบที่แล้วนี่เป็นบทเรียนเลยครับเพราะว่าฝ่ายเราเนี่ยไม่มีภาพวันนั้นออกมาเลยนะพี่เบสารแล้วไปขุดค้นมาสื่อไทยไปขุดค้นมาจากสื่อของกัมพูชาครับว่าเอามีจับมือกันมียิ้มโอภาปาสายกันคุณคุยอะไรกันเนี่ยจนคุณรัชดาธนาลีเด็กต้องออกมาแจงเลยฮะเป็นมารยาทในการจับมือเท่านั้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในห้องรับรองเข็นหน้ากันผู้นำทุกคน
1: คือมันก็ผมคิดว่านักข่าวในห้องนั้นไม่น่าจะมีนะ
0: ครับ
1: ก็เข้าใจว่าทีมงานของบุญมาเด่นน
0: ะ
1: ก็คงจะถ่ายแล้วก็ส่งให้กับสำนักข่าวของกัมพูชาเขาสำนักข่าวกัมพูชาเขาก็นำเสนอต
0: ่
1: อสาธารณะแต
0: ่เราก็เห็น
1: ในขณะของไทยไม่มีของไทยมีก็ประหลาดแล้วไม่มีก็ไม่มีก็ถูกละแต่ว่าพอมันออกสู่สาธารณะไปมันก็ไปกันหมดอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณอนุทินเนี่ยวันนี้ช่วง 9:30 ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่โรงแรมที่พักที่เมืองคาซานคุณอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะฮะหรือว่าอาเซียนรัสเซียCommemorative Summit ระหว่างวันที่16-19ที่16-19นี้นะก็คือถึงวันศุกร์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: บอกว่าน่าจะเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้พบกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
0: ก็คงได้พบแล้วครับเพราะว่าอาเซียนไปทั้งหมดนี่ครับจะคุยกับรัสเซียฮะ
1: ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรเพราะในการประชุมอาเซียนที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามก็ได้พบกันไปแล้วยืนยันว่าจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอะไรเสียหายหรือทำให้ประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องของอธิปไตยและการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามนายกถึงกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นายกก็บอกว่าฝ่ายไทยก็ได้ตั้งคณะที่จะเป็นตัวแทนไปเจรจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2ท่านประกอบไปด้วยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศและคุณทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวต
0: ครับ
1: เพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาคบังคับในกรอบของอันครอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติ
0: ครับ
1: เมื่อถามต่อถึงการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนายกกล่าวว่าก็ได้ตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้ง2ท่านเป็นฝรั่งทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเป็น
0: เยอรมัน
1: เ
0: ใช่ไหม
1: เยอรมันท่านหนึ่งแล้วก็แอฟริกาใต้ท่านหนึ่ง
0: ครับใช่ครับ
1: เป็นอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลทั้งคู
0: ่ครับ
1: เรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลพร้อมขอให้ทุกคนทำมาหากินตามปกติรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
0: ครับครับ
1: ต้องรีบชี้แจงอะไรต่างๆ
0: ต้องได้เจออาจจะต้องจับมือและอาจจะต้องมีภาพออกไปเพราะฉะนั้นยืนยันในอธิปไตยของไทยเรานะฮะจะปกป้องอธิปไตยของเราจนถึงที่สุดนะฮะนายกบอกอย่างนั้นครับจะไม่ให้เราเสียปัญไม่มีปัญหาเลยคนไทยไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะเรื่องอธิปไตยการเตรียมความพร้อมหากมีการปะทะกันเพราะว่าช่วงนี้มันสถานการณ์มันค่อนข้างน่ากังวลไงพี่เบสารมันมีหลายประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบกันครับประเด็นแรกนะพี่เบสารก็คือเรื่องที่ไอ้ BSQ ทหารชุดใหม่ของเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จแล้วมันจะมีท่ากบท่าคลานท่าอะไรเห็นไหมเราจะมีให้เห็นเขาโพสต์ภาพกันออกมาฝึกเสร็จแล้วเตรียมส่งมาชายแดนอันนี้นับพันนับหมื่นเลยนะสองประเด็นของมหาอำนาจที่มอบรถถังที่รุ่นอัปเกรดเนี่ยนะฮะไอ้ T59D ให้กับกัมพูชาเป้าหมายเนี่ยจะให้เป็น100คันเลยนะแต่ว่าส่งรถแรกมาก่อน39คันมีกล้องมองกลางคืนปรับปืนใหญ่จากเดิม100มิลลิเมตรเป็น105มิลลิเมตรแล้วก็ระยะยิงไกลทั้ง 5,000 เมตรอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็สมเด็จฮุนเซนที่มาบ้านหลังคาเขียวศูนย์อพยพคนที่ออกไปจากหนองจานหนองย่าแก้วเนี่ยแล้วก็ไปปลุกเลือดรักชาติอ่ะไม่ต้องกลัวอยู่ตรงนี้อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเราจะทวงแผ่นดินคืนด้วยการเจรจาถ้าไม่สำเร็จใช้กำลังเราก็พร้อมเนี่ยพี่ไพศาลมันก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็ห่วงกันคนชายแดนก็ห่วงกันว่าเอ๊ะกัมพูชาคิดอะไรอยู่ต้องการที่จะให้มันเกิดเหตุปะทะรอบ3เพื่อจะดึงเราเข้าไปสู่เวทีนานาชาติอีกหรือเปล่าไงครับ
1: อืม
0: นายกก็เลยดักคอไว้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีภาพมาแล้วก็คนก็วิจารณ์กันไปยุบยับแล้ว
0: ครับครับ
1: โดนอลีอธิบายล่วงหน้าไว้เลยว่าโอกาสสูงยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องจับมือกัน
0: ครับ
1: แต่คงไม่ถึงก่อนกันแน่นอนอันนี้ผมบอกคือถ้าผู้นำชาติอื่นๆนี่อาจจะมีถึงก่อนเลยนะ
0: ครับ
1: สนิทกับคุณลุงซินมากๆ
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: อาเซียนด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: ใครบ้างที่ผมว่ามีโอกาสถึงขั้นไม่จับมืออาจจะถึงขั้นกอดเลยน่าจะมีใครนายกลาวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอ้โห
1: มีโอกาส
0: ครับ
1: พบกันหลายครั้งนะ
0: ใช่ครับ
1: นายกมาเลอันวาอิบราฮิมไม่แน
0: ่ครับ
1: เพราะมันก็มีเรื่องล่าสุดนี้ก็
0: มีปัญหาเรื่อง
1: มีเสม็นเรื่องกุ้งเรื่องปลาอะไรกันอยู
0: ่ก็ทางคุณสุริยะกำลังจะเร่งเจรจาอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เรื่องปลากระพงของเขาเนี่ย
1: ต่อไปแล้วก็ไม่คุยนี
0: ่ก็ใช่ไงพี่ไพศาล
1: แล้วก็ต้องให้แบบก็เลยพูดบอกถ้าอย่างนั้นผมยังไม่เจรจาก็ให้คุณสุปจีช่วยหาตลาดสำรองไปก่อน
0: เราจะยื่นเรื่อง
1: นี้ช่วยไปก่อน
0: เราจะยื่นเรื่องไปที่ระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะอะไรฮะเรื่องของปลากระพงเราเคลียร์กับเขาเสร็จไปแล้วเนี่ยซึ่งคุณไม่สมควรมาแบนไอ้5สายพันธุ์กุ้งไทยแล้วอ่ะครับคุณจะต้องคุยกันแล้วครับแต่ก็ยังไม่พร้อมคุย
1: ใช่
0: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาล
1: ครับ
0: นายกที่อยู่รัสเซียเน
1: ี่
0: ย
1: เรามีข่าวกฟผ.อะไรอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยว
1: กฟผ.กฟผ.
0: เดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยดีกว่าก็ได้นะฮะ
1: ใช่คร
0: ับทางกฟผ.ฮะคุณผู้ฟังครับเขาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินครับคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.ครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ดำเนินมาตรการขยายเวลาค้างชำระค่าน้ำเป็น2รอบบินจากเดิมเนี่ย1รอบบินโดยกปภ.จะยังไม่ตัดน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการน้ำประปาได้อย่างเพียงพอและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมลูกค้าของกปภ.234สาขาในพื้นที่74จังหวัดทั่วประเทศครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569หรือว่ารอบบินเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2569นอกจากนี้นะครับกปภ.ยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆก็ได้แก่ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ 15% การให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศโดยติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.ได้ผ่านทาง Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลนายกที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะฮะยังแจงข้ามประเทศมาเลยนะฮะประเด็นเรื่องของ EEC อ่ะพี่ไพศาล
1: อ๋อครับ
0: ที่ขอดึงจากคุณพิพัฒน์มาดูเองอะฮะ
1: ไปดึงการกำกับดูแลของคุณพิพัฒน์มาดูแลเองนะ
0: ครับครับ
1: เขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเรื่อง CP หรือเปล่าน
0: ั่นแหละครับครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับ

0: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับ
3: คือนอกเหนือจากประเด็นที่ท่านนายกได้ชี้แจงกรณีฮุนมาเด็ดแล้วว่าจะต้องเจอกันอาจจะต้องจับมือกันภาพที่ออกไปคนไทยอย่าได้วิตกกังวลเนี่ยนะฮะพี่ไพศาลอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านนายกแจงข้ามทวีปมาเลยเนี่ยก็คือประเด็นมติครม.เมื่อวานนี้ไงฮะที่ขอเอาเรื่องของ EC มาดูแลเองนะฮะแล้วก็ถอดคุณพิพัฒน์ราชกิจประการไปคือข่าวเนี้ยผู้สื่อข่าวของเราส่งมา2รอบนะพี่ภิสารรอบแรกเนี่ยส่งมาว่าเป็นการแถลงแล้วก็ให้ข้อมูลโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับ
4: อ
3: ีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงต่อมาส่งมาใหม่ฮะข้อความคล้ายเดิมเลยครับแต่ว่าขึ้นหัวว่าคุณอนุทินเป็นคนชี้แจงเองฮะก็ชี้แจงข้ามทวีปมาถึงมติครม.ครับที่รับทราบการยกเลิกไม่ให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยได้ดึงกลับมาดูแลเองครับซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งกับคุณพิพัฒน์เพื่อจะกลบกระแสฮะว่ามีปัญหาอะไรเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมแล้วจากนี้จึงเป็นขั้นตอนการนำเสนอขายให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือว่าการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดมากกว่าคุณอนุทินบอกอย่างนั้นครับอีกทั้งยังมีโอกาสได้พบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยแล้วก็ให้พื้นที่ EEC เนี่ยนะครับเสนอนะฮะมากที่สุดครับคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทคุณพิพัฒน์เพราะว่าคุณพิพัฒน์มีงานอีกจำนวนมากจึงถือเป็นการช่วยกันทำงานครับอันนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงข้ามทวีปมาครับพี่ไพศาลฮะครับก็เหมือนจะเป็นเซลแมนเองอ่ะนายกบอกอย่างนั้นฮะในสถานะของนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมขายโครงการประเทศไทยอยู่แล้วนะก็จะนำ EEC นี่แหละมาเป็นโปรเจกต์นำไปขายกับนักลงทุนต่างประเทศก็จะนำเสนอโปรเจกต์ EEC ในมุมมองใหม่ๆเพราะว่านายกมีโอกาสเดินทางแล้วก็พบปะผู้นำหลากหลายอยู่บ่อยครั้งอะครับ
4: แถลงสั่งเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดให้สื่อถามเลย
3: ไม่ได้เปิดให้สื่อถามครับ
4: อ๋อถ้าสื่อถามก็สื่อถามจะถามว่าอ้าวไม่ใช่เรื่องที่คุณพิพัฒน์ไม่ยอมแก้สัญญาให้กับ CP ก็ไอโครงการรถไฟฟ้า
3: สามสนามบินใช่ไหม
4: หรือเปล่าคะ
3: ครับ
4: เนี่ยต้องสื่อต้องถามนะแบบนี้นะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเขาวิจารณ์ว่าอย่างนี้ว่ามันคลาคซังกันอยู่อย่างเนี้ย
3: ครับ
4: นะจะแก้หรือไม่แก้หรือยังไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่เอา
3: คุณพิพัฒน์ไม่ตัดสินใจเลย
4: มันยังไม่ตัดสินใจ
3: ครับ
4: อาจจะไม่ตัดสินใจหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบได้เอาเป็นว่ามันหยุดนิ่งอ่ะมันไม่ไปข้างหน้ามันจบก็ไม่จบยกเลิกกันไปเลยยกเลิกสัญญากันไปเปิดประมูลใหม
3: ่ครับ
4: หรือว่าจะแก้ไขสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
3: ครับ
4: อย่างคนนี้เขาสงสัยว่าเป็นเรื่องนี้หรือเปล่า
3: ครับ
4: ที่ทำให้นายกก็ถูกทางภาคเอกชนก็กดดัน
3: ครับ
4: จนกระทั่งในท้าย

0: ที่สุดนายกก็ต้องขอเข้ามาคุมเองเพื่อที่จะได้มาเคาะตรงนี้ได้ครับ
1: เพราะเรื่องนี้ที่ไม่แก้สัญญาให้กับกลุ่ม CP เนี่ยนะฮะเพราะว่ายืนยันว่าจะให้เป็นไปตามสัญญาเดิมถ้าเอกชนยังไม่พอใจกับสัญญาที่ทำกันไว้เดิมฮะทางภาครัฐเองก็เปิดช่องเอกชนสามารถขอบอกเลิกสัญญาได้นะครับหากไม่สามารถทำตามข้อตกลงกันได้นะครับแต่ว่าทาง CP เองเนี่ยก็เขายังไม่ได้ตัดสินใจตรงนี้ครับ
0: ยกเลิกเขาก็เสียหายเดินหน้าเขาก็เจ๊ง
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: เขาก็อยากจะหาทางออกที่มัน
1: รัฐบาลกัน
0: ก
1: ็
0: ได้โครงการด้วยเขาก็ยังเดินหน้าได้ก็เหมือนจะได้อย่างนั้น
1: อ่าฮะก็การตัดสินใจระดับผู้นำเนี่ยนะฮะก็คือนายกก็ดึงเรื่องของการดูแลโครงการ EEC มาบริหารจัดการด้วยตัวเองฮะเพื่อควบคุมทิศทางโครงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นโอ้ถ้าลักษณะนี้มันกี่ปีแล้วพี่วิสาร7 8ปีหรือ9ปีเน
0: ี่ย8ปีแล้ว7 8ปีแล้วสมัยลุงตู
1: ่ครับ
0: สมัยลุงตู่เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่ลุงตู
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่ลุงตู่ที่พลังประชารัฐด้วยนะเป็นลุงตู่คสช.ด้วยซ้ำแบบ
1: ครับ
0: น่าจะ 7-8 ปีละคือถ้าเดินหน้าตามไปสัมปทานเนี่ย
1: ครับ
0: มันควรจะเรียบร้อยหมดละเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมันควรจะเราควรจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบไปแล้ว
1: ดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาว
0: อุตภาวสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ย
1: ครับ
0: มันน่าจะมีรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครบถ้วนไปแล้ว
1: ครับปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางส่วนต่อขยายยังไม่เริ่มเลย
0: ใช่ยังไม่ได้นับหนึ่งเลย
1: ครับ
0: เสียเวลาไปเปล่าๆพี่ๆก็คราวนี้มันจะจบปิดยกเลิกสัญญากันหรือว่าอะไรยังไงเพราะมันน่าจะควรจะต้องหาข้อสรุปได้โดยเร็วแล้วให้เร็ว
1: สถานะนะพี่ไพศาลครับสัญญาแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วอยู่ระหว่างการรอตอบรับจากกลุ่มเอกชนคู่สัญญาเพื่อหาข้อสรุปขั้นตอนสุดท้ายก่อนเดินหน้าการก่อสร้างซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันยังนิ่งอยู่ตรงนั้นนะไอ้โครงการมีกำหนดแล้วเสร็จปี72นี้แล้วนะครับนี่69เข้าไปแล้วครับ
0: จริงๆเขาบอกจบปีไหนนะ
1: โครงการจะแล้วเสร็จปี72ครับ
0: อันนี้คือยืดมาใหม่แล้วนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: สามปีสี่ปีนะ
1: ครับระยะทางของโครงการ3สนามบินนี้นะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวเนี่ยใช้โครงสร้างและก็แนวทางเส้นทางเดิมของแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ฮะปัจจุบันร่วมกับการสร้างส่วนถกขยายใหม่ก็เป็นระยะทางรวมๆแล้วเนี่ย220กิโลเมตรมูลค่าการก่อสร้าง 224,544 ล้านบาท
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหคือคุณรงว่าไงเชิญ
1: ผมนึกย้อนไปถึงโครงการโฮปเวลเลยพี่ไพศาล
0: ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
0: ยังไม่มีเสาสักต้นเดียวยังไม่มีอะไรก็รถไฟเขาต้องเคลียร์เส้นทาง
1: เคลียร์คน
0: ส่งมอบพื้นที่อันนั้นมันก็ไม่ได้สมมติว่าไม่ได้เริ่มโครงการมันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
1: ครับ
0: แต่โฮเวลเนี่ยมันตอกเสา
1: แต่ไอ้เสาที่มันตอกพี่เบสารตอกเช่นที่เรียกว่าขึ้นมาโดเดนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะตั้งแต่โยมราชไปจนถึงใกล้ๆดอนเมืองอ่ะแค่นั้นนะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามอยู่นะคมนาคมพาไปตรวจโฮเวลถี่มากบ่อยมากนะฮะไปตรวจครั้งหนึ่งก็จะมีการหล่อเสาเพิ่มมาสักเสาหนึ่งครึ่งเสานะฮะสุดท้ายไปทางหล่อเสาเพิ่มเติมไม่ได้เอารถไฟฟ้ามาโชว์เป็นหัวรถจักรเนี่ยมาโชว์ตรงนี้แหละไอ้ตรงบางซื่อพี่ไพศาลแล้วตอนนี้เห็นว่าไอ้หัวเนี่ยมันไปอยู่นู่นนะฮะแถวๆลาดกระบังแถวๆชลบุรีนู่นนะไปวางขายอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเคยขับผ่านไปแล้วเห็นไอ้นี่มันรถไฟฟ้านี่ประมาณนั้นฮะแล้วตอนนี้มีรถไฟสายสีแดงอยู่ที่เราวิ่งกันทุกวันเนี่ยนะไอ้เสาโฮเวล
0: ก็วิ่งลอยอยู่เหนือโฮเวลนะ
1: ใช่ครับไอ้เสาโฮเวลเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังตัดออกไม่ได้เลยนะครับเพราะมูลค่าการรื้อเนี่ยเป็นพันล้านฮะ
0: เห็นว่าไหลใช้เงินเยอะอยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: การรถไฟก็ไม่มีความไม่ร่ำรวยพอไม่มีเงินยังขาดทุนอยู่อ่ะไม่มีตังค์จะไปรื้อ
1: ครับก็เลยเป็นอนุสรณ์อยู่อย่างเงี้ยครับ

0: จ่าย
1: แต่ว่าปรากฏว่าคดี
0: ความ คงอยู่อีกนานนะคงอยู่อีกนาน
1: อีกนานครับปรากฏว่าคดีความที่กอร์ดอนบูเขาฟ้องอ่ะพี่ไพศาลเราแพ้เขานะ
0: ฮะก็ยังใช้ช่องทางอะไรกันพยายามจะดิ้นรนไม่จ่ายอยู
1: ่ครับ
0: จนบัดนี้ก็ถึงว่าอนุญาโตตุลาการบอกต้องจ่ายให้เขาเท่าไหร่นะหมื่นกว่าล้านด้วยกัน
1: ครับ
0: ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วก็สู้กันศาลปกครองสูงสุดก็จบไปหมดละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกเขาพลิกเกมพลิกอะไรต่างๆเนี่ยที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเขาบอกว่าเขาใช้ความเป็นนักกฎหมายเข้ามาพลิกอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เลยยังไม่มีเห็นว่ายังไม่จ่ายยังต้องมีคดีที่ต้องไปสู้กันในชั้นศาลต่อเนี่ยกระบวนการยังไม่จบ
1: ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่รู้จะจบยังไงกันแต่ต้องในท้ายที่สุดแล้วต้องจ่ายหรือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วก็สามารถไม่จ่ายได
1: ้เห็นล่าสุดนะพี่พิสารเขาบอกว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตที่เคยมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟใช้ค่าเสียหาย 24,000 ล้านบาทครับเนื่องจากคดีมันหมดอายุความทางกฎหมายไปแล้วฮะ
0: มันก็มีช่องที่ไปพลิกเพิกอะไรขึ้นมาได้ก็โอเค
1: ครับ
0: แต่ว่าคู่กรณีเขาเป็นต่างชาตินะ
1: ครับ
0: ก็ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเราเคยมีกรณีอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ไอดอนเมืองโทเว
1: เดี๋ยวเราก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่เหรอฮะ
0: เรารู้สึกมันมีฝรั่งที่เป็นเยอรมันเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่จ่าย
1: ครับ
0: ไม่จ่ายเขาก็ไปฟ้องทางแพ่งที่ศาลที่เยอรมันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ศาลบังคับยึดทรัพย์อะไรที่เป็นไทยที่อยู่ในเยอรมัน
1: อ๋อเหรอฮะ
0: แล้วก็เกิดเรื่องราวแบบเสียหายอะไรผมไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องว่ากฎหมายไทยเนี่ยเราสู้แล้วเราสามารถที่จะไม่จ่าย
1: ครับ
0: ถ้าคู่กรณีเราเป็นต่างชาติเนี่ยไปฟ้องที่ประเทศเขานั่นแหละ
1: อ๋อ
0: คราวนี้ธุรกิจหรือทรัพย์สินอะไรของรัฐบาลไทยถ้าไปปรากฏอยู่ในประเทศนั้น
1: อ๋อที่มันเคยมีข่าวใหญ่จุดๆๆนั่นใช่ไหมฮะอ๋อ
0: เราไม่ต้องอธิบาย
1: ครับครับ
0: แต่ว่าเคยมีเหตุอยู่อ่ะ
1: ครับ
0: อันสืบเนื่องมาจากเนี่ยเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ใช่ว่าพอกฎหมายไทยตัดสินแล้วว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องจ่ายให้คู่กรณีที่เป็นต่างชาตินะ
1: ครับ
0: แล้วมันจบกันไปนะค
1: ือ
0: จบในประเทศไทยเนี่ยจบจริงนะ
1: ครับ
0: แต่ในประเทศเขาเนี่ยเขาไปฟ้องร้องวันนี้ถ้ามันมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการไทยนะในประเทศเขาเนี่ยเขาก็ขอให้ศาลไปยึดตรงนั้นมาได้เพื่อมาชดใช้ให้เขา
1: ครับโอ้อันนี้อย่างโครงการดอนเมืองโทเวเนี่ยเป็นประเด็นที่เราไปสร้างถนนไปแข่งกับเขาใช่ไหม
0: ดอนเมืองโทเวตอนนั้นเนี่ยมันฟ้องฝรั่งมันฟ้องด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเราไม่ให้ขึ้นราคาหรือยังไง
1: อ๋อฮะ
0: ไปไม่ให้ขึ้นราคาแล้วทำให้เขาต้องขาดทุนเสียรายได้ก็ฟ้อง
1: ตามกำหนดไอ้โครงการของเขาจะมีรถวิ่งเท่าไหร่แล้วไปมีถนนคู่ขนานตรงนั้นเนี่ยรถมันไปใช้ตรงนั้นแล้วก็ไม่มาใช้โครงการเขาก็ฟ้องตรงนั้นด้วย
0: อันนั้นด้วยมีด้วยมีไปทำไปทางดงทางด่วน
1: ครับ
0: อะไรนะไอ้ด่วน2อะไรนี่นะที่ออกไปบางปะอินอะไรใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ไอ้ของเขาบอกโทเวเขาจะไปบางปะอินเขาจะไปทางนี้เหมือนกันไงเขาถือว่าทางนั้นก็แย่งรถเขาออกไป
1: ครับ
0: ออกนอกเมืองไป
1: ครับ
0: เขาก็ฟ้อง
1: อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งนะฮะในเรื่องของการขึ้นโครงการของภาครัฐโดยเฉพาะนักการเมืองที่อยากจะทำบิ๊กมหาโปรเจกต์กับพี่ไพศาลเราสามารถจูงใจด้วยสัญญาที่เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาหลายโครงการที่พอสุดท้ายไปทางมันไปไม่ได้เนี่ยถูกฟ้องคดีกันรัฐมักจะแพ้ครับ
0: ครับคือในยุคหนึ่งเนี่ยมันก็เรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีแผนกลาง
1: ครับ
0: เราไม่มีแผนกลางเนี่ยคุณณรงค์นึกถึงภาพนะเอกชนการทางพิเศษก็ให้เอกชนเอาสัมปทานทำดอนเมืองโทเวนะ
1: ครับ
0: แหมก็ทำไปก็กลุ่มทุนก็เป็นกลุ่มทุนที่เขาสนิทกับพรรคการเมืองใหญ่ขนาดนั้นอยู่พรรคหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เขาทำเสร็จแล้วก็นักการเมืองอีกท่านหนึ่งเนี่ยมาคุมกระทรวงคมนาคมก็ไปขึ้นโครงการโฮปเวล
1: ครับ
0: โฮปเวลเนี่ยไม่ใช่ทำรถไฟยกระดับขึ้นไปนะ
1: มีทางด่วนบนนู้นด้วย
0: บนข้างบนมีทางด่วน
1: ใช่ครับ
0: คุณนึกถึงภาพเออมันก็จะมีทางด่วนที่แบบมันแข่ง
1: คู่กันเลย
0: คู่กันเลยกับไอ้ดอนเมืองโทเวว
1: ิภาวดีกับรางรถไฟเลยฮะ
0: ครับเสร็จแล้วก็ยังมีไอ้นี่นี่ส่วนต่อขยายเป็นในทางด่วนอะไรสองน่ะ
1: ครับ
0: ที่ออกจากไอ้ตรงผ่านเมืองทองธานีออกไปนู่นเลยอ่ะ
1: ครับเชียงราก
0: ออกไปเชียงรากเลยนู่นอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ก็ออกพาออกไปสายเหนือเช่นกันเนี่ยออกไปทางบางปะหันก็อะไรเนี่ย
1: ถ้ารถติดวิภา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นนะครับต้อนรับทุกท่านครับมหานครรอบทิศอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสวัสดีใน Facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับนะเราจะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะใครมีอะไรก็มาได้เลยนะฮะพี่อเนกแซวมาพี่กวยคุณโด้งสุดยอดมาจัดรายการทันนึกว่าชมว่าเล่าข่าวเก่งเปล่าชมว่ามาจัดรายการทันวันนี้ขอบพระคุณครับพี่แสดงว่าติดตามกันตลอด
3: แฟนคลับตัวจริงเนี่ย
2: ตัวจริงจะรู้ว่าเช้าก็ไม่ค่อยทันกลางคืนก็ยังไม่ทันอีกแต่ก็มาตลอดนะ
3: ไม่เคยขาดนะ
2: มาตลอดมาตลอดแต่มาไม่ค่อยทัน
3: รักกันนานๆนะรักน้อยๆเดี๋ยวรักกันนานๆนะ
2: เออ
3: รักน้อยๆไม่ต้องรักมากหรอก
2: เออแต่พูดคุย
3: รักกันไปอยู่กันไปนานๆได้ไหม
2: แซวกันอย่างนี้ได้นะครับมาเลยชอบนะฮะพี่ๆแซวว่า FC กันตัวจริงนะอ่ะลุยข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ก็เดี๋ยววันที่19มิถุนายนวันศุกร์นี้นะที่เขาบอกว่าจะมีการลงนามยุติอะไรเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางกันแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำมันนี่ก็ลดใช่ไหม
2: ครับ
3: นี่เราก็ปีก็เอ๊ะจะเรือด่วนเนี่ยเขาจะลดไหมลดแล้วโด่งออกมาประกาศแล้วออกมาประกาศแล้ว
2: มันลงเอาเลยนะช่วงนี้นะ
3: ลงเอาเนี่ยดีขอวันที่19อย่าล่มเลยโด่งเนาะมันไม่ไหวแล้วว่ะถึงแม้ว่าจะลงนามแล้วมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ว่าทำทีทันใดเนาะทางวันนี้ทางนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนะคะก็วันอาทิตย์20วันเสาร์นะคะบริษัทในจะมีการปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทจากราคาเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลงตอนนี้อยู่ที่10.80 บาทต่อลิตรนะคะอันนี้เขาอ้างอิงเงินที่เกิดมิถุนายนนะคะลง40.80 บาทต่อลิตรนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้าเกิดลงอีกก็อาจจะลดอีกนะคะโดยตอนนี้เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจาก19 บาทก็ลง18 บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก24 บาทแล้วลงเป็น23 บาทต่อสายนะคะเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก17 บาทแล้วลงเหลือ16 บาทค่ะส่วนเส้นทางนนทบุรีสาทรนะคะจาก24 บาทแล้วลงเหลือ23 บาทนะคะเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก36 บาทเหลือ35 บาทแล้วก็เรือธงแดงนนทบุรีสาทรจาก33 บาทแล้วลงเป็น32 บาทแล้วก็ห้อยท้ายด้วยนะคะว่ากรณีที่มีการปรับราคาน้ำมันลงเนี่ยก็จะปรับลดอัตราค่าโดยสารอีกต่อไปนะอันนี้แฟร์ดีนะคะตั้งแต่วันที่20คือวันเสาร์นี้นะคะ
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: พาไปดูปัญหาครอบครัวนะครับที่บุรีรัมย์ครอบครัวนี้ครับพี่นะฮะเป็นรองสารวัตรจราจรนะก็แยกทางกับภรรยานะครับแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งก็แหละนะครับคือแกมีลูกกัน2คนนะคนหนึ่ง5ขวบคนหนึ่ง9ขวบนะฮะเห็นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือแกบุกมายิงภรรยากับแม่ยายนะยิงเมียตายนะแม่ยายสาหัสนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาเคลียร์กันเรื่องว่าใครจะได้ลูกไปดูแลนะก็ชีวิตคู่เนาะพออยู่กันไม่ได้แล้วก็แยกกันไปแต่ทีเนี้ยเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยากที่จะเลี้ยงดูลูกนะครับอยากได้ลูกอยากให้ลูกอยู่ด้วยพูดง่ายนะฮะปรากฏว่าน่าจะเคลียร์กันตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับฝ่ายทางรองสารวัตรก็เลยก่อเหตุนะครับโอ้โหยิงภรรยาเลยนะฮะรวมถึงยิงแม่ยายด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ3:00 นที่ผ่านมานี่เองนะครับที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตนะครับในเขตเทศบาลเมืองนางรองผู้ตายนะครับอายุ39ปีชื่อว่านางสาวตีระยาถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดนะครับส่วนแม่ยายอายุ58นะฮะกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไหปลาร้าอาการสาหัสนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปส่วนรองสารวัตรจราจรนะครับร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์อายุ43ปีนะครับอยู่ที่สภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังเกิดเหตุเนี่ยแกโดนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับลุมประชาทันเหมือนกันเพราะว่าทำผู้หญิงอ่ะถึงจะเป็นเรื่องในครอบครัวเนาะโอ้แต่เอาปืนไปยิงผู้หญิงในชาวบ้านก็รับไม่ได้เจ้าตัวนี่ก็น่วมเลยเหมือนกันนะครับโดนล็อกตัวแล้วก็ลุมประชาทันเพราะว่าชาวบ้านกลัวว่ามีปืนเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุ้มคลั่งไปยิงคนอื่นอีกนะครับโอ้เหตุการณ์นี้ก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าเลยนะครับเนาะลูกสองคนยังไงฮะเนี่ยเมียเสียชีวิตแม่ยายก็ยังสาหัสแล้วเดี๋ยวตัวเองติดคุกแล้วเดี๋ยวลูก2คนจะยังไงฮะเพิ่ง5ขวบกับ9ขวบโอ้โหครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: ในเรื่องเตือนนะคะสำหรับใครที่ต้องการรถสมัครแบบรถอย่างต้องการรถกระทันหันเลย
2: เหรอผมเองผมยังไง
3: รถเร็วแล้วก็คือเดี๋ยวทำให้มันเห็นผลโดยตรงอ่ะว่าคนนี้เกิดขึ้นกับสาวจีนอยู่ที่เมืองหังโจวมณฑลเจ้อเจียงซื่อจื่อเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ25ปีชื่อชิงชิงมีน้ำหนัก55กิโลกรัมแต่ว่าสูงแค่155ไงก็เลยตัดสินใจแล้วก็หมักด้วยตัวเองวางแผนควบคุมอาหารอย่างดีเลยให้เข้มงวดที่สุดเลยคือจำกัดอาหารในวันธรรมดาคือกินนิดเดียวจะคุมไว้แค่800แค่กินแค่800แคลอรี่ต่อวันนะคะจะกินผักต้มอกไก่ผลไม้และจะใช้วันอาทิตย์คือเรียกเป็นวันชีทเดย์วันอาทิตย์อ่ะคืออด6วันเลยรวดเลยแล้ว1วันเนี่ยอยากกินอะไรก็กินเต็มที่เลยทั้งหม้อไฟไก่ทอดบะหมี่รสเผ็ดนะคะปรากฏว่าเดือนเดียวได้ผลเลยลดไปถึง7กิโลกรัม75กิโลกรัมใช่แต่หลังจากนั้นสิร่างกายก็เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเพราะวันที่7เนี่ยเขากินแบบไม่บรรยาบรรยังนะกินไก่ทอดอย่างมากเลยในช่วงเที่ยงกินบะหมี่รสไก่เผ็ดอีก2ห่อในช่วงเย็นตัวเองก็เลยเริ่มมีอาการไม่สบายท้องเอวแล้วก็หลังแล้วก็เกิดอาการรุนแรงจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันแล้วก็การอดอาหารเป็นเวลานานแล้วก็กลับมากินอาหารหนักในวันเดียวเนี่ยทำให้ตับอ่อนต้องทำงานหนักผิดปกติก็เลยแทนที่จะลดหนักนั้นก็เลยมีปัญหาสุขภาพอย่างร้ายแรงเลยหมอก็เลยเตือนบอกว่าการควบคุมอาหารเนี่ยแม้ว่าจะลดแคลอรี่จะการลดแคลอรี่จะมีประโยชน์จะมีประโยชน์เพื่อทำอย่างเหมาะสมแต่การลดหนักแบบถูกต้องเช่นอดอาหารมันนานหลายวันแล้วมันกินจำนวนมากในวันเดียวเนี่ยอาจจะสร้างความเครียดให้กับระบบย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ด้วยอันนี้ก็ถือนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ไม่ควรจะเอาเป็นตัวอย่างค่ะค่อยๆทำเสร็จค่อยๆเป่าแล้วก็ออกกำลังกายดีที่สุดละโด้งเนาะ
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: ความคืบหน้านะครับกรณีสามเณรที่ออกมาแฉนะครับว่าถูกพระวัดดังในจังหวัดกำแพงเพชรเตะคางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะ
3: เด็ก
2: สุ
3: บ
2: ุ
3: รีงัวน้องบอกว่าเด็กแค
2: ่อันนั้นอันนู้นแต่อันนั้นอีกจังหวัดนึงอันนี้อีกเคสนึงเหมือนกันพี่กล้วยมีที่เกี่ยวกับพระเนี่ย2เรื่องแต่เรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยนะอันนี้เรื่องนี้เราไม่ได้เล่าแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นะเขาบอกว่าทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนสามเณรด้วยกันนะพระไม่ได้ทำอะไรหรอกนะครับแต่ที่ไหนได้เขาบอกวันนี้คดีพลิกแล้วนะฮะเขาบอกว่าถูกพระในวัดเนี่ยแหละทำร้ายร่างกายนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสามเณรเอก็ยอมรับแล้วนะครับว่าบาดแผลที่เกิดตามตัวเนี่ยไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนเนรนะอย่างที่วัดกล่าวอ้างหรอกนะครับแต่เกิดจากมีหลวงพ่อลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่คางเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีนะฮะหลังลายหมดเลยนะครับ เนื่องจากตนเองเนี่ยทำความผิดพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลเออนะครับเมื่อวานอีกเคสนึงนั่นเรื่องของสูบบุหรี่เนาะ
3: เออสูบบุหรี่
2: ถ้าสูบบุหรี่
3: ตัวนั้นเรื่อง
2: เออนะครับก
3: ็เอาชิงเด็กอะไปบวชเนรนะก็อย่าไปอะไรขึ้นงวดหรือว่าอะไรเงี้ยเด็กก็คือต้องการได้แค่ว่าวันหยุดติดภาคเรียนหรืออะไรเงี้ยก็จะเออเข้ามาภาคเรียนก็ต้องใจดีกับเด็กด้วยนะ
2: ต้องตักเตือนดีๆแต่เรื่องนี้มันก็เรื่องใหญ่นะพาหญิงสาวเข้ามานั่งในกุฏิเนาะกระทั่งที่ตัวเองเป็นเนนอยู่อ่ะเออแต่เพียงแต่ว่าวิธีการจะไปถึงกับขนาดโอ้โหเอาบุหรี่จี้เอาไม้กวาดตีอย่างเงี้ยมันก็ดูโหดเกินไปอ่ะ
3: ใช
2: ่เออแต่ว่าด้วยเหตุผลทั้งที่เรื่องที่เมื่อวานเราเล่ากับเรื่องวันนี้มันก็เหตุผลมันก็หนักหนาสาหัสนะ
3: หมายถึงว่ามันก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะลงโทษก็ไม่ควรจะเกินกว่าเหตุ
2: ครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: โอ้วันนี้เกิดเหตุระทึกเลยที่ทางข้ามรางรถไฟมีเวลาเกิดเหตุคือว่ามีรถเมล์ชนรถไฟเนาะทางข้ามการข้ามรางรถไฟมันมีเวลาเกิดเหตุอะไรก็ระทึกอ่ะว่ามีรถแท็กซี่คันหนึ่งเนี่ยไปติดค้างอยู่บริเวณทางข้ามรางรถไฟที่สถานีรถไฟพญาไทอยู่เนี่ยไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถทำให้รถแท็กซี่คันนี้เคลื่อนย้ายรถไม่ได้เลยนะคะทำให้การจราจรในพื้นที่เนี่ยติดขัดนะคะก็ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่การรถไฟก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเร่งกันเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดการจราจรและลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางเบื้องต้นตัวไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนสาเหตุเนี่ยที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติอยู่จนเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับรถแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อันนี้คงไม่มีสัญญาณว่ารถจะถ้าเกิดไม่มีสัญญาณว่าจะลงมาเนี่ยรถก็ต้องจอดก่อนถูกไหมนี่คือรถขับแอบตามปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยโอ้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยมันเลื่อนลงมาเกี่ยวกับรถแท็กซี่แล้วก็ค้างตึงเลยโอ้น่าระทึกเลยดูที่ไม่มีอะไร
4: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่องขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: ก่อนอันดับ5ทักทายนะครับพี่พี่มายาลาบสวัสดีนะครับพี่ทักทายเข้ามาเนาะพี่นงรักพี่ดองนะครับนะครับฟังบอกว่าติดตามทางฟังขึ้น95เป็นประจำนะครับพี่ดองบังคับพรนะฮะพี่สมจิตพี่ทักชัยนะครับทักทายเราเข้ามาก็สวัสดียามเย็นนะครับพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่เอกสินนะครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณแม่ผมฟังอยู่ด้วย FC ทั้งวันนะฮะมาดูเรื่องราวของบ้านพักหมาจรจัดที่พิษณุโลกนะครับก็หลังเปิดมาจะ20ปีแล้วพี่ปีนี้เข้าปีที่19จะ20ปีแล้วนะครับออกมาประกาศว่าขอจากนี้จะของดรับบริจาคสุนัขจรจัดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ที่เลี้ยงไว้เนี่ย300ตัวนะฮะ
3: ต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ย300ตัว
2: เขามีพื้นที่อยู่2ไร่เลี้ยง300ตัวทีนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจคนก็บริจาคน้อยลงน้องหมาก็ลำบากขึ้นเพราะว่าค่าอาหารวันละ 4,000 กินเก่งกันด้วยนะวันละ 4,000 เดือนนึงก็ตก 1,200 นะครับอันนี้เขาบอกยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลนะฮะ
3: ต้องเอาไปฉีดวัคซีนทำหมันอะไร
2: นี่ใช่นะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สงสารนะสงสารนะตัวพี่ปานิสราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของบ้านพักหมาจรเนี่ยนะครับบอกว่าสงสารก็สงสารแต่ตอนนี้ก็ต้องมาหันมาดูตัวเองด้วยเหมือนกันจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ารายรับที่มันเข้ามาเนี่ยยอดบริจาคเนี่ยมันน้อยกว่ารายจ่ายที่ออกไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช่วยนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับบ้านพักหมาจรปานิสรานะครับลองหากันดูนะอยู่ที่พิษณุโลกนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะคุณป้าตุ้ยที่ดูแลเนี่ยอายุ60ปีแล้วป้าตุ้ยหรือว่าคุณปานิสราเนี่ยแหละ
3: ส่วนใหญ่คนเลี้ยงสุนัขเยอะๆเนี่ยจะเนาะอายุเยอะเน
2: า
3: ะแต่เขาก็
2: ใจบุญอ่ะ
3: สงสารเลี้ยงเอาไว้
2: ใจบุญแต่เขาบอกว่าด้วยเข้าใจในเศรษฐกิจเนี่ยคนยังไม่ไหวเลยอ่ะจะมาแบ่งปันให้น้องหมาเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกัน
3: คือถ้าไปแล้วก็ช่วยเขาช่วยเงินด้วยก็จะดี
2: ใช่ครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: โอ้มาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งที่ตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมีบ่อกุ้ง50กว่าไร่นะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้จับกุ้งไม่ได้เลยจับได้แต่อะไรรู้ป่ะปลาหมอคางดำ
2: ด้าน
3: ลูกคนหาพวกคนที่ว่ามันจะเงียบๆไปแล้วไม่เลยเขาบอกว่านี่โอ้ยวันนี้เห็นไม่พี่เห็นภาพแต่ที่นักข่าวพวกนักข่าวผู้เสียงของเราส่งเข้ามานะขนลุกอ่ะปลาหมอคางดำเต็มไปหมดเลยอ่ะเจ้าของบ่อกุ้งชื่อคุณอมรวันสุขโสพลอายุ61ปีบอกว่าตัวเองเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาซื้อที่ดินแล้วก็เลี้ยงกุ้งในพื้นที่เนี้ยสมุทรสงครามนี่แหละมานานกว่า20กว่าปีแล้วช่วงแรกก็โอ้โหเลี้ยงกุ้งแล้วก็รายได้ดีเลยแหละแต่ระยะหลังเนี่ยกุ้งปริมาณกุ้งเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลังปลาหมอคางดำมาแพร่ระบาดในบ่อนะคะล่าสุดวันนี้จับปลาหมอนะคะขนาด 2-4 นิ้วน้ำหนักลงกว่า5 ตันนี่คือ 5,000 กิโลกรัมนะขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทรายได้ก็ได้ที่ 40,000กุ้งเขาได้เป็นร้อยนะโด่งระดับส่งนี่ก็ต้องมี70-80-50เนาะโอ้แล้วปรากฏว่าได้แบบปลาหมอคางดำมา 5,000 กิโลกรัมเขาบอกช่วงแรกเนี่ยปลาหมอคางดำยังไม่มากเลยแต่เวลาผ่านมาหลายเดือนเนี่ยโอ้ทำไมแพร่พันธุ์รวดเร็วเลยอ่ะทุกครั้งที่เปิดบ่อมาแทบไม่เหลือกุ้งเลย เจอแต่ปลาหมอคางดำจนมากรู้สึกว่าเหมือนต้องเลี้ยงปลาชนิดนี้แทนกุ้งมาแล้วนะคะโอ้ยส่วนคนที่เป็นผู้รับซื้อปลาเนี่ยนะคะก็บอกว่าปลาชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมากเลยเนื่องจากเมื่อเกษตรกรปล่อยพันกุ้งหรือว่าพันปูลงไปเนี่ยมักจะถูกปลาหมอคางดำกินตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กโอ้ก็เลยไม่เป็นกุ้งอ่ะเนาะก็เลยไม่โตสิปลาหมอคางดำมันกินกุ้งอ่ะเขาซื้อลูกกุ้งเนี่ยลูกกุ้งทะลุไม่กิโลกรัมเท่าไหร่เอาไปปล่อย200บาทซื้อลูกกุ้งเอาไปปล่อยลูกเล็กๆเอาไปปล่อยเลี้ยงไงเลี้ยงกุ้งในบ่อกุ้งอ่ะแล้วมันถูกปลาหมอคางดำกินอ่ะโอ้โหเราดูปลาหมอคางดำเนี่ยเขาจับมา 5,000 กิโลกรัมกิโลกรัมละขายได้กิโลกรัมละ5บาท8บาท8บาทและ40,000 40,000 มหาแล้วกุ้งเขากุ้งเขารอดไม่โดนปลาหมอกินไปก่อนเขาทุกคนต้องไปแสนเป็นล้านอ่ะหัวเสียหายก็เลยบอกว่าคนขอยภาครัฐเนี่ยมาช่วยเถอะอย่าเพิ่งปล่อยเลยไม่งั้นเนี่ยต่อไปก็ไม่มีกุ้งแล้ว
4: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกที่อเมริกาเนี่ยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะถึง 9,000 ล้านเหรียญนะขออภัยครับนะฮะก็ทางที่อเมริกาเนี่ยเขาเผยบทวิเคราะห์ล่าสุดนะครับถึงฟุตบอลโลกเนี่ยที่มีขึ้นเนี่ยนะพี่โอ้โหเขาบอกว่ากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเนี่ยนะต่างชาติเนี่ยเข้าอเมริกา 2,600,000 คนนะฮะก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกครั้งใหญ่ของอเมริกานะก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับภูมิภาคของอเมริกาเหนือเนี่ยนะประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง6สัปดาห์นะทั้งที่พักการเดินทางอาหารการจับจ่ายใช้สอยนะครับในช่วงฟุตบอลโลกนี่แหละเขาก็คาดหวังนะคาดหวังเม็ดเงินตรงนี้นะเพราะว่าคนไปคนหนึ่งมันก็ต้องใช้เงินนะพี่นะค่าโรงแรมเพราะว่าสมมติทีมชาติตัวเองเตะ3นัดเนี่ยมันกินเวลาเกือบ3สัปดาห์นะ
3: ค่ะ
2: คุณก็ต้องไปหาโรงแรมอยู่นะ
3: ก็เงินมันก็สะพัดอ่ะในพื้นที่
2: ใช่ใช่
3: การไปดูฟุตบอล
2: นะ
3: สามประเทศนะอเมริกาแคนาดาเม็กซิโก
2: โอ้โห 9,000 ล้านเหรียญนี่มันเท่าไหร่ฮะ 9,000 ล้านเหรียญ
3: คูณ30
2: เดี๋ยวผม
3: ลอง
2: คูณ
3: นิดโอ้39มีเจ็ดเท่าไหร่อ่ะ 2,000 หรือ 20,000 กว่าล้าน
2: จอดเลยครับผม
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
3: มีมาเฟียภูเก็ตนะคะต้องเชิญ2รัฐมนตรีช่วยวันนี้คุณพลันธีสุวรรณชวีแล้วก็คุณบรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปที่ภูเก็ตเลยไปที่หาดดีด้อมตำบลป่าตออำเภอเกือทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเลยนะคะก็หลังเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมีการอ้างไงเรื่องไปสร้างอะไรนะไปเก็บค่าลงหาดลงอะไรใช่ไหมไปเก็บเงินค่าลงห้องลงหาดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณพลทีเนี่ยนะคะก็ได้พูดภายหลังจากที่ลงพื้นที่หาดดีด้อมบอกว่าก็มาดูสถานที่จริงเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะว่าพื้นที่

0: นใดของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปก.พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้นะคะซึ่งทางคุณชนพีก็บอกด้านหลังที่ให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เอกสารสิทธิ์ครอบครองนส3ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้กรมที่ดินทำการตรวจสอบว่าออกเอกสารให้เมื่อใดและออกให้ได้ยังไงเพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าไม้และจะเป็นสปก.เป็นไปไม่ได้เลยนะคะไปออกได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการอ้างไปเก็บค่าบริการเดินลงด้วยเนี่ยโดยระยะทาง300เมตรนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำกิจการทำมาหากินตรงนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะก็เลยมาดูสภาพกันนะว่าวันนี้มีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงหรือเปล่านะคะก็นักข่าวถามนะคะว่าในส่วนที่มีการโยกย้ายพวกข้าราชการแล้วเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณชลธีบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นว่าใครจะมาเป็นพ่อเมืองหรือใครจะมาเป็นรองผู้ว่าหรือตำแหน่งอยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรและช่วยภูเก็ตอย่างไรหากเรายึดแนวปฏิบัตินี้ก็ไม่มีปัญหากับใครนะคะแล้วที่นายกรัฐมนตรีให้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้เสร็จไม่ได้มาฟังอย่างนี้นะไม่ได้มาเพื่อทำให้เสร็จแต่พวกผมมาเพื่อทำให้สำเร็จเดี๋ยวรอดูดังนั้นเนี่ยมันต่างกันนะคะแต่ขอให้เวลาพวกผมนิดนึงเพราะว่ารองผู้ว่าก็เพิ่งจะย้ายมาผู้ว่าราชการภูเก็ตก็เพิ่งจะผ่านมติครม.ไปนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ที่แน่คือใครที่ยืนหนึ่งกฎหมายเราจะหมดเลยย้ำนะคะมาเนี่ยไม่ได้ทำให้เสร็จนะมาเพื่อทำให้สำเร็จค่ะนี่แหละลูกร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีนักแสดงพ่อเลยนะเนี่ย
1: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเมืองดีเขาแจ้งไปที่ปปส.นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ลองไปตรวจสอบดูสิดับเพลิงสระบุรีมีคนเสพยาเสพติดด้วยนะเป็นลูกจ้างนะเสพยาเสพติดนั่งเสพอยู่ในดับเพลิงเลยนะครับ
0: เป็นลูกจ้างด้วย
2: เป็นลูกจ้างก็ปปส.เขาก็รับข้อมูลมานะครับจนกระทั่งนะเขาเปิดปฏิบัติการนะครับลองไปสุ่มตรวจแม่เจ้าไปแบบไม่มีการเตรียมกันนะครับไปที่ดับเพลิงครับจับเจ้าหน้าที่97รายมาตรวจ
0: เจอไหม
2: เจอสารเสพติด5รายครับพี
0: ่เยอะนะถือว่าเยอะนะ
2: เป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะเสพเคตามีนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งยอมรับว่าเสพไอ้แฮปปี้วอเตอร์อ่ะมันจะทำให้เคลิ้มจริงๆมันจะใช้ในพวกสถานบันเทิงได้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยนะฮะก็ทั้ง5คนเนี่ยไม่มีประวัติเคยเข้ารับการบำบัดนะครับแต่ทั้งหมดก็สารภาพว่ามักจะร่วมการสังสรรค์ไปเสพยาที่บ้านของเพื่อนคนหนึ่งนะก่อนเข้างานบ้างละเลิกงานบ้างละนะฮะแล้วก็มานั่งอยู่เวรกันเข้าเวรกันทั้งหมดยังไม่ซัดทอด นะครับว่าเอายามาจากไหนนะฮะปปส.ก็นี่แหละนะครับส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป
0: จริงๆอย่าทำแบบนี้เรื่อยๆก็ดีอาจจะได้คือทำแบบไม่ต้องบอกให้รู้ว่าทำกับเหมือนหน้าการก่อนด้วยก็จะดีนะ
2: เพราะถ้าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านรู้ว่าเฮ้ยหุ่นตัวใหญ่ของท่านสมมตินะสมมติอบต.แห่งหนึ่งสมมตินะอำเภอแห่งหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ติดยาเนี่ยเขาบอกให้แจ้งไปที่สายด่วน1386สายด่วน1386เนี่ยข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับแล้วเขาจะมีการวางแผนการเพื่อไปสุ่มตรวจในพื้นที่ของท่าน
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: จำไว้นะคะ1386
2: ครับผมนะฮะ
0: ครบไปแล้ว
2: ครบถ้วนนะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน
0: พรุ่งนี้เจอกันใหม
2: ่ครับผมพรุ่งนี้วันพฤหัสเจอกันครับพี่ไปแล้วครับคุณผู้ฟัง1ทุ่มเจอกันสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: 20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระพิธีธรรมทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทางนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปันนระสัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากชายแดนไทยกัมพูชาแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วก็ตามในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพที่บ้านหมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครด้วยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามที่จังหวัดสุรินทร์การพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลทหารและตำรวจในปี2569ครั้งนี้เป็นการพระราชทานต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม35ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์และสกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยที่ทรงมีต่อกำลังพลผู้เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็ง
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: นับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

3เพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเพลงของ3สาวเลยนะคะมีเพลงอะไรบ้างคะ4สาวสิเนาะเริ่มต้นที่แค่หมู่จากน้องอุ๋มอิ๋มสิงห์มิวสิกนะคะตามมาด้วยพรไดนะคะจากพี่พรจันทพรและปิดท้ายกันด้วยผู้สาวเก่าเก่าเขาบอดจบนะคะจากเนิร์ดพัศวรนั่นเองค่ะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ M-Cut Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ขอเพลงเพิ่มเติมมาได้นะทาง Facebook Live ก็ได้นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะทาง LTM FM 95 Fanpage นี่แหละนะคะแล้วก็เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันเข้ามาเฝ้าหน้าจอด้วยกันนะคะมารายงานตัวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟไปกันนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะนะคะคนน่ารัก022481366นะคะแล้วก็ยังมี SMS ด้วยนะช่องทางนี้ก็ขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงเวลาพักผ่อนแบบนี้นะคะหรือว่าใครกำลังจะออกไปทำงานนะคะก็สามารถขอเพลงให้แบบว่าอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันได้นะคะไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะอ่ะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้ามาพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยจ้าทักทายกันด้วยนะคะดูซิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างไหมวันนี้นี่ขึ้นตำแหน่งแล้วนะเลื่อนตำแหน่งแล้วนะคุณผู้ฟังเป็นตัวมัมตัวแม่แล้วนะคะเพราะว่ามีลูกๆเนี่ยฟังแม่กันเยอะมากเลยนะคะนะก็ทักทายกันด้วยนี่อย่างลูกคนแรกเลยที่เห็นเนี่ยน้องหนีดูกู๊ดนะคะหนีดูนะคะแล้วก็ยังมีน้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแชมป์น้องแชมป์มาแม่แม่แม่เดี๋ยวคอยดูนะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกนะพี่น้องมังกรนี่มีน้องมังกรนะคะมีพี่ตั้มกระต๊อมีพี่เรดมี่พี่เกิดชมนแก้วเรืองนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะแล้วก็มีใครอีกพี่น้องคิตตี้วังว่าเห็นไหมลูกเยอะเลยนะคะเอ๊ะลูกเลอะลูกเยอะหรือว่าเรานี่อายุเยอะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆรุ่นนี้เขาเรียกแม่กันหมดเลยอะนะคะพี่จันเพ็ญสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่บุญเรือนด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุดรค่ะนะคะมีน้องเวนเวนว้าวอันนี้ก็ลูกอีกคนนึงนะคะพี่บุญยวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พันธุนีกระจมขานะคะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกอย่าเพิ่งคอมเมนต์รัวขึ้นมานะลูกนะแม่อ่านไม่ทันลูก นะคะพี่สุริยุทธ์สมานคณีบอกว่าร้อนเหรอกร๊าบทำไมอยากกร๊าบมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงถึงคิดว่าพิมดาร้อนวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องเบลเบดเทียมนุ่มด้วยนี่ไงน้องแซมมาแล้วแม่แม่แม่นะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถป่องลมเด็กรังสิตนะคะมีทุกอย่างยกเว้นอะไรเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีสวัสดีด้วยนะคะแหมชื่อเฟซเขานะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเนี่ยหมดละเท่านี้แหละนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมนะคะพี่รุ่งทิพย์เหรอใช่ไหมพี่รุ่งทิพย์อยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ไวไม่ใช่บาม่าพี่ไผ่ตะกั่วป่าก็มาแล้วพี่ทวิชพงษ์สายยันบอกว่ารถไฟผ่านมักกะสันหรือเปล่าตอนนี้นะคะอยู่พระราม9นะคะถ้าเกิดว่าไปทางไหนดีถ้าไปทางกลับไปทางเอกอะไรนะไปทางไหนนะมักกะสันเอกมัยถ้าไปทางเอกมัยก็น่าจะผ่านนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะดูซิพี่เออินทิรานะคะพี่มีทุกอย่างยกเว้นแฟนไม่มีทักไปแล้วนะคะน่าจะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังหมดแล้วเนาะนะคะเป็นยังไงอ๋อพี่สุริยุทธ์บอกว่าเสื้อทำไมร้อนเหรอใส่เสื้อบางมาเชียร์วันนี้ใช่ไหมนะคะพี่วิจิตรสวนนรสจากพิจิตรด้วยพี่ธีรวัฒน์ด้วยนะคะหมดแล้วล่ะเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ทันรอขบวนหน้าก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากจบเพลงนี้ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่022481366นะคะโทรมาจองสายกับแป้งโกะกันได้เลยใครยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะหรือว่าใครเคยคุยแล้วล่ะแต่ว่านานแล้วยังไม่ได้คุยกับพิมดาเลยนะคะก็ส่งโทรเข้ามาขอเพลงกันได้นะคะ

0: ลงนี้จากใน New Country นะคะหน้าจอ Miss Call คนรอ Miss You นะคะแหมช่วงนี้นะหนึ่งในสมาชิกของ New Country เขาก็กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเลยในข่าวเลยคุณผู้ฟังนะคะน้องตินตินนั่นเองนะก็เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะคะขอให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครกันเนี่ย
1: พี่นพดลครับจากจังหวัดตากครับ
0: อ๋อพี่นพดลทำอะไรอยู่คะ
1: แกฟังเพลงอยู่ครับ
0: เสียงเหมือนจะหลับแล้วอะ
1: ยังครับยังไม่หลับครับ
0: ยังใช่ไหมวันนี้ตอนกลางวันได้ทำงานหรือเปล่าคะ
1: ก็ได้ไปทำงานครับ
0: อ๋อไปทำงานใช่ไหมเหนื่อยแล้วเน
1: าะก็ได้ทำงานไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับ
0: เอาเหรอทำงานอะไรอะคะ
1: จะกำจัดปลวกครับ
0: อ๋อจำได้แล้วเราเคยคุยกันแล้วเนาะนะคะกำจัดปลวกเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่นพดลทำอะไรอยู่อ่ะ
1: เนาะตอนนี้อยู่กับบ้านครับ
0: ทำอะไรอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้อยู่หัวบ้านแต่กำไปกำจัดปลวกมาแล้วก็นอนพักผ่อน
0: นอนพักไม่คือเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรดังมากเลยอ่ะ
1: เนาะเขาเพื่อนกันเขาเปิดไออ
0: ๋อเปิดดู
1: เปิดดู YouTube บ้างอะไรบ้าง
0: เสียงมันดังหรอใช่ไหม
1: ครับครับ
0: ไม่ได้นอนคนเดียวหรอเนี่ยมีเพื่อนนอน
1: หรอหลายคนหลายคนครับ
0: โอ้หลายคนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพี่นพดลฟังวิทยุยังไงคะ
1: ก็ทางวิทยุสถานีครับ
0: ไม่ฟังสถานีใช่ไหมแปลว่าเพื่อนก็ได้ยินด้วยอย่าง
1: น
0: ี้
1: สถานี95ครับ
0: เปิดวิทยุหรือว่าโทรศัพท์
1: เปิดวิทยุครับ
0: ค่ะ
1: บางทีก็ดูในอะไรนะ
0: ดูในโทรศัพท์เอาเฟซบุ๊กอย่างนี้หรอ
1: ดูโทรศัพท์ครับ
0: อืมอย่างนี้เพื่อนก็ได้ยินด้วยสิคะใช่ไหม
1: ก็ได้ยิน
0: เนาะทักทายเพื่อนของพี่นพดลด้วยนะ
1: เบาเสียงแล้ว
0: เบาเสียงแล้วเดี๋ยวพอวางสายแล้วค่อยเปิดเนาะ
1: ครับ
0: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่นพดล
1: อะไรนะลืมเลย
0: เอ้าลืมซะแล้วเพลงอะไรนะเมื่อกี้ขอไว้ดอกอะไรนะดอกอะไรนะ
1: ดอกกระเจียวบาน
0: ใช่ไหมนะคะอยากฟังแหละ
1: แกงนี้แหละแกงนี้แหละ
0: อยากฟังแหละแต่ว่านึกไม่ออก
1: แกงลืมนะ
0: แกงลืมแหละเป็นมุกเนาะได้เลยดอกกระเจียวบานจากพี่พาเมล่า
1: ครับ
0: ด้วยขอของพี่ก้องไม่ใช่เหรอของพี่ก้องห้วยไร่ไม่ใช่เหรอ
1: ของพี่ก้องห้วยไร่ครับ
0: บอกพาเมล่าก็ไปกับเขาเอาอีกแฮะเล่นมุกอีกแล้วแม่พี่นพดลเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเนาะวันนี้ขอให้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ได้ยินเสียงแล้วมีความสุขเหรอครับ
0: นี่แหละเนาะ
1: ได้ยินเสียงดีเจได้มีความสุขเลย
0: เนาะดีใจจังเลยได้ยินเสียงพี่นพดลก็มีความสุขเหมือนกันนะเนี่ย
1: ครับไม่เห็นหน้าแล้วเนี่ยได้ยินเสียงมีความสุขเหรอครับ
0: เคยเข้าไปดูไหมคะเฟซบุ๊กเคยเห็น
1: ก็เคยเข้าไปดูครับ
0: สวยไหมตัวจริง
1: ดีดีเจสวยทุกคน
0: นี่แหละ
1: หล่อท
0: ุ
1: กคน
0: นี่แหละเราก็ถามชงให้เขาชมไงไม่มีอะไร
1: ไม่ได้ชมครับสวยจริงๆครับ
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากความสุขฝากเพลงเพราะๆให้เพื่อนข้างๆด้วยนะพี่นพดลนะ
1: ครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
1: ขอมอบให้ SG95 ทุกคนแล้วก็ทุกเสียงทุกสาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแล้วก็ขอมอบให้คุณลุง95ด้วย
0: ค่ะ
1: 935ครับ
0: เขา935
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะได้เลย
1: แล้วก็น้องหลังไม้ด้วย
0: ค่ะน้องแป้งโกะคนสวย
1: น้องหลังไม้ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะครับ
0: ค่ะได้เลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับ
0: เช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: อ๋อธรรมดาต้องดูแลสุขภาพแหละ
0: เนาะสุขภาพเราใช่ไหมนะคะ
1: ค
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะพี่นพดล นะ
1: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: อ่าล่ะค่ะสาชีวิจัยขอบคุณด้วยนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบ

เนี่ยเพลงส่งท้ายแล้วกันนะคะลองช่วยนะวันนี้หนูไม่มีเสียงนะมาด้วยใจวันนี้ใครรู้ตัวว่าอกหักช่วยกันดังๆนะฮะ

0: าบค่ะนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะวันนั้นพี่ก้านตองมาร้องให้แต่พี่ก้านตองคือไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่วันนั้นนะคือเสียงเขาอ่ะเขางานเยอะมากเลยนะตอนนั้นอ่ะกำลังแบบว่าดังเลยแล้วก็งานเยอะมากแล้วเขาก็ใจดีมากๆเลยนะมาร้องเพลงมอบความสุขนะคะให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครแล้วก็พี่ๆน้องๆที่ตลาดเสริมสุขด้วยนะคะในงานมหกรรมวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันที่1พฤษภาคมปี2568นะคะที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อค่ะจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะก็เลยได้ยินเสียงพี่เขาแบบว่าเป็นหวัดนิดนึงอะเนาะแต่ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะมานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่

ากจะมาประสาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบการประสาสัมพันธ์และล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังคืนนี้เขามีแต่ฟุตบอลกันหรอเห็นว่านะคะมี FC นะคะของ95เรานี่แหละนะคะแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครเขาบอกว่าคืนนี้มีเตะบอลนะมีฟุตบอลโลกนะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะพิมดาเอาจริงนะไม่ได้ติดตามเลยนะเรื่องราวของกีฬาเลยนะคะยังไงคุณผู้ฟังส่งข่าวกันด้วยนะคะมีอะไรนะพี่เอสุดหล่อบอกมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมกับอะไรกับทีมใหม่เหรอหรืออะไรนะคะอ่านยังไงใครที่มีข้อมูลยังไงฝากบอกประชาสัมพันธ์เพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิมดาจะพูดต่อไปนี้นะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกค่ะเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอล นะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบไปนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะที่ Mcot Super Fan Starterราคาเบาๆ20บาทนะคะซึ่งจะได้รับทั้งหมด10ใบในการร่วมโหวตค่ะแล้วก็สุดคุ้มค่ะกับบัตร Mcot Super Fan Diamond นะคะราคาที่500บาทนะคะที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะนี่ล่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อน cheer.mcot.net แล้วหลังจากนั้นก็ไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Mcot Super Fan Starter หรือจะเป็น Mcot Super Fan Diamond นะคะซื้อแล้วทีนี้เราก็จะได้ใบในการร่วมโหวตนะคะแล้วก็โหวตกันไปนะคะส่วนของรางวัลเนี่ยสำหรับภารกิจหลักนะคะสิทธิ์ลุ้นรางวัลนี่ก็จะได้แก่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ว้าว Farison MPV EV Superwan ค่ะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล นี่คือรถตู้ในฝันของพิมดาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปซื้อบทกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็นะคะ2ค่ะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะ3นะคะตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ4ค่ะ Go Gift Voucher นะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ด้วยนะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสามารถร่วมสนุกกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะพักกันสั้นๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉัน

0: Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำฮอตผัด Korean kimchi. อร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณฟางกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะคะมีหลายๆคนถามพิมดาว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังคะที่เจพิมดาโอ้โหเวลาเนี้ยนะสามทุ่มแล้วเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยกินแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานดึกอยู่เวรดึกเข้าเวรดึกก็อาจจะต้องกินกันนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกินอาหารดึกๆเนี่ยอย่าเพิ่งนอนนะทิ้งช่วงระยะเวลาสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเอ้ยเพราะไม่งั้นนะคุณผู้ฟังจะเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องก็ได้นะคะนี่แหละอย่างที่บอกไปเมืองไทยเรานี่นะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งคืนนะคุณฟังเดินไปตามถนนนี่เจอร้านอาหารทั้งคืน24ชั่วโมงนะคะนี่เราเป็นคนไทยนี่โชคดีเนาะที่มีอาหารอร่อยหลากหลายให้เลือกกินแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการไม่สบายท้องค่ะกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือท้องเสียเรียกได้ว่าทุกอาการเรื่องท้องเนี่ยนะคะใช้กระต่ายบินใหม่กระต่ายบินทั้งบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะคะท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกใช้กระต่ายบินทั้งตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตบรรเทา5อาการไม่สบายท้องติดบ้านกันเอาไว้เลยนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะนะช่วงท้ายชั่วโมงแบบนี้เหลืออีก1เพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมันเป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันสดไม่ได้นะคะเวอร์ชันสดเปิดไปแล้วเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากพี่ชัยสานุวัฒน์ค่ะวอนพ่อขุนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับพิมดามหานครอย่าลืมสายหน้าไมค์นะคะ
2: ครับ

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเซ็นตั้งคณะกรรมการกรอพร้อมนั่งประธานเองผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและนโยบายของรัฐบาลตลอดจนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยคณะกรรมการกรอมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานโดยมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาและอุปสรรคทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาครัฐทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาครวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคณะกรรมการกรอจะประชุมนัดแรกในวันที่22มิถุนายนเวลา 9:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลปปส.ลุยตรวจฉี่97นักดับเพลิงสระบุรีหลังรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1386แจ็คพอตตรวจเจอลูกจ้างเสพเคแฮปปี้วอเตอร์สั่งฟันวินัยให้ออกราชการสำนักงานปปส.เดินหน้ามาตรการเข้มงวดขุดรากถอนโคนยุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่11จัดการขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดล่าสุดปปส.ภาค1บูรณาการฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรีและสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล1ในจังหวัดสระบุรียกสถานีรวม97รายหลังสายด่วน1386ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงราย1ชื่อนายนิวมีพฤติการลักลอบเสพเคตามีนอยู่เป็นประจำภายในศูนย์ดับเพลิงอำเภอเมืองสระบุรีหลังรับแจ้งปปส.ภาค1สืบสวนจนทราบชื่อจริงคือนายณัฐพงศ์อายุ34ปีเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงได้ประชุมวางแผนปฏิบัติการปูพรมตรวจค้นและเอ็กซเรย์บุคลากรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผลการนำกำลังเข้าตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทั้งหมด97รายพบ92รายมีผลตรวจเป็นลบแต่พบปัสสาวะมีสารเสพติด5รายทั้งหมดเป็นลูกจ้างชั่วคราวเสพเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง5รายไม่มีประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษามาก่อนทั้งหมดสารภาพว่าได้รวมตัวกันไปสังสรรค์เสพยาเสพติดที่บ้านของเพื่อนจริงแต่ไม่สัดทอดถึงแหล่งที่มาจึงส่งตัวให้สาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามขั้นตอนนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีมกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายปลอดสำนักพระราชวังนอร์เวย์ออกแถลงการว่าเจ้าหญิงเมเตมาริสพระวรชายาในเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ52พรรษาทรงรับการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโลคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจระบุว่าทุกอย่างราบรื่นได้ดีแต่พระองค์จำเป็นต้องประทับรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่ออีกหลายสัปดาห์เพื่อปรับเปลี่ยนตัวยาเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนและเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายในขณะที่เจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์พระสวามีทรงปรับเปลี่ยนตารางพระราชกรณียกิจเพื่อเคียงข้างและสนับสนุนการฟื้นฟูพระวรกายของพระชายาอย่างใกล้ชิดโดยทางสำนักพระราชวังจะแถลงความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากโรงพยาบาลมกุฎราชกุมารีเมตตามาริตทรงได้รับการวินิจฉัยว่าประชวรได้โรคพังผืดในปอดมาตั้งแต่ปี2018ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้เนื้อเยื่อปอดกลายเป็นพังผืดส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับออกซิเจนลดลงและมีปัญหาในการหายใจกระทั่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นต้องใช้ท่อช่วยหายใจในชีวิตประจำวันแพทย์จึงตัดสินใจบรรจุพระนามลงในรายชื่อผู้รอคอยการปลูกถ่ายปอดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องจากประเมินว่าหากไม่ได้รับการผ่าตัดพระองค์อาจมีพระชนชีพอยู่ได้อีกเพียงราว1ปีเท่านั้น ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: อาห่ามาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะและชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะตอนนี้1สายหน้าใหม่ก็มารอแล้วทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: อุ๊ยเสียงหล่อจังเลยใครกันเนี่ยเสียงสดใสมากเลยค่ะ
5: ธนพลปัสรุครับ
4: โอ้โหมาเต็มยศเลยชื่อเล่นชื่ออะไร
5: พ
4: ี่
5: ขว
4: ั
5: ญพี่ขวัญครับ
4: พี่ขวัญใช่ไหมพี่ขวัญทำอะไรอยู่ตอนนี
5: ้ฉีดใบตองครับถ้าเกิดบ้านผมจะเรียกแร่ใบตองครับ
4: อ๋อแร่ใบตองแล้วทำไมมาทำอะไรเอาดึกๆอย่างเงี้ย
5: ก็ทุกวันนะครับเพราะว่าตอนเช้าเนาะเรามีลูกเล็กมีลูกเล็กก็ต้องเสร็จปลาก่อนแล้วผมก็ทำอย่างนี้ทุกคืนครับ
4: อ๋อเหรอคะเอาไปทำอะไรอะใบตอง
5: ก็ส่งขายกรุงเทพครับเขาทำใบสีตั้งแต่เขาไล่ไปตั้งแต่ตลาดไทยอะไรพวกเนี้ยไปถึงสามเส้นมหานาถไปถึงปากของตลาดเลยครับ
4: อ๋อเหรอคะ
5: ครับเราไปส่งเขาไปขายครับ
4: ไม่แล้วช่วงเนี้ยคือเขากำลังไหว้ครูกันด้วยนะใช่ป่ะบายสีนี่คือกำลังแบบเป็นที่ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ขวัญก็คือนั่งทำอะไรเขาเรียกอะไรกรีดใบตองส่งอย่างเดียวเลย
5: ใช่ไหม
4: มัน
5: แล้วแต่จังหวะแล้วครับเพราะว่าเราส่งแม่ค้าขนมแม่ค้าใบสีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะแล้วเขาอย่างตลาดไทยแหละ จะเป็นพ่อค้าใบสีเยอะแล้วแต่เราครับ
4: แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่ได้แบบทำใบสีหรืออะไรเงี้ยก็มีพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายขนมที่ใช้ใบตองอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: เนาะนะคะพี่ธนพลอยู่ไหนสุโขทัย

0: ใช่ครับผม
1: แล้วทำเสร็จแล้วไปส่งที่ไหนคะหรือว่าใครมารับหรือไปส่งเอง
0: เมื่อก่อนผมก็ล่องเองเลยไปส่งกรุงเทพเองเลยแต่ว่าตอนนี้ผมส่งที่บ้านเอาเพราะว่ามันจะถูกไปประมาณ15 บาทถึง 18 บาทต่อมัดครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคนมารับไปอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันด้วยช่วงนี้ค่าน้ำมันแพงด้วยนะ
0: ครับเหนื่อยเก็บเงินครับ
1: ต้นทุนหายหมดเลยนะคะ
0: ไม่คือเราไปลงที่แผงก่อนแล้วก็คนจ่ายดีเขาก็มีเยอะ
1: คน
0: เขาไม่จ่ายไม่โอนก็มีครับ
1: ค่ะเนาะ
0: ใช่
1: มันก็เหนื่อยเนาะแล้วคนไม่จ่ายไม่โอนเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ด้วย
0: ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีหลักฐานเราไปลงกับแผงกับอะไรเราไม่มีหลักฐานครับ
1: เออไปตามเก็บก็เหมือนอบังเลยนะไปตามเก็บอย่างเงี้ย
0: ไปใช่ครับ
1: ไปทวงเงินเขา
0: ไปแล้วไปยืมมันไม่ได้เงินครับ
1: อืมเนาะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้แหละดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: นะแล้วเห็นพี่ขวัญบอกว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกหรอลูกโตหรือยังอายุเท่าไหร่คะ
0: แฝดพี่นี่โตแล้วครับแต่แฝดไอ้คนเล็กนี่คือประมาณ4โมงไอ้แบบป.5
1: เหรอคนเล็กป.5แล้วแฝด
0: นี่จะขึ้นป.5อยู่ครับ
1: ขึ้นป.5ใช่แล้วแฝดพี่นี่คือ2คนเลยเหรอ
0: ครับแฝดพี่นี่ก็เผาไปด้วยแล้วครับจบมหาลัยทำงานแล้วครับ
1: อ๋อก็ยังดีเนาะ
0: ครับ
1: กับเขาเรียกว่าอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาไปแล้วนะคะส่งถึงฝั่งฝันไปแล้วนะคะ
0: แฟนน้องอยู่พิษณุโลกครับทำงานเกี่ยวกับที่เขาเรียนมาครับ
1: อ๋อดีจังเลยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็ดูแลตัวเองได้กันแล้วเน
0: า
1: ะเหลือคนเล็กนี่แหละป.5นี่แหละนะ
0: เหลือคนเล็กครับ
1: เนาะป.5นี่แหละเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าพิมดาก็อีกยาวไกลเลยป.3ค่ะ
0: ไม่ถอยครับเพราะเรื่องลูกเนี่ยบอกตรงว่าถ้าเรื่องเรียนเนี่ยไม่ถอยครับ
1: ถอยไม่ได้เนาะของพิมดาก็ป.3เนี่ยอีกยาวไกลเลยสู้ไปด้วยกันนะพี่ขวัญเนาะ
0: ครับผมครับ
1: นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ส่วนไม่จริงห้ามทักของน้องลูกตาลครับ
1: ได้เลยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: เอาคนข้างหลังไมค์ค่ะให้พิมดาด้วยอะไรด้วยผมให้ทุกคนที่ฟัง95มหานครเลยครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของความโสดให้แล้วกันทั้ง4เพลงเลยเนาะ
0: ได้ครับได
1: ้นะคะ
0: ครับผม
1: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
0: ได้ครับผม
1: ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาราอ่ะฮะ
0: และไอยาราอ่ะฮะ
1: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
0: เอาดังไหมไอยารา
1: เอาเลยอย่างนี้แหละถูกใจเลยแหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนอนกี่โมงคะเนี่ย
0: ก็วันนี้คือไม่เยอะครับประมาณสี่ทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับ
1: ก็ได้นอนละนะจะหมดแล้วเนาะนะคะให้เสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนนะพี่ขวัญนะ
0: ผมฟังบางทีถึงน้องตาลจบ
1: เลยดีเลยเนี่ยถึงเที่ยงคืนเลยนะคะยาวเลย
0: บางทีไปตองเยอะไงคือนั่งฟังถึงน้องตาลจบเลยครับ
1: ค่ะยาวๆไปเลยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาใหม่ว่าไงคะ
0: ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณครับ
1: เช่นเดียวกันนะคะขอให้ทำเสร็จเร็วๆนะจะได้พักผ่อนไวๆนะคะ
0: จ้าครับผม
1: ฝันดีนะคะสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับ
1: เอาล่ะคุณผู้ฟังคะนะพี่ขวัญก็ขอเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดมานะคะแล้วก็เป็นของน้องลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารอฟังกันดีกว่าว่าอีก3เพลงนะคะจะเป็นโสดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะอีกทีนึงเอาใหม่ปล่อยคิวใหม่เอาใหม่ปล่อยคิวใหม่ก่อนเริ่มต้นที่เพลงแรกกับสาวน้อยคนนี้ค่ะ

0: 4เพลงแบบสดๆกันเลยคุณผู้ฟังขาจำกันได้ไม่เอ่ยว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีเสียงใครร้องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะเพลงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้ยินหรอกนะคะไม่เคยได้ยินหรอกใช่ไหมนะคะสาวร้องเพลงนี้แต่ว่าเสียงคุ้นไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไม่โสดหมดสิทธิ์นะคะเพลงนี้เนี่ยจากน้องพิมพ์โพธิเดชนะคะสมัยนั้นในยุคนั้นเขาชื่อพิมพ์โพธิเดชต่อจากนั้นเขาเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพิมดาอาสยามนะแล้วก็มาถึงพิมพ์ดามหานครในวันนี้เขาคือคนคนเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะไปลองหาฟังกันได้เนาะไม่โสดหมดสิทธิ์จากพิมพ์โพธิเดชนะคะตามมาด้วยโสดไม่จริงห้ามทักนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ฟีเจอริ่งกับน้องสมาร์ทเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นนักจัดรายการของเราอีกท่านนึงคนแรกเขาก็เป็นนักจัดรายการนะเขานั่งจัดรายการอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็คนที่2เพลงที่2ก็นักจัดรายการนะช่วง 4:00 นนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมธิชาค่ะนักจัดรายการอีกหนึ่งท่านนะคะที่จัดในช่วงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ขอสดๆค่ะจากทรายหทัยชนกนะคะนักจัดรายการช่วงเวลาเดียวกันนี่แหละสลับสับเปลี่ยนกันมาช่วง2ทุ่มนะคะเป็น4เพลงจาก4นักจัดรายการของเรานะคะเป็นนักจัดรายการคลื่น FM 95ที่พอจะร้องเพลงได้นิดหน่อยแล้วก็มีแต่เพลงที่แบบสดๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายจุ่มกอดทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์ก่อนนะคะหลังไมค์อยู่มั้ยคะหลังไมค์ใครโทรมาหลังไมค์บ้างเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวขอหลังไมค์กันก่อนเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเป็น VIP นะคะรถไฟมาแล้วค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ฟังหลังไมค์วันนี้มีพี่แอมจันทบุรีพี่สุริยานครศรียายแสงบางนาพี่อนันต์โคราชพี่มนัสนครศรีพี่สุนาจังหวัดเลยพี่จำลองสุโขทัยพี่วอนจังหวัดกาญพี่กุ้งหนองคายและพี่ต๋อยประจวบนี่เลยนะคะนี่หลังไมค์ของเราเราต้องเรียกขึ้นเป็นจังหวะนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะดูซิมีใครบ้างน้องไบสไลเดอร์น้องหนีดูนะคะไปขบวนที่2ด้วยกันน้องคิตตี้วังว่าบอกลูกคิตตี้รอนั่งรถไฟไปกับแม่พิมดานะครับน้องแวนว้าวนะคะพี่สมศักดิ์จบฤทธิ์ค่ะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็มีพี่เอกรัตน์สุวรรณรัตน์ด้วยนะคะมีอีกหลายๆคนเลยพี่สงวนศรีค่ะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์ด้วยนะคะพี่พีระเดชดีกลางบอกคนโสดยกมือนะคะโสดตอนนี้นะคะโสดตอนนี้แหละตอนออกจากบ้านนะคะกลับบ้านไปก็ไม่โสดแล้วนะพี่ณัฐพงษ์โชติศิรินะคะบอกผมเพิ่งสวดมนต์เสร็จครับพอดีครับก็เลยมาฟังพี่พิมดาต่ออ๋อนะคะสวดมนต์เสร็จฟังเพลงแล้วก็นอนเนาะพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชินวัตรด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชินวัตรบอกว่าฝนตกใช่ไหมที่ไหนนะแล้วก็มีพี่โสภาค่ะโตปันวงด้วยนะคะมีพี่อัญชลีชูสุพี่ไอเกตแก้วพี่บุญเรืองดวงประสิทธิ์ด้วยนะคะพี่เรืองนิดค่ะน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่กะลา1บาทค่ะนะคะนี่ล่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังพี่ระวิภาสีเขียวนะคะหมดแล้วคุณผู้ฟังพี่นิสาก็มานะคะน่าจะหมดแล้วพี่เอกรัตน์ค่ะนะคะเอกรัตน์สุวรรณรัตน์ทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังนะเอาละค่ะรถไฟไปแล้วนะคะในช่วงที่2นะคะทักทายกันด้วยนะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะในอีกช่องทางหนึ่งเนาะมี TikTok กันด้วยพี่แพรวนะคะแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะที่อยู่ทางช่องทางนี้นะคะอ่ะเอาละจอคิวฮิตค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิกมาฝากกันด้วยนะคะพี่นิกนี่ปกติเราเคยได้ยินแต่เขาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่เป็นของตัวเองมาฝากค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: สนับสนุน
3: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่าถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะเพลงนี้จากพี่นิกสเลอร์ปี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละเนาะคุณผู้ฟังปกติเราเคยได้ยินชื่อนี้เนี่ยนะคะอยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรหลังเบื้องหลังนะคะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะแต่วันนี้ค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เนี่ยนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดร้องเองแต่งเองมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองก็นี่แหละค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้เขียนเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังความหมายดีๆเนาะนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปเลยนะคะชื่อเพลงว่าอบอวนค่ะจากพี่เล็กรัชเมธนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่16ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะกลางดาวค่ะจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะลูกชายแม่ๆนะคะคงที่อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตนะคะมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามาละครช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมีนิทานมาเล่าอีกเช่นเคยใครรอฟังนิทานนะคะเตรียมตัวเลยหลังโฆษณาเจอกันค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆอย่างที่บอกไปว่าวันนี้มีนิทานมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะคุณผู้ฟังไปพร้อมแล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคนขี้โมรถแท็กซี่คันหนึ่งรับผู้โดยสารมาจากสุวรรณภูมิซึ่งเป็นคนจาก3ประเทศโดยทั้ง3พูดคุยโวกันเรื่องประเทศของตนว่าสร้างอาคารอย่างรวดเร็วกว่าคนอื่นคนอเมริกันพูดขึ้นมาว่าสะพานโกลเด้นเกตของตนเนี่ยนะสามารถสร้างเสร็จของไอเนี่ยของไอเนี่ยสามารถสร้างเสร็จภายใน3เดือนเท่านั้นเองนะคนญี่ปุ่นได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยหอโตเกียวคนญี่ปุ่นละสร้างเสร็จใน7วันแค่นั้นเองนะนี่คนสุดท้ายค่ะคนนี้เป็นคนจีนฮ่องกงค่ะเขาก็เลยคุยทับไปอีกว่าสนามบินใหม่ของฮ่องกงอ่ะรู้มาใช้เวลาสร้างจริงๆแค่5วันแล้วก็เสร็จแล้วโชเฟอร์เนี่ยนะคะพอรู้เรื่องเข้าแหมคันปากอยากคุยทับบ้างแต่ไม่ค่อยสบโอกาสเลยจนรถแท็กซี่ค่ะขับมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิชาวต่างชาติทั้ง3ก็ถามแท็กซี่ว่า Hey you นั่นอะไร What is this แท็กซี่ได้ทีค่ะเลยตอบกลับไปอย่างหน้าตายว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อครึ่งชั่วโมงผ่านมานี้ผมขับรถมาทางนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับแหมสงสัยเพิ่งสร้างเสร็จครับเป็นไงล่ะเป็นไงของเราทันสมัยอ่ะมันไวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะคะขับรถมาเช้าผ่านมายังไม่เห็นเลยนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมาตอนเย็นเสร็จแล้วฮะนิทานของพิมดาเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกสนานไหมบางคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาก่อนเนาะเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เคยได้ยินนะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะเป็นนิทานก่อนนอนที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
5: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ค่ะเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะช่วงประจำของพิมดาเลยค่ะ10โมงถึงบ่ายโมงไปต้นไปนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันวิ่ง10โมงไปต้นไปจะถึงบ่ายโมงพูดสลับละมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยหนุ่มคนนี้พี่ก๊อตจักรพันธ์เขาเคยร้องเพลงสติงมาก่อนนะคุณรู้ฟังรู้หรือเปล่าและเพลงนี้ค่ะก็เป็นเพลงของเขาเองชื่อเพลงว่าฉันคนนี้ก็คนไปให้มันละลายแห่อะไรเนี่ยนาราฟันดีนะคะราตรีสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ป็นใจ
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

องว่าจะต้องมองว่าจะยากต่อหื้อลำบากสักป่านไหนขึ้นเขาลงห้วยมีอ้ายเตียวตวยบอกว่าจะสูงสักป่านใดควักหนามควักหญ้าบาดแข่งบาดขาหญ้าคงหญ้าขาก็จะฝ่ามันไปงูเงี้ยวเขี้ยวขอเสือสิงลิงตอมันจะไล่คบคอก็จะบอวันไหวแม่เป๋ว่ามุดแม่

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้มาแบบสาวเหนือแต่เพราะปกติคือเป็นแต่น้องลูกโหนดนะคะบ่มีไผฮู้เลยเนี่ยว่าเป็นสาวเจงใหม่นะจะใดนะวันนี้ต้องอู้กับเมืองสักหน่อยนะเจ้าดีใจลูกตาลชนิชาเจ้านะคะเจอคุณผู้ฟังเนาะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนี่เป็นไงต้องให้ผู้ภาษาเหนือบ้างนะผู้ฟังเดี๋ยวมันลืมเจ้าพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้เปิดมาแบบเนาะสไตล์แบบว่าเพลงกำเมืองนะเจ้ามาแบบสาวเหนือแต้เลยนี่ละนะคะเริ่มต้นมากับโกดัมนะคะจริงๆจากว่าจะเลือกแฮมเวอร์ชันนึงแต่มาเป็นอย่างตะกี้เปิดไปแล้วกับเวอร์ชันของวสันต์17และไม้เมืองเนี่ยไม้เมืองก็เป็นศิลปินเหนือเนาะปีอ้อไม้เมืองแล้วก็ต่อด้วยอุ้ยอันนี้ก็ต้องหาขนาดเลยคิดถึงมากก็เลยอุ้ยอยากฟังเสียงอ้ายบ่าวเฮาสักหน่อยนะคะพี่ณัฐกิติสารค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับกลับบ้านเฮาเตอร์เพลงนี้เนาะกลับมาเตอร์อีไนนี่ก็ตึงหากันเลยเปิดเพลงไอ้บ่าวเฮาสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงบัวคำนะเจ้านี่บัวคำนี่ก็สาวเหนืออีกหนึ่งสาวงามนะน้องมินตราน่านเจ้าเป็นได้

ฟังวันนี้นะจ๊ะทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุก่อนเลยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทของเรานะคะ MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะจ๊ะทั่วประเทศนะคะครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนี่นะคะก็รับฟังกันได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ 19:30 นาทีค่ะคุณผู้ฟังยาวไปจนถึง 7:00 นเช้าเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือลูกทุ่งมหานคร Plus นะคะตรงนี้เราก็จะขยายเวลานะคะในช่วง 8:00 นเช้าถึง6โมงเย็นด้วยนี่นะคะก็ติดตามกันได้ตลอดนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ได้เลยเราจะไม่หยุดพักนะคะก็มีช่องทางอื่นด้วยเหมือนกันเป็นทางออนไลน์ติดตามรับฟังทางออนไลน์ได้นะคะสำหรับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเว็บไซต์ค่ะคุณผู้ฟัง www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันก็ LTM FM 95แล้วก็ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะอยากจะจองสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังขาตอนนี้บอกเลยว่าว่างอยู่เนี่ยจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่02 2481366นะคะ02 248 1366นะคะแล้วก็นะคะทาง SMS ด้วยนะคะสามารถพิมพ์ข้อความนะคะนะจะฝากเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรกเลยจากคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะคนสวยนะฮะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีสวัสดีจ้าน้องดีเจลูกตาลนะฮะบอกฟังอยู่จ้าขอเพลงขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้นะฮะของพี่ฝนธนสุนทรด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะนะฮะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็มีเข้ามาอีกหนึ่งข้อความนะฮะล่าสุดนะบอกว่าขอเพลงฉันจะอยู่เคียงข้างเธอมอบให้พี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตันเปิดให้หน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องแชมป์นะน้องแชมป์โชคชัยศรีด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันเยอะเลยนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีครั้งนะคะคุณแม่รุ่นนะคะสวัสดีคุณบันสตาร์ด้วยนะคะส่งวิ่งวิ่งวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็พี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโออาทิตย์นะคะพี่นักรบนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่เบเบดนะบอกจ๊ะเอ๋มาฟังคนน่ารักกันดีกว่าเนี่ยพี่สุนิสาค่ะคุณแม่ทันวิชานะคะพี่บอลพาสค่ะพี่แจ็คพี่ชีวิตต้องทนนะจ๊ะพี่มาดานะคะแล้วก็มีใครอีกด้านบนขออนุญาตคุณแม่ทิพาพรนะคะพี่สุพจน์นะคะพี่นงรักพี่เบเบดลุงต้อยนะคะตอนนี้ใครที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยากจะเข้ามาทักทายดีเจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูไลฟ์นะคะที่เพจของเราได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะคะแล้วก็ทักทายอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับทาง TikTok ของ DJ ลูกตาลเองนะคะใครที่อยากจะติดตามผลงานเป็นพิเศษนะคะจะได้รู้ว่านอกจากจัดรายการวิทยุเนี่ยนะคะตอนก็ยังร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีผลงานอีกมากมาย เป็นคนคนขยันกับคนงกเนี่ยมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะกันอยู่นะคะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันทุกๆผลงานเลยนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็รายการพิเศษในช่วงวันอาทิตย์ด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะเฉพาะวันอาทิตย์นะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็เป็นรายการพิเศษจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์ก็จะเป็นเพลงเก่าๆลูกทุ่งที่แบบหลายคนคิดถึงเพลงเก่าอะไรอย่างนี้ก็มาฟังกันได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากจะคุยสายหน้าใหม่โทรเข้ามาได้เลยนะคะเน้นย้ำเบอร์กันอีกครั้งนะคะกับ02-248-1366นะคะระหว่างรอสายค่ะจัด1งานเพลงจากวงฟีนิกซ์ให้กันละกันนะโปรดมองและเดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่แอม
1: สวัสดีค่ะน้องรู้จังสาวเจียงใหม่เจ้า
0: โอ้สาวเจียงใหม่เจ้าพี่แอมเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมเสียงแหบ
1: ๆพี่ไม่สบายสองไหมน้อง
0: โอ้เป็นแบบว่าเสียงเซ็กซี่เลยพี่แอมอะ สบายดีนะคะพี่แอมค่ะไม่สบายสิไม่สบายอยู่เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวหายไวๆกันละกันเนาะนะนะคะ
1: ยังไงคุณแม่น้ำแก้ได้ยังไง
0: อะไรนะอะไรนะคะขออีกที
1: กินน้ำเยอะแก้ใจเยอะหนูลูก
0: หนูไม่ค่อยได้ยินเลยพี่แอม
1: กินน้ำแก้ใจเยอะหนู
0: อืมแต่เราไม่ได้คุยไม่ได้คุยกันนานเลยเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝนตกไหมคะ
1: ร้อนมากเลยค่ะน้องตา
0: ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวพาฝนจากกรุงเทพไปตกทางนู้นบ้างแล้วขายกับข้าวเป็นยังไงบ้างคะขายดีไหมช่วงนี
1: ้ขายดีมากตั้งที่ทำร้านใหม่น้องจัน
0: หรอจะเพิ่มสาขาเหรอคะหรือว่ายังไง
1: ไม่ใช่ค่ะทำร้านใหม
0: ่อ๋อทำร้านใหม่เหมือนแบบรีโนเวทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทำใหม่
1: ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิม
0: ให้ใหญ่กว่าเดิมโอ้ยโอเคค่ะเฮงเฮงเฮงนะ
1: ใช่ค่ะพ่อปีนี้พ่อปีชูเกิดจากราชการเนี่ยน้องจัน
0: จ้าจ้าโอเคโอเค
1: แล้วก็เลยทำบ้านใหม่ทำร้านใหม่แล้ว
0: โอเคค่ะก็ขอให้เฮงกว่าเดิมปังกว่าเดิมนะคะลูกค้าเยอะๆนะ
1: แล้วเมื่อไหร่น้องแซนยังมาเชิญแซนทีละ
0: ก็นั่นนะซีเมื่อไหร่จะได้ไปสักทีพี่แอมอยู่ตรงไหนนะคะของจันทบุรีร้านอยู่ตรงไหนนะ
1: เขาคิดชู
0: อ๋อเขาคิดชูด
1: แล้วน่าจะคนเขาคิดชูดร้านน้องจัน
0: โอเคถ้ามีโอกาสจะไปหาแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: อันตันพี่เลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนึ่งงานเพลงก่อนค่ะจากพี่แอมจ้ะพี่แอมอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี
1: ้ว่าชื่ออย่างหวังแต่งงานชื่อยาน้องตา
0: โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวให้พี่แอมพักผ่อนเยอะๆด้วยเสียงแหบมากดื่มน้ำเยอะๆนะ
1: ใช่ค่ะพี่ขอมอบเพลงให้รู้ต่อสองคนนะน้องตา
0: ได้เลยมอบให้ใครบ้าง
1: น้องลูกมองไปลูกฝาสองคนน้องเลี้ยงกับน้องเชียร์แล้วก็
0: จ้ะโอเค
1: เขาไม่ได้อยู่กับพี่สักคนเลย
0: โอเคส่งเพลงไปเนาะส่งเพลงส่งความคิดถึงไปเน
1: าะใช่ค่ะแล้วก็มองไปน้องชายน้องแม่แล้วก็มองไปพ่อแม่พี่เรียกกันเลยพี่ค่ะ
0: โอเคค่ะขอให้พี่แอมหายไวๆนะจ้า
1: ดูแลสุขภาพน้องลูกตาลจันทร์ยังไม่ยาว
0: เจ้าขอบคุณเจ้าเอ็นดูพี่แอมก็เป็นแฟนรายการประจำของเรานะแต่ว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะไม่สบายก็ขอให้หายไวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงเป็นกำลังใจให้กันละกันค่ะในช่วงนี้สายชิลฮิวใจกับเพลงที่แนะนำเข้ามาทีหลังหวังแต่งนุ้ยสุวินาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะที่แนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าไมค์นะคะแบบพี่แอมเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ทั้งตลอดชั่วโมงของเราเลยแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปทักทายนะคะสมาชิกของเรากันต่อทางเพจLTM FM 95แล้วก็รวมถึงตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะมาถึงในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็กำลังติดตามนะคะสำหรับ FIFA World Cup 2026ค่ะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะโดยอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขั้นตอนของการร่วมภารกิจนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบค่ะบัตร MCOT Superfan นะคะจะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะสุดคุ้มนะคะกับบัตร MCOT Superfan Diamond ราคาที่500บาทค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะคะมาถึงของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะเป็นสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Superfan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะและยังมีภารกิจพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan นะคะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมไปอีกด้วยนะคะติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 น.นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นแฟนบอลเนี่ยเขาเรียกว่าคอลูกหนังเนี่ยผู้ฟังห้ามพลาดเลยนะคะกับกิจกรรมนี้นะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็พี่โสภานะคะพี่สวัสดนะคะพี่แทนนะคะพี่แทนสุภาวดีด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีพี่จิตราพรนะคะทักทายนะคะพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊ก8ริ้วนะคะสวัสดีค่ะทักทายพี่เสรีพี่รัชนีพี่เดือนเพ็ญ นะน้องไบด้วยนะจ๊ะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่หมาบีทรงพลนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยนะรักใต้โหนดนะฮะมอบให้กับดีเจลูกโหนดด้วยหรือเปล่า นะโอเคค่ะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังค่ะขออนุญาตจัดงานเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS กันก่อนเลยแล้วกันนะคะไม่ได้ลงชื่อมานะว่าจากคุณผู้ฟังท่านไหนแต่ว่าเขาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้ในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่รัชนกศิโลพันธ์นะคะกับฝนตกในทะเลนะคะแนะนำเข้ามาจากพี่โจเรียบคลอง2อ่ะนะคะแล้วก็พอดีนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะเรามีบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่รัชนกมีโอกาสได้มาร้องเพลงเนาะมาร่วมกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ของเรากับคอนเสิร์ตเมื่อน่าจะเหมือนปลายปีที่แล้วนะนะคะก็เลยเอ้านะคะจังหวะมันได้พอดีจัดให้เลยนะคะกับฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์กับช่วงมหานครไลฟ์ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: กระท่อมทำใจนะคะเพลงนี้สอนสินชัยค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่หนูเพียรด้วยจ้าแล้วก็มีพี่จรัญทองบัวนะเข้ามาทักทายกันนะคะน้องแววนะคะพี่ปัดนะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่สมชายพี่นักรบนะคะพี่อัจฉริยาสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่วรรณกรพี่เล็กยินดีสวัสดีค่ะอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวนะหนูขออนุญาตทยอยย้อนดูข้อความนิดนึงสักครู่นะคะพี่ทัศนีด้วยนะคะเราก็มีสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่โสภาพี่สวัสดิ์อ่ะอันนี้ทักทายกันแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูทาง SMS มีเพิ่มหรือเปล่ามีขออู้ได้ก่อของดีเจด้วยนะแล้วก็พี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชนะคะบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลง ที่รักเรารักกันไม่ได้อ๋อจากพี่อัญชลีนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้ลงชื่อมาเนาะแต่ว่าเปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยนะคะยินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเราเปิดรับอีก1สายนะคะตอนนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยบอกเลยว่าทางสะดวกมากๆตอนนี้นะคะ now availableคุณผู้ฟังจ๋าโทรเข้ามาได้เลย02-248-1366นะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: แต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของมาลีฮุนน่าให้กันละกันนะคะกับงานเพลงพร้าวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ยังอยู่กันต่อชั่วโมงหน้านะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะช่วงแรกของเรากับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษค่ะสวัสดีค่ะพี่วิทยา
5: สวัสดีครับน้องลูกตาล
4: จ้าพี่วิทยาจากศรีสะเกษคนดีคนเดิม
5: ครับผมชื่อนายวิทยา
4: คือ
5: วิทยาศรีสะเกษหรือวิทยาบ้านแพง
4: ค่ะ
5: ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
4: จำได้แฟนประจำอยู่แล้ว
5: ขอมอบนิดนึงได้ไหมครับ
4: ได้เลยยังไม่ได้ขอเพลงเลยพี่วิทยาอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้
5: เราหรือคือทางผ่านของเอพจนาครับ
4: เราหรือคือทางผ่านของพี่เอพจนาค่ะและอยากมอบให้ใครคะ
5: มอบให้หนุ่มบ้านเชียงทูหนุ่มทรงตะเกียนหนุ่มลำนาเชือจากคิดบ้านแพงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก็สาวลงไม้ไผ่บึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสำโรงทาบสาวบ้านออกจูลงเบอร์เชษสาวนิ่มบักรองหนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีสาวบ้านตะปินแล้วก็สาวบ้านสร้างสาวสุดโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมองให้ทุกเสียงทุกสาย
4: จ้า
5: เราฟังคืนเจ้าฮาเลยอยู่นะครับ
4: โอ้โหสุดยอดเลยนี่ยิ่งกว่าแรปเปอร์อีกนะเนี่ยพี่วิทยานะ
5: ดีใจเลยพูดกับคนสวย
4: อุ้ยดีใจเหมือนกันพี่วิทยามอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะที่ฟังอยู่ด้วยกันจ้ะ
5: มอบให้ดีเจลูกตาลพี่เป็นพิเศษเลยนะครับ
4: ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่วิทยาค่ะพี่วิทยาฟังทุกคืนเลยใช่ไหมคะ
5: ครับผมฟังทุกคืนครับ
4: นะแล้วก็แนะนำงานเพลงเข้ามาอยู่บ่อยๆแล้วก็ที่ท่านได้เปิดให้ไปได้ฟังอยู่เนาะฟังทันอยู่เนาะ
5: รับทันอยู่ครับ
4: ทันอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยจ๋า
5: เจตอนเช้าเมื่อวานตอนตีสี่หรือตีสามนี่แหละเห็นตื่นมาได้ยินเสียงเฮ้ยน้องสาวดีเจมาดีเจลูกตาลด้วย
4: ตอนไหนนะคะ
5: ตอนตีสามหรือตีสี่นี่แหละ
4: น่าจะเป็นท่านอื่นดีใจท่านอื่นค่ะพี่วิทยาตันจะจัดถ้าวันธรรมดาจะอยู่แค่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะนอกนั้นก็คือหลับ
5: โอ้ ทำไมเสียงเหมือนกับน
4: ้
5: องลูกตาล
4: เสียงคล้ายๆกันมั้งเนาะเสียงคล้ายกัน
5: เปรี้ยวเลยผมลุกขึ้นมาโทรแต่ไม่มีใครรับสาย
4: เอ๊ะหรือว่าพี่วิทยาอาจจะหลับไปแล้วก็ฝันถึงหนูหรือเปล่าอาจจะเก็บไปฝันหรือเปล่า
5: ผมหลับไปผมตื่นมาได้ยินเสียงดีเจลูกตาลเลยครับผมว่าทำไมจัดตอนนี้จะก่อนจัดเลย
4: นั่นแหละสิ
5: ดีทุ่มถึงหกทุ่ม
4: เออ
5: คือมาจุดตีสามมั้งมาคือตีสามตีสี่มั้ง
4: โอ้น่าจะคล้ายๆกันอาจจะมีน้องอีกคนอะไรอย่างงี้นะคะโอเคป่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะจ๋า
5: ครับผม
4: ค่ะจ้า
5: ช้าๆนะคร
4: ับช้าๆค่ะขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู

0: ติชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำใดคำนั้น
1: และไอยราอาห่า
0: และไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: โอเคสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่วิทยามากมากนะคะค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยเด้อ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะมากับความน่ารักนะคะพี่วิทยาเขาจะแนะนำงานเพลงแล้วก็จะขอฝากเป็นพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคุณผู้ฟังที่รับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบเพลินๆนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆนะคะก็เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังไมค์ทั้งหมดเลยค่ะสี่เพลงที่ผ่านไปนี้นะคะที่จบไปกับอยากมีใครให้คิดถึงนะคะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะจากพี่หนุ่มแม่เสรียงแม่ห้องสอนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนจากพี่เฉลิมพลลพบุรีค่ะแก้วรอพี่นะคะเวอร์ชันโอ้โหต้นฉบับเลยค่ะแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะพี่สีจันจากจังหวัดตรังนะคะฝากเข้ามาแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าไมค์กับเราหรือคือทางผ่านเอพจนานะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะคะยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะที่อาจจะยังติดค้างกันเอาไว้ถ้าวันนี้ไม่ทันยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะนะฮะมีใครบ้างนะคะที่ยังติดค้างอยู่นะพี่อ้อมสุราษฎร์เนี่ยพี่หนุ่มหนองแต้พี่อ้ำบุรีรัมย์พี่อนันต์โคราชนะคะพี่ชาติเพชรบุรีโอ้เมื่อวานเพิ่งได้คุยสายเนาะแล้วก็มีพี่อ๋อมเจียงไฮน่ะเจ้าเอ๊ะมาจากทางเหนือเลยเนอะแม่พรจากจังหวัดแพร่โตยนะคะแล้วก็มีน้องฟ้าใช่ไหมฮะน้องฟ้าจากนครสวรรค์แล้วก็พี่ประสิทธิ์แม่สายโอ้วันนี้มีเจียงไฮมาหลายสายเหมือนกันเลยเนาะ เพราะว่าอะไรเปิดต้นขบวนไม่ใช่สีต้นรายการเขาเปิดกันแบบสาวเหนืออีน่ะนะ สวัสดีทักทายเพิ่มเติมโอ้เสียเปียกนะเสียเปียกมาดึกนะช่วงนี้นะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะอ่ะถ้าสมมุติเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กจะเป็นอะไรเสียเปียกคนใหม่ไงจะใครไม่รู้เออนะ เปลี่ยนไปเรื่อยเสียต้องเปลี่ยนบ้างเออจะได้ตื่นเต้นนะได้แปลกใหม่นะนะคะเสียบอกอะไรเนี่ยน้องลูกตาลนะพี่อัญชลีนะคะทักทายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่สิทธิชัยด้วยพี่พงศักดิ์นะจ๊ะยังอยู่พี่สังสุราษฎร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะโอ้พี่สังก็บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบนี่นะฮะพี่ณรงค์นะคะสวัสดีค่ะทักทายแล้วก็รับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆพี่วีระนะคะทักทายจ้าพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยแล้วก็มีพี่อะไรเอ่ยธีรพัฒน์หรือเปล่าคะพี่ธีรพัฒน์บอกว่าทักทายจากอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีหลายๆคนนะคะที่ติดตามทางออนไลน์นะคะอยู่ทางต่างประเทศด้วยนะคะมีทั้งพี่เลิฟ พี่เลิฟพี่สุนะคะก็จะอยู่ทางยุโรปด้วยนะคะมีพี่ๆจากทางเกาหลีใต้ทางไต้หวันนะคะแล้วก็น้องๆจากสปป.ลาวด้วยครูแฮมนะคะจากอเมริกาเนี่ยเป็นแฟนเพลงครับขอบพระคุณมากๆค่ะ Thank you teacher Thank you teacher sit down teacher แล้วก็พี่วิวัฒน์นะคะพี่วิวัฒน์บอกว่าทักทายจากรถขยะบางนาโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะคืนนี้ต้องทำงานยาวๆเลยด้วยใช่ไหมคะนะคะเสียเปี๊ยกบอกดีเจจะเปลี่ยนชื่อให้ละใช่เสียต้องเปลี่ยนชื่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะได้เป็นสีสันไงเสียนะแล้วก็สวัสดีพี่ณัฐพลด้วยนะคะบอกจุกรู้สวัสดีครับนะคะทักทายทุกๆคนเลยสวัสดีชิงหลิวด้วยจากฟินแลนด์ทักทายนะจ๊ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพี่อะไรนะพี่ติ๋มหรือพี่ติ๊กนะคะจากฟินแลนด์ด้วยเหมือนกันนะคะทักทายทุกๆคนเลยแล้วก็น้องชินกรนะคะโอ้ยข้อความอ่านไม่ทันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อกันละกันนะคะจากสายหลังไมค์พี่ประสิทธิ์จากแม่สายเรียกพี่ได้ไหมอ่ะได้อยู่แล้วจัดให้ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากลำเพลินวงศกรค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนจากสังกัดแกรมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยบอสสังกาลีใครที่เป็นแฟนคลับของลำเพลินนะคะเพลงนี้ต้องฟังไปฟังกันเลยแล้วกันนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก่อนหน้านี้ตี3งานจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะบอกเลยว่าปล่อยมาไม่นานนะคะก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเลยนะคะล่าสุดนะคะจากมหานครชาร์ตอยู่ในฮิตที่8นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาบอกอยากฟังมากเลยนะสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์นะพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ด้วยนะคะก็เป็น2งานเพลงฮิตที่จัดให้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะต้องขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทฟรีกระเป๋าคาด L1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:52 นะคะช่วงนี้ส่งท้ายกันเลยนะคะกับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะกับฐานไฟเก่าให้ก็แล้วกันแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะขอบคุณทั้ง SMS นะคะสายหน้าไมค์หลังไมค์แล้วก็วันนี้ติดค้างเพลงของคุณผู้ฟังไว้นะคะเพลงไหนก็ขออภัยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะจ๊ะติดตามกันได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังค่ะกับ DJ ลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่มีความสุขทุกท่านเช่นเคยสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: radio.mcord.net facebook fm 99 active radio sms 4689899
12: เชียงคืน2ทีครับเข้าสู่ช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับเป็นช่วงที่เราจะมาบรรยายสดเกมฟุตบอลโลกนัดแรกของคืนนี้ครับเป็นเกมนัดแรกในกลุ่ม K ครับระหว่างโปรตุเกสครับเจอกับดีอาร์คองโกครับตอนนี้ในเกมเริ่มมาแล้ว1นาทีครับก็เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพจากทั้ง2ทีมนิดนึงครับวันนี้โปรตุเกสนี่จัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็กุนซือเนี่ยเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสครับประตูเป็นเดียโก้คอสต้าครับแนวรับมีโทมัสอาราโคเรนาโตเวก้าครับเจ้าคันเชโลแล้วก็นูโนเมนเดสส่วนกองกลางวันนี้นี่มีบูโน่เฟนันเดสครับเบนเดโรซินวาแล้วก็เจ้าเนเบสรวมถึงวิตินยาแนวรุกครับมีคริสโตโรนโดกัปตันทีมครับวันนี้ลงสนามเป็นฟุตบอลโลกสมัยที่6แล้วด้วยแล้วก็เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดครับที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรวมถึงอีก1คนเนี่ยเป็นเปโดเนโตครับส่วนทางฝั่งคองโกวันนี้กุนซือเนี่ยเป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับมาในระบบ 5-3-2 ครับประตูเป็นเลโอเนลเอ็มปาซี่ครับแนวรับมีอารอนฟาบินซาก้าสเตฟานคาปูอาดีครับแล้วก็อักเซลตูนเซเบ้รวมถึงซานเชลเอ็มเบนบ้าแล้วก็อาร์เธอร์มาซูกูครับกองกลางมีมาคาวครับซามิเอลมาตูซามี่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไล่ไลน์อัพแป๊บนึงครับสำหรับคองโกเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเอรูคายเมเบ้ครับแล้วแนวรุกเนี่ยเป็นเซริกบาคัมบูแล้วก็ยูอันวิซ่าตอนนี้นี่เกมเริ่มมา2นาทีเป็นโปรตุเกสที่ครองบอลใส่คองโกอยู่ครับโปรตุเกสนี่ครึ่งแรกนี่บุกจากซ้ายไปขวาครับก็เป็นสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อเลือดหมูสีเสื้อตัวเก่งครับส่วนคองโกเนี่ยเป็นเสื้อสีฟ้าวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่บรรยายคู่กับพี่เอกนพดลครับผมส่วนผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของผู้ตัดสินกาตาร์ครับทางด้านของอับดุลรามานอัลจาซิมครับผู้ตัดสินจากกาตาร์เกมวันนี้นี่โอ้โหแฟนบอลแน่นมากครับที่สนาม NRG Stadium ครับที่ฮูสตันเป็นหลังย่อของฮูสตันเท็กซัสครับทีมใน NFL ครับความจุนี่ระดับ 72,220 ที่นั่งครับ
13: ครับทีมใหญ่จะมาไหมวันนี้
12: โอ้โห
13: เมื่อวานนี่ทั้งยวงนะ
12: ทั้งยวงเลยรุ้นเหนื่อยทุกวันเลยสำหรับทีมใหญ่เนี่ย
13: แต่โปรตุเกสวันนี้นี่ตั้งแต่ต้นเกมนี่โอ้เอาเลยนะครับนะบูโน่หยอดมาครับยังโมงอยู่วันนี้ใช้หลัง3เลยนะครับทางด้านเดียร์คองโก้โดนเตะได้ฟาวครับ
12: แนวรับของโก้คองโก้นี่วันนี้มีตัวเซเบ้ด้วยนะพี่อดีตเด็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคร
13: ับ ตัวดังๆเยอะนะครับทางด้านเดียของโกข้างหน้าบักคัมบูกับยวนวิซ่านี่ก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับผู้ใส่เสื้อสวยนะเดียของโก
12: เสื้อสีฟ้าสวยมากเลยรวมถึงเสื้อโปรตุเกสนี่ก็สีเก่งสีเดิมครับ ันนี้นี่โรนโดนี่ลงสนามฟุตบอลโลกสมัยที่6ด้วย
13: ครับ
12: แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงสนามเยอะที่อายุมากที่สุดด้วย41ปีกับอีก132วันครับในเป็นเขาเรียกว่านักเตะออฟฟิล
13: ใช่เกิดเมื่อวานนี่มาแล้วครับคริสเตียโนโรนัลโดทางซ้ายอยู่ในขอบเขตโทษโยกอยู่โดยิงไม่ได้ต้องคืนบรูโน่ต้องวนไปตั้งกันใหม่นะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเดียของโก้โหลงมารับกันแน่นเลยครับ
12: ช่วง5นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอลเข้าใส่ก่อนแล้วคองโก้เนี่ยลงไปแพ็คเกมรับแน่นครับหน้าปากตัวเอง
13: วางมาทางขวากันเซโลต้องขวาง2ครับย้อนคืนอาราโควันนี้คู่เซ็นเตอร์ใช้อาราโคกับทางด้านเวก้าเฉยเลยลูเบนดิอาสสำรองนะครับ
12: สมรวมถึงอิดาซิโออีกคนนึงที่วันนี้คู่เซ็นเตอร์ก็เป็นเวก้าครับกับอาราโคครับส่วนกองกลางวันนี้โหแน่นมากมีวิตินญามีเนเบสรวมถึงบูโน่แฟนันเดสด้วย
13: ครับก็รับชมอยู่ยังไงก็พูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะครับ
12: ครับผมแล้วก็ทักทาย
13: กดไลค์กดแชร์ให้ด้วย
12: สถานีวิทยุทั้ง41สถานีทั่วประเทศด้วยนะพี
13: ่เผื่อใครตัดยางอยู่จะได้มารับชมเรานะครับ
12: ครับ
13: พับสนามบุกตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่5นาทีแรก
12: โหเริ่มเกมมา5นาทีนี่คองโก้นี่ยังแทบจะไม่ได้บอลเลยครับ
13: เมื่อวานเมสซี่แฮตทริกไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ลุ้นโรนัลโดกัน
12: และแฮตทริกแล้วเป็นยิงเยอะสุดในบอลโลกเท่าโคเซ่ไปแล้วด้วย16ประตูครับ
13: เมนเดสครับเล่นทางซ้ายขึงเลยครับเนเวสวางมาขวาลงโล่งอ๋าครับกันเซโลเปิดไปสองแรกโอ้โหยังเคลียร์ทิ้งมาได้ครับคองโก้ยังเก็บได้อยู่วิตินญาออกมาซ้ายพื้นที่ตรงนี้มีครับหยอดมาแล้วได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับเอาจนได้ครับเจ้าเนเวสยิงให้กับโปรตุเกสขึ้นนำแล้วครับ
12: โอ้โห5นาทีเท่านั้นครับโปรตุเกสออกนำคองโก1-0ครับจากประตูของเจ้าเนเวสครับโอ้โหขึงอยู่นานครับโปรตุเกสในช่วง5นาทีแรกแล้วสุดท้ายได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
13: เตือนอยู่นานครับโปรตุเกสขวาทีซ้ายทีครับ
12: โอ้ลูกทีมของมาร์ติเนสออกนำเร็วแล้วครับเป็นจังหวะเปิดจากทางซ้ายครับเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนเวสเนี่ยเทคตัวหม่งเข้าไปโล่งๆครับคนเปิดนี่เป็นเปโดเนโต้ครับ
13: ครับผู้เล่นของเดียร์คองโก้เนี่ยเหมือนไปพะวงกับโรนัลโดเยอะครับทำให้เนเวสเนี่ยนะครับโฉบมาหม่งเฉือนไปที่เสาไกลเอ็มปาซี่หมดสิทธิ์นะครับได้แค่มองกันลูกนี
12: ้คนตามประกบเนเวสนี่เป็นตัวเซเว่เมื่อกี้โดนเนเวสเนี่ยฉบมาหม่งเข้าไปคร
13: ับ ไหลไ
12: หมโอ้โหแฟนบอลน่าจะแฮปปี้ครับพี่มาเร็วขนาดนี
13: ้แฟนโปรตุเกสเยอะแน่นอนอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นแฟนโรนัลโดนะครับ
12: เอาครับโปรตุเกส5ทีแรกครับออกนำไปแล้ว 1-0 ครับจากประตูของเจ้าเนเวส
13: กราฟิกขึ้นมานาทีที่6นะครับมาซัวกูเกมมีสกอร์เร็วก็หมันแบบนี้นะครับต้องดูข้างหน้าว่าทางด้านบาคัมบูกับวิซ่าเนี่ยจะได้จบหรือเปล่านะครับ
12: แต่ช่วง5ทีแรกนี่บอลไม่ถึงวิซ่ากับบาคัมบูเลยคร
13: ับ บาคัมบูขวามีวามิซาก้าไหลออกขวามีเติมเกมขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับย้อนมาอีกทีหยอดมาทางด้านซ้ายมาซัวกูตู่แต่โปรตุเกสก็บังอยู่2นะครับมาซัวกูเปิดยัดลูกนี้ยังไม่ผ่านครับแล้วบอลสุดท้ายไปโดนมาซูกูออกข้างด้วยนะครับ
12: จังหวะเปิดไปติดคานเชโลแล้วบอลมากระโดนมาซูกูออกข้างครับคุณซื้อของคองโกวันนี้เป็นเซบาสเตียนเดซาเบ้ครับ
13: ครับ
12: ตอนนี้ทีมนี้ตามเป็นรองโปรตุเกสไปแล้วครับ
13: เริ่มจะครองบอลได้นะครับมุตุซามิพยายามจะขึ้นเกม
12: คองโก้นี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกนะพี่แต่ว่าก่อนหน้านี้เคยมาเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยแต่เป็นตอนเป็นซาอีในช่วงทศวรรษที่70อ่ะครับแต่ถ้าเป็นคองโก้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่มาเล่นครับแล้วก็ชนะไนจีเรียกับแคเมรูนในรอบเพลย์ออฟมาด้วย
13: โปรตุเกสฮะแฟนๆน่าจะเล่นให้ยิงลูก2นะครับแล้วชุดนี้ตัวจริงตัวสำรองนี่ถือว่าครบเครื่องครับบรูโน่เล่น เคาะกันอยู่ตรงกลางครับโรนัลโดเคาะกับบรูโน่โอ้มีเตอร์มาอีกแล้วเจ้าเนเวสแต่ยังไม่โยนยาวครับวันนี้แกนหลักของโปรตุเกสตรงกลางก็มีบรูโน่เจ้าวิเดนยาเนเวสนะครับ
12: ก็ลงครบเลยครับบรรดาตัวหลักตรงกลางโปรตุเกสวันนี
13: ้เอาให้เหมือนเยอรมันไหม
12: โอ้โหมีโอกาสนะพี่อาจจะสนุกหน่อยวันนี้มีประตูเร็วด้วยโปรตุเกส
13: หรือไม่ก็สักสามก็แล้วโอเคได้เปรียบอยู่บรูโน่ต้องย้อนมาใหม่ครับไหลทะลุช่องมาแล้วครับเมนเดสทางซ้ายเมนเดสเจอกับเอ็มเบมบ้าโดนแซะออกข้างครับ
12: วันนี้โปรตุเกสเนี่ยลุกที่หลุดไปนี่เป็นเลย์เอานะพี่กับเฟลิกที
13: ่
12: ออกสตาร์ทเป็นสำรองก่อนครับในช่วงครึ่งแรก
13: อินฟอร์เดโน่แกก็แทบจะดูทั้งทุกเกมแล้วเนี่ย
12: เขาบอกว่าบินวันหนึ่งเนี่ยดูสองค
13: ู่
12: บ
13: ิน
12: ไปบินมาเลยพี่
13: เมื่อวานก็เห็นนะ
12: เดี๋ยวดูว่าแกจะไปดูคู่ไหนต่ออาจจะเป็นช่วงเช้าเลย
13: เมื่อวานบวกเยอะเข้าบินทุกคู่
12: ครับผม
13: แต่ได้จบตอนไหนครับคาเยมเบ้ก็ยังเจาะไม่ขึ้นแหละครับต้องย้อนคืนกับบัวดี้เอ็มบาซี่ต้องวางยาวครับข้างหน้าริมทางขวามีทางหน้าวันบิสก้าเก็บได้ครับวิซ่าโดนขวางมีตัวอ้อมแล้วครับวันบิสก้าดีดมาลูกนิดไม่ได้ยิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาบิซ่าอีกทีหน้ากรอบเขตโทษโยฮันวิซ่า

0: สายยิงลูกนี้โอ้โหเฉียบเสาแบบได้ลุ้นเลยครับ
1: โอกาสลุ้นครั้งแรกของยานวิซ่าครับได้ยิงจังหวะนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับคองโกไปมานี่จังหวะนี้เกือบได้ประตูตีเสมอไปไงครับยิงด้วยซ้ายกับวิซ่าบอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับ
0: ข้างในมันเจาะยากครับก็เนี่ยลองซัดจากนอกกรอบไม่ไซส์ครับลูกนี้ถ้าไซส์น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี
1: ้โอ้โหโปรตุเกสนี่ต้องใช้บอลยาวครับตอนจังหวะที่จะเซตบอลขึ้นมานี่คองโกนี่บีบสูงครับ
0: ครับเปโดเนโต้ริมเส้นทางซ้ายเกี่ยวบอลได้ต้องวนคืนมาครับเมนเดสวิติญญาครับเคาะสั้นๆเมนเดสวิติญญาอาราโคครับเนเวสพอได้สกอร์นำแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับโปรตุเกส
1: ก็อาจจะไม่ต้องเร่งเยอะแล้วครับเน้นคลองบอลครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่เวก้าครับเซตอยู่กับอาราโคในแดนตัวเองครับ
0: เบนาโดกันเซโรโอ้ไม่ลงแล้วกันเซโรนี่ยืนค้ำแดนบนเลยนะครับ
1: เบนาโดต้องลงมาช่วยต่อบอลในแดนตัวเองครับแล้วเซตอยู่ครับโปรตุเกสยังไม่เร่งเท่าไหร่ครับ
0: ลงไปรับต่ำเลยนะครับทางด้านเจ้าเนเวสเหมือนไปโฮบอลนะครับมีคอยเชื่อมจากแดนหลังมาตรงกลางเดี๋ยวดูว่าพี่โดจะได้ยิงตอนไหนครับเนี่ยค้ำอยู่ข้างหน้าอ้าวแต่โปรตุเกสไปเสียฟาอุ้ยเหลืองเลยครับเบนาโด
1: จังหวะจับบอลลั่นแล้วโดนคองโกตัดได้เบนโดซินวาต้องตัดแล้วเสียฟาวโดนใบเหลืองด้วยครับโดพยายามจะเข้ามาขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินนะครับ
0: เคยเจอกันไหมเนี่ยเอาจัสซิมของกาตาร์กับโดไม่แน่นะอาจจะตัดสิน
1: พวกเ
0: ช
1: ฟ
0: เอฟซีแชมเปี้ยนลีก
1: ในถ้วยเอเชีย
0: โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าก็ยันมาเลยนะครับ
1: เขาหนักใส่คาเยมเบ้ครับเกมนี้แป๊บๆนี่ผ่านไป15กำลังจะ15ทีแล้วครับ
0: รับฟังอยู่ที่ไหนก็ส่งมาทักทายกันด้วยนะครับทายสกอร์มาก็ได้นะครับว่าพี่โดเองก็ต้องการสกอร์แรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะเพราะรุ่นใหญ่ก็ยิงไปหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: บาคัมบูหลบมาสวยเอาบาคัมบูบาคัมบูยิงฉลับโอ้โหไม่เข้าครับ
1: โอ้จังหวะคิ้วมาของบาคัมบูแล้วมีโอกาสยิงไปติดบล็อกผู้เล่นของโปรตุเกสออกหลังนิดเดียวครับ
0: จะไปบิลแล้วโดนตัดได้ครับบูลาวิซ่าขอไม่ให้จังหวะยิงไปฉลับทางด้านอาราโคออกครับ
1: โอ้โหถ้าไม่มีอาราโคบล็อกจังหวะนี้ลูกบอลเนี่ยวิถีเข้ากรอบด้วยครับแต่มุมครั้งแรกของคองโกครับ
0: อยากให้สนุกไหม
1: ต้องโดนนะพี่ลุง
0: เอาวันนี้คนที่เชียร์เดียคองโกก็มีนะเขาชอบมวยรอง
1: ไงแต่ถ้าโดนนี่แฟนโปรตุเกสน่าจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ครับเอาครับ
0: มาซัวกูครับเท้าซ้ายจะปั่นโค้งอ่ะโอ้ย5 6คนเลยนะครับในกรอบ18หลามาซัวกูเล่นลูกสูตรไหลคืนอ้าวโดนหนักได้เนเวสให้เบนาร์โดโดนลุม3เบนาร์โดยังมาต่อช้าโดนดักตัวเซเบ้ออกมาซ้ายครับเอ็มเบมบ้าลุยมาแล้วกับตันทีมออกมาทางซ้ายมาซูวากูจะเน้นขึ้นเลมเส้นครับมามิซาก้ากับมาซูกูเปิดยัดมาเก็บไม่ได้ครับบาคัมบู
1: พระสินยกธงรับหน้าด้วยจังหวะที่เปิดเข้ามาของทางซ้ายครับแล้วมาซูวากูเนี่ยทางด้านของบาคัมบูเนี่ยรับหน้าไปแล้วครับ
0: kind of do something off a corner which อ่ะอิฟาติโน่ทำไมเดินลงมา
1: ไม่ใช่อันนี้มาติเนสกับวิกเกอร์คล้ายกันเลยครับ
0: โอ้ทรงมันเหมือนกันเลย
1: นึกว่าอิฟาติโน่ลงมาข้างสนามไม่ใช่นะครับโปรตุเกสเฮดบอลอยู่กลางสนามครับ
0: เนี่ยเจ้าเนเวสกับวิตินญาจะสลับกันลงมาเชื่อมเกมตรงกลางกับด้านหลังครับอาราโคครับให้กันเซโลเนี่ยพยายามจะขอให้ผู้เล่นของเดียของก็ขึ้นมาไล่บอลนะครับเมนเดสดีกรีแชมป์ลีกกับเปเช่นะครับนูโน่เมนเดส
1: วิตินยากับจอห์นเนเบนี่ก็ใช่นะพ
0: ี่ใช่
1: ริเกชุน
0: ี้เดี๋ยวครึ่งหลังได้เห็นลามอสอีกตัว
1: โอ้จากปารีสเพียบครับนักเตะริเกชุนี
0: ้บรูโน่ครับเนเวสเคาะสั้นๆ

0: เล่นกับโรนัลโดเนโต้รับบอลออกซ้ายโรนัลโดให้เนโต้จับเบิ้ลลูกนี้โอ้ยมันไม่ดีครับยังได้อยู่เนโต้คืนหลังมาคร
1: ับ กำลังจะทำชิ่งกับโรนัลโดเนโต้แบบจ่ายไม่ดีครับบอลไปโดนผู้เล่นคองโกครับสุดท้ายได้พุ่งครับ
0: เล่นเร็วเลยวิตินญาครับไหลมาขวายาวๆกันเซโลหยอดมาเสาไกลโรนัลโดจะจักรยานอากาศไม่ได้ยังได้อยู่หยอดมาอีกทีเสา2ครับก็โดนโขกทิ้งกันเซโลปล่อยบอลตกพื้นเจอเดียฮองโกเตะทิ้งมาก่อนครับอ้าวแล้วแมนด้วยวิซ่าจะได้สวนกับจะขึ้นมาได้ไหมครับมาเข้าตรงกลางเอ็มเบมบ้าพยายามจะเคาะสั้นๆแล้วขึ้นมาได้ด้วยครับมาซูกูทางซ้ายข้างหน้าโอ้ยจะล็อกลูกนี้ไม่ผ่านครับติดจากกันเซโล
1: ยังไม่คมเกมลุกของคองโก
0: เกมแรกแบบนี้สนุกต้องพยายามให้คองโก้เนี่ยหยอดเติมเกมขึ้นมาบ้างมาแล้วเมนเดสหลุดมาในกรอบเขตโทษเมนเดสลูกนี้โอ้ยเซฟซะก่อนครับเตะตกจังหวะ2มาอีกทีบรูโน่ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยกมาจากกลางสนามให้นูโน่เมนเดสหลุดเข้ากรอบเขตโทษครับจังหวะยิงเนี่ยไปติดเซฟเอ็มปาซีครับจังหวะ2มาเข้าทางบรูโน่เนี่ยก็ยิงซ้ำแต่บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้บอลเนี่ยจังหวะที่นูโน่เมนเดสพาบอลเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยจังหวะสุดท้ายไฟมิซาก้าเป็นคนสกัดแล้วไปติดเซฟเอบาซี่ด้วยซ้ำครับสกัดแล้วไปโดนขาเมนเดสครับ ดีที่เอบาซี่ยังเซฟได้ครับ
0: บิวใช่ไหมโดนบีบต้องเตะยาวมาคองโก้โปรตุเกสกระดกมาโรนัลโดไม่เล่นครับเพราะเล่นกันล้ำเตะทิ้งเลยครับเอบาซี่ข้างหน้าไม่มีใครครับถามโทมัสปาเต้ไม่แน่ใจว่าเรื่องวีซ่านี่เคลียร์หรือยังนะอาจจะเข้าไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะเขามีคดีความอะไรอยู่ครับทางด้านเจ้าโทมัสปาเต
1: ้ปาเต้นี่ยังเข้าไม่ได้นะพี่ยังถูกปฏิเสธวีซ่าอยู่ครับส่วนข้อความนี้ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับ
0: ครับ
1: Facebook นี่ทักทายเข้ามาเต็มเลยพี่วันนี้คุณประพิษบอกว่าสวัสดีครับทั้ง2คนแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจให้ฟังหน่อยครับไม่ทันเลย
0: เดี๋ยวพี่โดแข่งอยู่เดี๋ยวพักครึ่งก่อนฮะ
1: เดี๋ยวพักครึ่งก่อนครับ
0: ถ้ามาร้องไม่อาจเปลี่ยนใจข้าวมันไก่ตอนนี้โดนด่าฮะอ๋อ
1: ของพี่เจมใช่ม
0: ั้ยใ
1: ช่อ๋อโปรตุเกสเทียนมาทางขวาบอลอยู่ที
0: ่ใครเข้ามาชมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
1: กับ
0: ของโซเชียลของ99เนี่ยยังไม่ได้ติดตามเนี่ยติดตามด้วยนะเผื่อท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดจะได้เรียกว่าคุยกันต่อเนื่องนะ
1: ครับผม
0: บอลโลกจบก็มาฟังเราภาคพรีเมียร์ได้นะครับ
1: ใช่เดี๋ยวช่วงพรีเมียร์อาจจะมีแบบนี้นะพี
0: ่ดี
1: ครับ
0: เพราะของเรานี่พี่เมียสบายๆแล้วเกมพักส่วนตัวซื้อแพ็คโมโนเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวบางเบ่งบางเบ่งก็ช่วยด้วยพี่
0: เท่าไหร่ฮะ
1: คนละครึ่งครับคนละครึ่ง
0: เดี๋ยวถ้ามันมีจังหวะยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูคอมมงคอมเมนต์กันนะ
1: ครับโรนัลโดวันนี้ก็ยังได้บอลน้อยอยู่ครับ
0: 1-0ยังไม่ปลอดภัยนะเจม
1: ยังครับยังไม่ปลอดภัยครับ
0: ถ้าจะเอาชัวร์ต้อง2ต้อง3เลยนะครับ
1: อาจจะถ้ายิงเยอะได้ต้องยิงก่อนกับโปรตุเกส
0: ก็
1: ผ่านครึ่งกลางครึ่งแรกไปแล้ว
0: เผื่อบางท่านมาฟังอันนี้ไม่ต้องมาซีเรียสนะเพราะว่า99บรรยายฟุตบอลก็สไตล์นี้แหละครับไม่ได้ภาคแบบอย่างเป็นทางการแบบ 100% นะ
1: ครับ
0: เล่นไปด้วยคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยนะครับแต่เราก็จะเน้นภาคบอลเป็นหลักนะครับ
1: ครับบอลอยู่ที่บูโน่เฟรนเดสครับกลางสนามมองหาเพื่อนยังเล่นสั้นครับมาที่นูโน่เมนเดส
0: ดูว่าอีกประมาณสัก25นาทีในครึ่งแรกอ่ะโรนัลโดยังไม่มีโอกาสได้ง้างเลยนะครับจะได้จบไหมเพราะว่าโดเยอะวิ่งเยอะไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาสภาพร่างกาย
1: ก็41แล้วนะพี่บี
0: คือถ้าจะให้โดเล่นต้องเปิดยัดให้นะครับ
1: ต้องลงมาเชื่อมบอลกับเพื่อนครับโรนัลโด
0: อาราโคครับออกมาขวาเบนาโดโดนเหลืองมาแล้ว

0: ครับเบนาร์โดไหลคืนเนเวสอาราโค
1: คองโกก็ไม่ได้เร่งเพสมากครับแม้จะโดนนำแล้วก็ตามครับปล่อยให้โปรตุเกสได้มีพื้นที่มีเวลาเล่นบอลครับ
0: ครับตรงกลางนี่เขาแค่เคาะบอลสั้นๆแม่นมากนะครับโปรตุเกสคือจะไปวิ่งไล่เพสทั้งหมดเลยโอ้โหมันก็อาจจะหมดแรงนะครับเนี่ยก็ยืนคุมโซนครับเดียร์ฮองโกซ้ายเนโต้บรูโน่ไหลออกซ้ายทีหนึ่งหาช่องอยู่ครับวางยาวไหมเคาะสั้นๆบิตินจ้าบรูโน่ไม่ฝืนครับย้อนมาเวก้าครับ
1: ย้อนหลังก่อนครับโปรตุเกส
0: ริมเส้นก็โอ้โหก็ไปไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเดียร์ของโก้นี่ขวาง2ตลอดนะเนี่ยขอรอซื้อหาช่องอยู่เหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปลี่ยนแกนไปทางขวาบ้างครับอาราโคกันเซโร่ลากตัดในดีดไซย้อนคืนครับเวก้าเมนเดสเห็นแก่ๆแบบนี้อย่าประมาทนะครับโรนัลโด้เนี่ยจังหวะจบยังคมอยู่นะครับ
1: ครับของโค้นี่หลับแน่นเลยคร
0: ับ
1: ในช่วง5ทีที่ผ่านมาโปรตุเกสนี่หาช่องเจาะยากมากครับแต่ว่าพอขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นต่อบอลตรงกลางสนามคร
0: ับก็สกอร์นำมันก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันมากนะเคาะไปเรื่อยออกซ้ายครับเวก้าซ้ายมีขยับไหมเปโดเนโต้ลงกลางบรูโน่ทำชิง 1-2 ลูกนี้ไม่ทะลุโดนดักได
1: ้จังหวะบรูโน่จะแทงทะลุช่องให้เพื่อนเอเมบ้าครับดักไปได้ครับอาราพูดจะเสียงนี้มีคูลิ่งเบรกคร
0: ับรายการอื่นไม่น่ามีอะไรเนาะ
1: ไม่มีเดี๋ยวผมเช็คดีกว่า
0: ตกหล่นคู่ไหนก็
1: ครับผม
0: ข้อความหรือคอมเมนต์มาถามนะครับ
1: ก็ไม่มีลีกที่น่าสนใจนะพี่ช่วงนี้จะมีลีกจอร์เจีย
0: มีขอผลลีกเอสโตเนียเหรออ
1: ืมเดี๋ยวผม
0: อยู่ชั้น2สวีเดนไฟเดย์ลีกเอสโตเนีย
1: เอสโตเนียนี่น่าจะอ๋อมีครับไฟเดย์ใช่ไหมพี่ก็ตอนนี้นำอยู่นำฮาจูอยู่ 1-0 ครับ
0: ฟอร์เวิร์ด
1: ที่10แล้ว
0: ดิวิชั่น2สวีเดนเกม
1: ดิวิชั่น2สวีเดนนี่ยังไม่มีลงสนามมีแต่หลีกผู้หญิงนะพี่สวีเดนตอนนี้
0: อืม
1: ครับเดี๋ยวขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้ามาขอกันได้ครับสำหรับฟุตบอล
0: คุณปักทักทายมาคุณเบนสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่เจมสารานุกรมฝอยทองครับ
1: ไม่น่าถึงขั้นนั้นเลยพี
0: ่คุณธนบดีบอกว่ามาทีนะครับคุณซอย9พาเลทบอกว่าเริ่มแล้วนับ1แล้วนะครับโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 นะครับ
1: ครับผม
0: คุณณัฐพงษ์ทักทายมานะครับสวัสดีครับน้องเจมส
1: ์สวัสดีครับ
0: แล้วก็ทักทายเรามาด้วยโด3เม็ดโดยังไม่ได้ง้างเลยตอนนี
1: ้ถึงไหมพี่3ตรงนี้โรนโด
0: คือปัญหาคือเดียคองโกเขารับต่ำ
1: จับ
0: แล้วโปรตุเกสเขาไม่ได้เน้นโยนไงถ้าคอถ้าโยนไปให้โรนโดโหม่มันยังพอได้ลุ้นนะครับ
1: ครับผมข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่วันนี
0: ้ครับ
1: บอกว่าดูจับไต้หวันครับทำงานไปดูไปด้วย
0: โอ้ขอบคุณมากๆนะครับ
1: แล้วก็บอกว่ามีมุกตลกฟังแล้วสนุกดีครับแล้วก็บอกว่าคุณปพลจะบอกว่าผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับบรรยากาศเก่าๆสมัยปี54ของ99ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยมี99เนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนผมเสมอคิดถึงมากเลยครับขอบคุณครับผม
0: ก็เราก็จะบรรยายสดแบบนี้นะครับตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
1: ครับ
0: เกมนี้เป็นเกมที่21นะของบอลโลก
1: ใช่ครับพี่เป็นนัดแรก
0: 104แมตช์นะครับ
1: แล้วก็บอกว่านักสู้มากเลยครับหลีกประหลาดน่าจะหมายถึงเอสโตเนียเมื่อกี้ครับแล้วก็คุณวีรชนเนี่ยบอกว่าคองโกเนี่ยสกิดนะครับขอสักลูก
0: อยู่ที่คองโกจะ จะกล้าหรือเปล่ากล้าแรกถ้ากล้าแรกมันก็มีโอกาสนะว่าข้างหน้าเขามีแบบคัมบูมียูนวิซ่านะ
1: ครับผมแล้วก็คุณก้องก้องบอกว่าหมอปัญญามีคิวภาคไหมครับเดี๋ยวต้องถามพี่เจ๋งแล้วพี
0: ่พรุ่งนี้ป่ะคู่หกโมงมีป่ะวันนี
1: ้คู่หกโมงนี้วันนี้เดี๋ยวผมลองดูน่าจะมีเป็นคู่ตีห้าเลยพี่แต่ว่าหมอปัญญาน่าจะหกโมงเช้าครับหมอปัญญาไม่มีคิวภาคในบอลโลกก็คู่ตอนเช้าเนี่ยหกโมงเช้าจะเป็นกาน่ากับปานามาครับ
0: ครับผม
1: คู่ต่อไปตีสามเนี่ยอังกฤษกับโครเอเชียแล้วก็ช่วงเช้าเก้าโมงเนี่ยเป็นอุซเบกิสถานโคลอมเบียครับแล้วก็ทาง SMS ได้บอกว่าสวัสดีค่ะนะเอกแฟนหงแล้วก็พี่เจมแฟนหนูและแฟน99ทุกท่านนะคะเมื่อวานนะเอกเฮงไหมคะส่วนหนูถูก2ตัวท้าย482ใบค่ะและหนูฝากขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาแชร์กันนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟน
0: พี่ได้มา2ใบพี่ซื้อ4884ก็พอได้ค่าขนมอยู
1: ่ครับผมอ
0: ันนี้หวยน้องเทยนะ48บอลหวยบอลโลกเนี่ย
1: 48ทีม
0: 48ทีม
1: ใช่เกมกลับมาเล่นกันต่อครับโปรตุเกสคองโกก็ผ่าน27นาทีโปรตุเกสนำอยู่ 1-0 ครับ
0: ครับดูช่องทางไหนได้บ้างถ้าช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กนะครับแต่จริงๆคู่นี้โมโนแม็ก29ฟรีทีวีถ่ายแล้วสดนะครับหรือถ้าจะดูแบบเต็มทัวร์นาเมนต์ก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจนะครับ
1: ครับผม
0: หรือถ้าไม่เน้นดูหรือว่าเน้นฟังก็คร่าวๆครับ
1: ใช่ก็ฟังได้ทุกแอปพลิเคชันนะพี่ YouTube Facebook Mcord Connect แล้วก็ทางวิทยุของ FM 99ครับ
0: โปรตุเกสมาใหม่โรนัลโดอุ้ยไม่ถึงครับเพื่อนเนี่ยใส่พานมาให้แล้วครับเป็นเอเมมบ้าที่ขวางจังหวะสุดท้ายเลย
1: จังหวะเนโต้หลุดขึ้นมาทางซ้ายจะเปิดตรงกลางเนี่ยมีโรนัลโดรออยู่ครับแต่เอเมมบ้าเนี่ยดักออกหลังไปก่อนครับโอ้โหไม่นำหน้าด้วยจังหวะ
0: ใช่ครับ
1: เวก้าเนี่ยเปิดมาให้กับเนโต้ทางซ้ายโรนโดนี่รอโล่งๆตรงกลางแต่บอลไม่ถึงครับ
0: เนี่ยโรนัลโดจะได้เล่นกันลูกประมาณนี้แหละครับเพื่อนต้องเปิดยัดให้แล้วก็ลูกฟรีคิกลูกคอนเนอร์เรื่องลูกกลางอากาศก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับคอนเนอร์เล่นสั้นจะโยนให้พี่โมงไหมไม่ครับเซตดีกว่าวิตินยาบูโน่หยอดมาไม่ถึงเมนเดสบอลจังหวะ2เมนเดสยังถึงครับโดนขวางอยู่เมนเดสย้อนมาเคาะอยู่บรูโน่เปิดมาทางขวาโอ้โหพี่โดลอกเกอร์เลยไม่ได้โมงเลยลูกนี
1: ้เล่นสั้นอยู่โปรตุเกสบอลขึ้นมาที่วิตินยาทางซ้ายครับ
0: จะโยนหรือจะเคาะตามช่องเนี่ยยังเคาะอยู่ครับโปรตุเกสเมนเดสโดนขวางริมเส้นต้องย้อนคืนวิตินยาเวก้าครับแนวรับได้ดันไลน์ขึ้นสูงหมดแล้วนะครับโปรตุเกสกันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยเมลันโดสปีดไม่ทันครับ
1: โอ้ยิ้มเลยครับโรนโดวิ่งไม่ทันจังหวะคันเชโลครับเปิดเลี่ยนๆมาในกรอบเขตโทษจะให้โรนโดเนี่ยใช้ความเร็วไปเล่นบอลพื้นที่โล่งแต่ว่าไม่ทันครับ
0: โอ้ถ้าย้อนไปอีกสัก10ปีลูกนี้ขนมเลยนะครับ
1: ถ้าย้อนไปสักบอลโลกปี2010จะทันนะพี่แต่ตอนนี้ก็41ก็ไม่ไหวแล้วโอ้วันนี้เป้ๆมาดูในสนามด้วยครับ
0: แม่คือสารหนีตัวประกบได้แต่ลูกเปิดมันห่างเกินไปคือเปิดให้โดยิงไงมันต้องเปิดยัดครับสปีดไม่มีแล้วคือจะโรนโด
1: ไปเปิดพื้นที่ว่างแบบเมื่อกี้ก็วิ่งไม่ทันนะโรนโด
0: จะเร่งไหมถ้าครึ่งแรกสัก 2-0 น่าจะสบายนะครับโปรตุเกสหวานวิซาก้าเอาแล้วครับหลบมาสวยข้างหน้ามียูฮันวิซ่าวิซ่าพักอกไหลต่อทางขวามาไหมเดียคองโก้ดูข่าวออกขวาหวานบิซาก้าเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงวิซ่าโอ้ไปกล้าเตะทิ้งออกมาอ้าวแล้วเคลียร์มาไม่ดีโปรตุเกสปั๊มอยู่เบรโดหยอดคืนวางยาวไปทางซ้ายออกไหมไม่ทันแล้วครับเนโต
1: ้ปูโน่นี้จะสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวทางซ้ายเนโต้รับบอลไม่ได้ครับของโกก็เริ่มมีความอันตรายในเกมลุกมากขึ้นครับโดยเฉพาะริมเส้นฝั่งขวาอารอนไฟบินซาก้า
0: ของโกลุยเลยไม่ต้องกลัว อย่าตั้งรับนะ
1: ยังหาพื้นที่ในการโจมตีครับของโก
0: เปิดยาไปก็ไม่ดีเลยครับแคปบัวที่โดนดักได้วิตินยาวันนี้ยืนต่ำมากนะครับ คอสตาเวก้าเวก้าโดนเตะครับยูฮันวิซ่าไปเลาะข้อเท้าครับเสียฟาว
1: จังหวะเวก้าก็จะพลิกบอลหนีครับแต่โดนวิซ่านี่ล็อกข้อเท้าไว้เลยครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้แจกใบเหลืองนะ
0: เอาจริงๆคู่นี้ก็เหมือนคู่ค้ำนะแต่คู่เอกคืนนี้ก็ตีสามนะครับ
1: ครับผม
0: อังกฤษกับทางด้านโครเอเชีย
1: คู่ที่สามนี้วันนี้เดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าใครเป็นคนบรรยายคู่นี้นะพี่ตอนตีสาม
0: เอกคิมกับจุน
1: ใช่พี่จุนกับพี่เอก
0: จุนมานั่งรอแล้ว
1: โอ้โหมาเร็ว
0: ตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืน
1: น่าจะกินบะหมี่กึ่งอยู่ห้องนู้นไหมพี่ของโก้มีโดนใบเหลืองครับเป็นเอ็มเบมบ้าครับ
0: ไปทำฟาวจังหวะที่ไปโดนเนโต้จะหลุดนะครับอาจจะมองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วอุ้ยจังหวะกระโดดศอกมาเลย
1: โอ้โหศอกไม่พอตอนลงพื้นนี่แกดึงเสื้อเนโต้ด้วยครับ
0: โอ้โหดีนะที่แบบไม่ได้เข้าโดนหน้าเต็มๆนะเจมส
1: ์โอ้เป็นท่อนแขนนะไปโดนหน้าของเนโต้ครับแล้วโปรตุเกสนี่จะได้ลูกตั้งเตะนะครับระยะนี่เปิดเข้าไปลุ้นได้ครับคนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นนูโน่เมนเด
0: สลูกนี้ถ้าไม่เปิดให้พี่โดนี่ผมงอนเลย
1: พี่โดนี่ไปรอตรงไหนครับเนี่ยในกรอบเขตโทษไม่อยู่ด้วย
0: เปิดตรงโดให้แกเดี๋ยวแกเทคตัวรอเองเปิดมาลูกนี้เคลียร์ทิ้งแมนด้วยจะได้สวนไหม
1: ส่วนเร็วก็ยังส่วนไม่ได้ของโก้
0: นักเตะของโก้นี่แบบมันทรงเดียวกันหมดเลยต้องดูเบอร์ครับปัวดี้ครับลุยมาอันนี้ดีหน่อยครับซัดขาวพลิกมาสวยอ้าวแล้วครับข้างหน้ามีใครข้างหน้ามีใครแต่เลือกยิงเองโอ้โหยิงไปฉลับแล้วเข้ามือคอสตาครับ
1: คนยิงนี้เป็นคายัมเบ้ครับไปยิงไกลบอลเวฉลับเล่นโปรเกตแล้วเข้ามือของเดียโก้คอสตาครับ
0: เกิดเล่นกับวัตฟอร์ดในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับทางด้านคายัมเบ้โอ้แล้วเสื้อกับเบอร์นี่มันแทบจะกลืนกันเลยนะเสื้อของเดียฮองโก้เนี่ย
1: สีนี่แทบจะแทบจะจมกับเป็นสีเสื้อเลยนะพี่เบอร์เนี่ยโอ้ยกินยาโดนบีบสองคนยังเอาตัวรอดได้ครับ
0: แมนาโดครับไหลย้อนคืนเดโตเวก้าออกมาซ้ายริมเส้นริมเส้นเปโดเนโตวันนี้ไม่ง่ายแน่ๆเพราะว่าเดียฮองโก้เนี่ยปิดดีจริงๆครับ
1: เจอกับฟาบิซาก้าทางซ้ายของโปรตุเกสเส้นการครองบอล33นาทีแรกนี่โปรตุเกสครองบอล 80% เลยคร
0: ับเวก้าอาราโคเมราโดครับลงไปรับบอลต่ำเลยต้องย้อนคืนครับสุดท้ายไปตั้งกันที่คอสตาดีโก้คอสตาวันนี้ยังไม่ได้เจอช็อตยากๆเลยนะแล้วโอ้ทำอะไรครับโอ้โหนึกว่าไม่มันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมโอ้โหจับบอลยาว
1: จับบอลยาวกับโดนวิซ่าตัดได้ครับดีบอลยังทะลักออกมา
0: ไอเรานึกว่าไม่มีอะไรครับยึกยักยึกยักนี่เกือบโดนฉกแล้วมาแล้ววันวิซาก้ายังไม่ค่อยได้โชว์ผิวเลยนะครับทางขวาต้องย้อนคืนเอ็มเบมบ้าตัวเซเบ้แคปัวดี้ครับซ้ายอู้มาซูกูไม่ค่อยได้บอลไหลทะลุขึ้นมาจะเก็บได้ไหมครับคายัมเบ้เบียดอยู่กับบีตินยาเอาเป็นเจ้าในเวสนะครับยกมือฟ้องจะเอาลูกคุ้มไม่ได้ครับ
1: ภาพช้าจังหวะยิงของคายัมเบ้เมื่อสักครู่ครับบอลเนี่ยไปโดนอาราโคแล้วไปเข้ามือคอสตาครับจังหวะยิงไกลของคายัมเบ้แฟนบอลของโกวันนี้ก็มาเยอะครับที่ฮูสตัน
0: ถ้าให้หมอบรรยาภาคให้ภาคคู่อาจารย์สง่าได้น่าจะดีนะ
1: ใช่พี่ก็จังหวะเจ็บนี้ก็จะอธิบายละเอียดหน่อย
0: ก็ไล่ไลน์อัพประมาณ 4-5 นาที
1: โอ้โหโปรตุเกสขึ้นมาทางขวาครับคานเชโลมองหาเพื่อนฝูโรนโดที่ต้องลงมาต่อบอลต่ำเลยครับเกือบจะกลางสนามเลยครับ
0: คือว่าเคาะบอลแบบนี้มันบอลมันไม่ถึงโรนัลโดนะก็บวกกับเดียฮองโก้รับต่ำด้วยแล้วโปรตุเกสเองก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับก็เคาะแล้วก็เนี่ยเน้นครองบอลไปด้วยครับ
1: บอลเปลี่ยนไปทางซ้ายครับโปรตุเกสเนโต้มองหาเพื่อนอยู่ยอมกลับไปที่เวก้าครับ
0: เรียกเพื่อนมารับด้วยไหลทะลุช่องมาเปโด

0: เตโต้อู้จังหวะสุดท้ายมาโดนขวางครับโดนสะกิดนิดเดียวครับแล้วบอลไปถึงทางด้านเอ็มปาซี
1: ่เกือบไปครับ
0: เอ็มเมบ้าออกไปขวาก็ริมเส้นเล่นยากทั้งสองฝั่งเลยบาร์บิซาก้าหุบมาเข้าในบาคัมบูมองหาวิซ่าอยู่โดนสกัดจังหวะ2เนโต้ถึงเวก้าเมนเดสเนเวสครับมาที่เจ้ากันเซโลเคาะตรงกลาง
2: โอกาสลุ้นประตูขึ้นมานี่คองโก3ครั้งโปรตุเกสครั้งเดียวครับ
0: ครับครั้งเดียวคือจังหวะมงของเนเวสนั่นแหละครับที่ได้ประตูกันเซโลวิตินยาครับเปิดแฉลบอ้าวแล้วบอลทะลักถึงบาคัมบูวิซ่าไปแล้วไหลทะลุช่องมาลูกนี้โอ้ยยังดีเราโค้ดักไว้ได้ครับ
2: เกือบไปครับจังหวะจ่ายของบาคัมบูจะให้วิซ่ายังมีโปรตุเกสดักไว้ได้ครับ
0: เนเวสบอลพักที่เนเวสเนี่ยเยอะมากนะครับ
2: บอลเมืองซ้ายครับ
0: เคาะเรื่อยๆครับวันนี้ได้ไม่ได้เร่งนะครับเวก้าครับยกมาเมนเดสทงไม่ขึ้นหลุดมาในกรอบเขตโทษนูโนเมนเดสเพื่อนมีอยู่เมนเดสไหลมาปู้ยโดนสกัดทิ้งจังหวะ2กันเซโลดีต่อแบนาโดเก็บไม่ได้ครับโอ้เกือบจะได้อาจยังเก็บได้อยู่เอาขึ้นมาเมนเดสซ้ายล็อกอยู่เมนเดสมีตัวอ้อมแต่เคาะมาหน้ากรอบเขตโทษให้ใครบูโนออกซ้ายยังไม่โยนโดอยู่ไหนยังไม่เห็นพี่โดเคาะอยู่โหโดก็รอเกยครับไหลทะลุช่องมาเนเวสโดนขวางอยู่ยังไม่ได้เปิดครับไหลมาบูโนขอไหมขวายิงลูกนี้ติดบล็อกจังหวะ2โดนสไลด์ไม่ฟาวอ้าวแล้วครับเดียคองโก้จะได้สวนกลับออกมาทางด้านซ้ายบาคัมบูโดนขวางอยู่ตรงกลางคายัมเบ้โอ้แต่เติมมาช้าครับเดียคองโก
2: ้พอคองโก้ขึ้นช้านี่บุรุเกตลงไปรับแน่นแล้วครับ
0: ครับ
2: บอลมังซ้ายครับมาซูกู
0: จะได้ไหมเปิดมาไม่ถึงมาคัมบูครับโดนโขกทิ้งพื้นที่เปิดแล้วครับอยู่ที่ว่าโปรตุเกสจะขยโยกไหมครับแต่ไม่เร่งครับโอ้โหเคาะบอลเฉยๆเลยครับบรูโน่เหมือนเดินเล่นเลยครับโปรตุเกส
2: เน้นต่อบอลก่อนครับโปรตุเกสตอนนี้เกมในเหลือประมาณ7นาทีครับเพิ่งแรก
0: มีดินยาไหลมาเปโดเนโต้นี่ขยับไปเล่นทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับกันเซโลย้อนคืนนะครับอาราโคกำลังจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายนะครับ
2: โปรตุเกสก็เน้นคลองบอลไม่ได้เร่งบุกครับช่วงท้ายครึ่งแรกของโก้ก็ยังยืนโซนอยู่คร
0: ับ เนโต้เวก้าครับออกไปซ้ายเจ้าเนเวสให้ไปโดเนโต้โอ้ให้แล้วจะวิ่งแต่ว่าเนเวสไม่คืนให้เลยครับออกตัวเกอร์เลยตั้งกันใหม่ครับลาโคแบนาโดครับเคาะคืนจะอาจจะพอใจกับสกอร์ที่นำอยู่ 1-0 หรือเปล่าอย่างที่เจมบอกเมื่อกี้โอกาสยิงน้อยกว่าเดียคองโก้นะครับเปิดมาข้างหน้ามีจังหวะปั๊มอยู่ของบรูโน่เตะทิ้งก่อนเลยครับตัวเซเบ้
2: โดนบรูโน่เข้ามาบีบตัวเซเบ้ต้องเตะทิ้งไปก่อนครับโดนนี้แทบไม่ได้บอลเลยเพิ่งแรก
0: จับมาที่ใครอันเนี้ยบอลเขาทุ่มแล้วครับกล้องครับ
2: กล้องยังจับข้างสนามอยู่เลยครับ
0: มาใหม่ไปจับตัวที่เรารู้พอว่าแล้ว
2: เมื่อกี้ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลยว่าใคร
2: จะจับนานด้วย
0: บางคนเอียงข้างให้ด้วยฮะ
2: แฟนบอลในสนามนี้ตอนนี้เล่นเวฟรอแล้วครับคือโปรตุเกสก็ไม่ได้เร่งบุกครับ
0: ครับเปิดยาวมาขวาเจ้ากันเซโร่โอ้ไม่ผ่านครับมาซูกูดักได้อ้าวแต่ก็ไปแย่งมาแต่ทงขึ้นแล้วครับฟาว
2: จังหวะมาสุกูไปโดนทางด้านของเจ้าคานเซโลครับทำฟาวเห ็นปาซี่จะเตะยาวขึ้นมาในช่วง5ทีของสุดท้ายครึ่งแรกเกมนี้ไม่ค่อยหยุดด้วยครับเวลาอาจจะไม่เยอะครึ่งแรก
0: ก็ดึงเกมช้าเอ็มปาซี่เตะออกมาเองนะครับประตูของเดียคองโก้วางยาวๆให้ข้างหน้าไปวิ่งเอาครับบอลไม่ถึงวิซ่าจังหวะปั๊มบอลโอ้โหเลยไปเสาไกลยังดีเดียคองโก้ไม่มีใครเติมครับเมนเดสเก็บได้เวลาโดนบีบเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสเปิดมาเบราโดยังไม่วางยาวครับบรูโน่ออกซ้ายเปิดบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับเมนเดสวิตินยา
2: สุดท้ายวิตินยาย้อนกลับมาข้างหลังครับเบก้าย้อนมาถึงคอสต้าครับ
0: คอซาจะเล่นสั้นหรือจะยาวคราวนี้ไม่ดึงเกมยาวแล้วเปิดยาวๆเปโดเนโตสปีดยังมีอยู่เจอกับวานวิซาก้าถึงก่อนตวัดทิ้งแต่เมนเดสเกี่ยวได้ยังไม่ออกครับ
2: สุดท้ายไปออกไปแล้วเกี่ยวเท้าตัวเองออกข้างครับ
0: ก็แต่มันเหมือนอินฟอร์ติโน่จริง
2: ๆคล้าย
0: ๆมาร์ติเนส
2: แล้วแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยมาร์ติเนสวันนี้ใส่สูทมาคุมทีมเลยครับบอลตั้งเตะของโปรตุเกสครับ3ครับบูโน่ให้มาสั้นๆครับเนเวสบอลอยู่ที่บูโน่ครับ
0: ก่อนจบครึ่งแรกขออีกสักลูกได้ไหม
2: โอ้ดูแล้วน่าจะจบแค่1แล้วพี่ครึ่งแรกเนี่ย
0: เหมือนไม่เร่งจะเอาลูก2นะโปรตุเกส
2: เวกาสออกทางซ้ายครับเมนเดส
0: แนวรับของเดียของโก้โอ้โหเซนเตอร์3คนแทบจะไม่ขยับไปพื้นที่อื่นเลยนะครับอ่านละครับแต่แยกมาได้ว่าแต่ยังไม่แม่นพอครับไม่ถึงแบคัมบูคอซ่าออกมาขวาเบนาโดครับลงไปช่วยเกมรับบีตินยาย้อนคืนครับคอซ่าโอ้เดียของโก้ไม่บีบให้สุดอ่ะคือถ้าไปไล่บีบสูงเนี่ยผมว่าแนวรับโปรตุเกสก็มีพลาดนะครับ
2: มีลนๆอยู่ครับแนวรับโปรตุเกสแต่ว่าคองโก้ก็ไม่ได้บีบเยอะครับบอลมันขวาครับโพเชโล
0: ข้างหน้านี่มีรออยู่แต่ว่าไม่เลือกที่จะวางยาวนะครับ
2: คือพอบอลมาถึงครึ่งสนามเนี่ยโปรตุเกสขึ้นหน้าไม่ได้ก็เน้นตรงกลางครับไม่ก็ย้อนกลับข้างหลังเลยครับ
0: โดอยู่ไหนวะเนี่ย
2: หนุนตัวนี
0: ้รัวอยู่ทางซ้าย
2: ขวาทีนะพี่
0: ก็จ็อกกิ้งเรื่อยๆครับ
2: แล้วเวลาจังหวะเพื่อนจะเปิดจากริมเส้นโดนประกบ3คนครับล้อมหน้าล้อมหลัง
0: วิตินยาครับเคาะไปทางซ้ายเนี่ยริมเส้นของเปโดเนโตพอได้บอลปุ๊บเนี่ยเดียร์ฮองโกเข้า2เลยครับเดโตเวก้าครับซ้ายแน่นเปลี่ยนมาขวาบ้างกันเซโรล็อกหลบมา1มาโซกูหลุดไปแล้วไหลมาเอาแล้วข้างหน้าโดรออยู่เพื่อนให้ไหมไม่ให้ก็เป็นอโดตู้หูโดนสกัดยังได้อยู่วิตินยาจะไหลยัดมาให้โรนัลโดแต่ว่าเดียของโก้ก็ขึ้นเกมไม่ได้เหมือนกันครับวิตินยาเอาครับเน้นกันใหม่ครับโปรตุเกสอยู่ทางขวาครับกันเซโลให้เป็นอโดลากตัดในไหลมากันเซโลจะแตะต่อลูกนี้โอ้ไม่รู้กันอีกครับ
2: โดนบังอยู่แต่ว่าสินไม่ได้เป่าฟาวครับของโกออกบอลมาเร็วครับมาเข้าครับตัดไมค์ทีครับทางซ้ายคายเอมเบ้พาบอลขึ้นมาอยู่ที่มาเข้าว่าบอลนักเก็บโทษยังดึงจังหวะรอเพื่อนอยู่ครับ
0: จะได้จบหรือเปล่ามูตุซามี่แบคัมบูจิ้มสั้นๆครับให้บาบิซาก้าขอเองซัดลูกนี้ฉลับแต่ว่าโปรตุเกสเก็บได้สุดท้ายเรียกฟาวได้อยากวิซ่านะครับ
2: ตัดฟาวใส่คันเชโลครับครึ่งแรกนี่ทด4นาทีครับเซนนี่อับดุลละมานเอาคาซิมครับเอาจาซิมครับจากกาตาร์บอลโปรตุเกสขึ้นมาทางซ้ายครับเมนเดสไม่เร่งแล้วครับช่วงทดเจ็บขอบอลสั้นๆอยู
0: ่ครับจะมีอีกสักลูกไหมไปยาวๆทางซ้ายไม่ถึงเนโต้อีก คือแบ็คของทางด้านยาของโก้เนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับไม่ได้ดันไลน์สูงก็วางบอลยาวๆถ้าไม่แม่นจริงอะโดนโมงทิ้งหมดนะครับ
2: ตัวนี้เล่นสั้นๆของโก้ทำบอลออกข้างไปครับ
0: เดทโปรตุเกสต้องระวังนะชิวเกินไปก็ไม่ดีครับ
2: คือตอนนี้นี
0: ่นำแค่ลูกเดียวครับ
2: เกมลุกนี่ไม่มีเลยโปรตุเกสเน้นคลองบอลอย่างเดียวครับ
0: อย่าเหมือนสวิตก็พอ
2: โอ้โหสวิตนี่โดน90บวก5เลยพี่วันนั้นเนี่ย
0: ก็หนูมาร์ติเนสก็อาจจะให้ลูกทีมเน้นประคองสกอร์ตรงนี้ไว้นะครับเนี่ยเวลาแนวรุกของเดียร์ฮองโกขึ้นไปบีบอ่ะหมูโปรตุเกสมันก็มีล้นๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่กล้าที่จะไล่เพสแบบเต็มตัวครับ
2: กินยาต้องเปลี่ยนแกนไปทางขวาครับจ่ายมาโรนโดตรงกลางนี่โอ้โหโรนโดต้องลงมาเชื่อมเกมตรงกลางครับบูโน่สุดท้ายย้อนกลับมาที่อาราโค
0: ออกไปซ้ายครับจะได้มีพื้นที่ในเกมบุกไหมวิจิญญามองแล้วครับเปิดมาทางขวาถึงด้วยครับบอลแรกสวยเปราโดแต่ว่าโดนขวางครับจะได้สวนกลับมาซูกูเปิดมาบาคัมบูไหลมาทางซ้ายข้างหน้ามีวิซซ่าครับบาคัมบูลุยมาทางซ้ายมองแล้วตบกลับมาแล้วจังหวะยิงลูกนี้อุ้ยไม่ตรงกรอบครับมูดูซามี่ครับ
2: จังหวะยิงของมูดูซามี่นี่บอลไม่เข้ากรอบยิงด้วยซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเปิดทางซ้ายของมาซูกูและยิงแบบไม่ต้องจับครับ
0: เฮ้ยแฟนเดียของโก้ก็เยอะนะเนี่ย
2: แฟน
0: ขอแพ้แบบไม่ขาดขอยันเสมอเนี่ย
2: โอ้มีลุ้นไงเพราะว่ายิงฉลับด้วย
0: ฉลับฉลับโอ้ถึงว่าทำไมยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะ
2: ยิงไปติดหลังวิตินยาได้เตะมงครับของโก้ในช่วงนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นซ้ายของมาซูกูหรือเปล่าโอ้ถ้าโดนลูกนี้ฮาเลยนะครับเนี่ยครับจะแม่นไหมซ้ายของมาซัวกูครับซ้ายเปิดมาเสาแรกโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ยังเป็นของเดียฮองโกครับเอ็มเบมบ้าเอ็มเบมบ้าเปิดแล้วฉลับได้เตะมุมต่อครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยเปล่าครับน่า
2: จังหวะเปิดนี้ไปติดบล็อกบูโน่แล้วเจ็บด้วยเอ็มเบมบ้ากัปตันทีมครับโอ้ฟอร์นันเดสเวนท์อินวิธอะชาเลนจ์โหจังหวะเปิดแล้วไปโดน
0: ขาซ้ายนั่นแหละครับจังหวะโฟลทูนเหมือนกับไปเปิดปุ่มใส่ผู้เล่นของยาคองโก้นะครับ
2: ทดเจ็บ4นาทีกำลังจะครบครับแต่ว่าคองโก้จะได้ลูกเตะมุมอีกครั้งครับ
0: วันนี้โปรตุเกสต้องยิงเท่าไหร่เนี่ย
2: น่าจะประมาณ2แล้วพ
0: ี่
2: เซเบเตียนเดซาเบ้ครับผู้จัดการทีมของคองโก้ครับ
0: ลุยต่อช็อตเนี้ยได้ไม่ได้ก็น่าจะจบแล้วครับเพราะว่าทดเจ็บครบ4นาทีแล้วครับอย่านะ
2: ทีบาปเลยวิ่งครึ่งแรกกำลังจะจบแล้ว
0: โอ้แล้วถ้าโดนลูกนี้นี่มีร้องเลยนะครับคอนเนอร์เหมือนกับจะเป็นมาซูกูนี่เหมาหมดเลยนะครับ
2: ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่อยู่แบ็คซ้ายวิ่งมาเปิดทางขวามาซูกู
0: 5ตัวครับผู้เล่นของโกเล่นสั้นมาแล้วยึกยักมาอีกทีซ้ายมาซูกูต้องเปิดครับหยอดมาลูกนี้ได้ครบเรียบร้อยครับโอ้โหเดียของโกตีเสมอครับจากโยฮันวิซ่าครับ
2: โอ้โดนจนได้ครับโปรตุเกสกำลังจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโอ้แล้วเป็นยอนวิซ่าโขกเข้าไปครับนาทีที่45บวก4นะพี่โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันสุดท้ายโดนจริงๆ
0: กำลังจะด่าเดียของโกว่าแหมทำไมเป็นเล่นสั้นที่ไหนได้เขามีสูตรครับโอ้โหเอาละครับประตูตีเสมอเนี่ยมันนาทีสุดท้ายการทดเจ็บครึ่งแรกนะครับ
2: โอ้โหจะจบอยู่แล้วครึ่งแรกโปรตุเกสมาโดนตีเสมอครับ
0: นี่ศูนย์หน้าจากนิวคาสเซิลครับยูฮันวิซ่าประตูที่10ของวิซ่าครับในเกมทีมชาติ
2: ผู้เล่นโปรตุเกสนี่พยายามจะประท้วงผู้ตัดสินอยู่ครับเดี๋ยวดูว่ามีจังหวะอะไรเกิดขึ้นบ้างในกรอบเขตโทษ
0: ดูล้ำไม่ล้ำแน่แต่ว่าจะมีจังหวะจับฟาวใครหรือเปล่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะครับ
2: น่ามีอะไรครับ
0: บอลออกจากเท้าน่าจะเป็นมาซูกูเนี่ยวิซ่ายืนสูงกว่าผู้เล่นของ โปรตุเกสได้ซ้ำเพราะว่าเขาสอดเข้ามาโหม่งนะครับ
2: ยืนโล่งๆแล้ววิซ่าได้โหม่งจังหวะนี
0: ้โอ้เดี๋ยวผลบอลเดี๋ยวไว้พักครึ่งค่อยเก็บกันนะครับเพราะว่าท้ายเกมเขี่ยก็น่าจะจบเลยนะครับโอ้นี่ครับโปรตุเกสเหนือกว่าทุกอย่างครับเน้นคองบอลเคาะกันอยู่นั่นเลยครับ
2: โอ้โหแล้วพุทธศิลป์น่าจะเป่าจบครึ่งแรกเลยครับเกมระหว่างโปรตุเกสคองโกแล้วจบเลยครับครึ่งแรกก็เป็นโปรตุเกสครับเสมอกับคองโกอยู่1ต่อ1ครับโปรตุเกสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำจากจอห์นเดเวสนาทีที่6ครับแล้วก็คองโกมาได้ประตูตีเสมอนาทีที่45+4จากกิโออันวิซ่าครับ
0: ครับผมเป็นไงล่ะนี่น่าเผลอๆน่าจะเป็นโอกาสยิงแค่ครั้งที่เท่าไหร่โอกาสยิงตรงกรอบครั้งที่2ด้วยนะ
2: ใช่เพราะโอกาสยิงประมาณครั้งที่5แล้วน
0: ะใช่ใช่ใ
2: ช่โปรตุเกสเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยยิงไปครั้งเดียวครับ
0: ก็ลูกมงของเจ้าเนเวสนั่นแหละ
2: ครับผม
0: ส่วนเดี๋ยวนะผมไปดูข้อความที่ส่งมาขอผลบอลเวสตรีลีกไอซ์แลนด์
2: เดี๋ยวผมเช็คให้ครับลีกไอซ์แลนด์นี่เดี๋ยวผมลองดูว่าลงสนามหรือยังนะพี
0: ่คอมเมนต์เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไปเก็บกันก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับ
2: ครับไอซ์แลนด์นี่ยังน่าจะยังไม่ลงเตะนะครับ
0: แล้วก็มีคู่นี้ก็ถามมาว่ามาอะไรอ่ะมาเกร็บป่ะมาเกร็บลีกของโมร็อกโกอ่ะ
2: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
0: มีนี่ไงมีเขาไปเที่ยวคาซาบลังกาบ่อยก็เลยเชียร์โมร็อกโก
2: ครับผม
0: เป็นแฟนครับฮาคิมี
2: ่โมร็อกโกนี่จะลงสนามช่วง3นะพี
0: ่
2: ยังไม่ลงนะครับ
0: ครับ
2: นอกนั้นเนี่ยสวีเดนก็เป็นลีกผู้หญิงครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันครับพี่ไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์แข่งจบไปยัง
2: ไงมี1คู่เป็นบอลหญิงเดี๋ยวผมลองดูบอลชายนิดนึงครับยังไม่เห็นนะพี
0: ่
2: นอกนั้นเนี่ยข้อความทาง Facebook เด
0: ี๋ยวไอซ์แลนด์ตอนนี้มีแต่บอลผู้หญิงอะเวสต์มานียากับฮาร์ฟนายาดูเนี่ยสมัยก็อยู่2-2อะแล้วก็น่าจะ90นาทีน่าจะเป็นบอลถ้วยนะเพราะว่ามันขึ้นว่าเบรกคามอ่ะ
2: ครับผม
0: นอกนั้นรายการอื่นไม่เห็นนะครับหรือถ้าเป็นลีกรองลีกหลักลีกอะไรยังไงก็ส่งมาเพิ่มเติมหน่อยนะครับพี่เขาก็บางทีมันหาไม่เจอนะครับ
2: ครับผม
0: ว่าสกอร์3-1กันนำดีเดี๋ยวของโก้ใช่ไหม3-1
2: โปรตุเกสน่าจะต้องโปรตุเกสแล้วพี่ แต่โหลูกเก่งครึ่งหลังก็สนุกกว่านี้อีก
0: โปรตุเกสคุณไม่เร่งเอาลูก2เอง
2: แต่ว่าโอ้โหโอกาสก็น้อยด้วยครึ่งแรกโรนโดนี่ได้บอล น้อยมากครับ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ส่วนข้อความทาง Facebook นี่คุณเขาบอกว่าของมันโดนกันได้ครับดีเจนึกว่าไปซะแล้วน
0: ่
2: าจะหมายถึงโปรตุเกสนะพี่แล้วก็บอกว่าสวยครับ11ยันไว้ก่อนในครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีแล้วก็คุณวัฒนาบอกว่าโปรตุเกสมี3ลูกขึ้นครับ
0: โอ้โหถ้าเล่นเหมือนครึ่งแรกผมว่าไม่น่าถึงอ่ะ
2: ครับ
0: ต้องเร่งครับต้องเร่งต้องเร็วต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเน้นกว่านี้ครับ
2: ครับผมโอ้ข้อความทาง YouTube นี่เยอะเลยนะพี่บอกว่าคองโก้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ขนาดใหญ่แน่นอนครับพี
0: ่ก็เบอร์1ของโลกอ่ะ
2: อันนี้น่าจะหมายถึงกล้ามมวลกล้ามเนื้อ
0: น้องชายนี่เขาใหญ่สุดในโลกนะ
2: ครับผม
0: คองโก้เนี
2: ่ยแล้วก็บอกว่าเปิดจอแต่ฟังเสียงพี่ๆอยู่ที่ USA ครับ
0: ขอบคุณมากๆครับ
2: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีพี่เอกพี่น้องเจมครับเมื่อคืนฟังเจมจากแหลมชลบังมาถึงนครปฐมเลยวันนี้ฟังเจมจากพระราม2ไปนครปฐมครับแล้วก็บอกว่าเจมเดี๋ยวพักผ่อนบ้างไหมเนี่ยแล้วก็ผมเนี่ยกำลังไปรับงานที่นครปฐมไปดอนเมืองครับสู้ชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเจมเพราะอย่างนี
0: ้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับ
0: ง่วงก็พักก่อนหรือถ้าเหงาๆก็เปิด99ฟังนี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนะคร
2: ับผมแล้วก็บอกว่ามีนักเตะฝอยทองคนหนึ่งผมเคยเจออยู่แถววัดสมานครับเขาคือฟรานซิสโกคนฉะเชิงเซา
0: ไม่ใช่มีแต่ฟรานซิสโกคนไซเซาครับพี่
2: ครับผมไม่ใช่ที่คนละคนกัน
0: เดี๋ยวอาจจะได้เห็นนะวันนี
2: ้เขาบอกว่าคู่นี้คุณอู่ชอบอะไรครับน่าจะหมายถึงโปรตุเกสกับคองโกถามพี่อู่พี
0: ่อู่เล็กน่าจะติดคู่นี่แหละผมว่าอู่เล็กไปพากที่โมโนนะครับ
2: ครับผมเขาบอกว่า ดโดเนี่ยน่าจะโดดเดี่ยวอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคองโกชาตินี้มีขาที่3ครับ
0: กับอนาคอนด้า
2: ครับผม
0: ใหญ่สุดในโลกอ่ะ
2: อัน
0: นี้เขาเรียกว่าเจ้าโลกของจริงนะ
2: จริงครับผมมันก็บอกว่าทุกคนเนี่ยพอใจผลการแข่งครับแต่ว่ายกเว้นโดคนเดียวหมายถึงครึ่งแรก
0: ก็เล่นกันแบบนี้ยังไงมันไม่ได้เน้นต่อบอลเพื่อที่จะเข้าทำอ่ะมันเน้นคองบอลอ่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่าสกอร์แรกของโปรตุเกสอ่ะมันนำเร็ว
2: ใช่
0: คือถ้าเน้นจริงๆอ่ะเร่งสปีดอีกสักสเต็ปนึงอ่ะผมว่าโปรตุเกสจะน่ากลัวกว่านี้นะครับ
2: ครับผมแต่ก็บอกว่าให้พี่โดเนี่ยลงมารับบอลบ้างครับไม่ใช่รอยิงอย่างเดียวแต่ก็คงลงมาเยอะนะเมื่อกี้
0: คือผมว่าโดเขาไม่ลงต่ำมากหรอกเพราะว่าถ้าโดลงต่ำมากข้างบนก็ไม่มีใครไง
2: ใช่แล้วก็บอกว่านั่นไงว่าแล้วโดนนะพี่ช่วงท้ายเกมเมื่อกี้โปรตุเกสแล้วก็บอกว่าเอาละเดียคองโกมาแล้วครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บอกว่ากองกลางเนี่ยแอคทุกตัวครับแล้วก็โดยเฉพาะนักเตะที่อยู่ปารีสทางซ้ายเนี่ยโนเมนเดสนะพ
0: ี่เมนเดสมีวิตินญาวันนี้ผมอุตส่าห์รีวิวมั่นใจโปรตุเกสเต็มที่นะ
2: ครับผมแล้วก็บอกว่าได้เตะมุม2ครั้งติดครับคองโกแล้วก็ได้ประตูด้วยเมื่อกี้
0: ใช่
2: แล้วก็บอกว่ามีผลบอลเข้ามาเขาบอกเวสซี่เนี่ยจบแล้วครับชนะ 3-2
0: โอเคขอบคุณมากครับ
2: ครับผมแล้วก็เวลาคองโกวิ่งนี่ไม่หนักขาที่3หรอกครับ
0: เอ้ยเขาสปีดต้องเร็วกว่าเดิมไงถ้ามันหนักตรงไหนแล้วก็ต้องเพิ่มสปีดให้มันมากขึ้นไง
2: ครับผมแล้วก็บอกว่าส่วนฟอร์เวิร์ดเนี่ยเตะอยู่ครับเสมอ 2-2 น่าจะหมายถ
0: ึ
2: ง
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากอันไหนที่เราไม่ทันไม่เห็นก็ส่งมาบอกด้วยนะครับ
2: ครับแล้วก็ถามเรามาว่ากินข้าววันละกี่มื้อครับพี่2
0: เออมันก็2ก็3นี่แหละ
2: ครับแล้วก็บอกว่างานข้าวแล้วจ้าฝอยทองโดลงไปทำไรครับไม่มีประโยชน์ในเกมเลยครึ่งแรกก็บอลไปไม่ถึงนะพ
0: ี
2: ่
0: ก็มีโดอยู่คุณเล่นแบบนี้มันเอาแต่บอกว่าโดไม่อยู่หยดมันก็จริงเนี
2: ่
0: ยแต่เพียงแค่ว่าบอลมันไม่ไปข้างหน้าเลยอ่ะ
2: อ
0: ย่าว่าแต่โดเลยบูโน่ก็หาย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพวกเปโดเนโต้อ่ะก็หาย
2: บอลอย่างที่บอกว่าพอขึ้นนำเสร็จเนี่ยโปรตุเกสก็เคาะอยู่ตรงกลางไม่ได้เล่นเกมเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครับ
0: นี่เห็นโปรตุเกสเล่นเนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลนะเนี่ยแดงๆเหมือนกันเลยเนี่ย
2: โทนเดียวกันเลยพี่
0: โทนเดียวกันเนี่ยก็ไปเขามาแต่ครึ่งหลังก็น่าจะแก้เกมนะครับ
2: ต้
0: องดูว่ามาร์ติเนสเองเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นฟุตบอลที่สไตล์เกมรุกอยู่แล้วอ
2: ่
0: ะแล้วพอมาเล่นช้าคุณมาเจอเกมรับต่ำๆแบบนี้หมูเจ้ามันจะเอาอะไรมาเจาะไงใช่ป่ะ
2: ใช่แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสยังมีตัวรุกอย่างกอนซาโลรามอสมีจอเฟลิกด้วยตินชาวก็มีครับชุดนี้รวมถึงเลเอาที่ยังเป็นสำรองเลยพี
0: ่ครับมีบอกว่าฟังจากสกลนครครับจากคุณสักการินสวัสดีด้วยนะครับ
2: ครับผม
0: มีบอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาอยู่กับดีอาร์ฮองโก้ครับเสมออยู่นะครับถ้าเจอทีมที่เป็นรองกว่าแล้วเล่นแบบกลัวๆบอกเลยบอกตรงๆสงสาร
2: ครับ
0: หมายถึงโปรตุเกสอะมั้งฟังทาง YouTube ครับดีเลย์ช้ากว่า Facebook ประมาณ 10-20 วิฝากทีมงานดูให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก
2: YouTube ด
0: ี
2: เลย์กว่า
0: ไม่แน่แต่ว่าแล้วเดี๋ยวแล้วพี่จะดูทำไมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมกันนะพี่อันนี้มันพ
2: ี่
0: อย่าไม่ได้กวนนะพี่วรพงษ์พี่เลือกดูอะไรที่มันเร็วกว่าก็ได
2: ้ครับ
0: ถ้าคิดว่า Facebook มันเร็วกว่า10วิ
2: ก็ดู Facebook
0: ดู Facebook เลย
2: ไม่ต้อง YouTube
0: YouTube ไม่ต้องเปิดเพราะว่าพี่ดูทางไหนมันก็ฟังเราอยู่แล้วแล้วก็ของเราอ่ะมันไม่ได้มีภาพเกมการแข่งขันไง
2: ครับผม
0: พี่ต้องปิดอย่างใดอย่างนึง
2: เลือกแค่อย่างเดียวพอ
0: ถ้าพี่ดู YouTube ก็ดีเลย์ช่างมันพี่ก็ปิด Facebook
2: ครับแล้วก็Facebook นี่บอกว่าผมเอาค่าข้าวทั้งอาทิตย์มาลงไว้กับ DR ครับขอผมสักคู่เถอะจากคุณฮักเขา
0: ลุ้นได้นะลุ้นได้นะ
2: ครับแล้วก็คุณเจรพงศ์บอกว่าขอบคุณครับคุณเอกที่อ่านข้อความอ่านทุกข้อความ
0: อ่านทุกข้อความนะบางทีถ้ามันไหลๆอันไหนไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ผมว่าจบแค่ 2-1จากคุณรูปลกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: โปรตุเกสเล่นแบบนี้มาตลอดครับพอนำและติดชึ้งประมาณนี้
2: ครับผ
0: ม
2: ประมาณนี้ข้อความ
0: นี่แต่คุณนันทพงศ์บอกว่าผมว่าไม่น่าจะใช่นะคนได้นะครับพี่เอกไม่จะเป็นกระบองรปภ
2: อันนั้นก็ใหญ่ไปนะพ
0: ี่นี่ฉายาอู๋คองโกนี่ก็นี่นะ
2: พี่อู๋พี่อู๋ใหญ
0: ่เอออู๋ใหญ่
2: ครับ
0: เบรกกันไหมน้องเจมส
2: ์ครับผม
0: ตอนนี้1นาฬิกากับอีก2นาทีพักกันก่อนสักครู่ครับ
3: 99 Live บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: นับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้อราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้ราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
7: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: Connect. แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
14: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
18: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
14: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connectที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
19: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ส
2: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
20: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
21: กลับมาอยู่กันต่อนะครับตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับ
22: ครับผมเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นมาลงบันไดเนี่ยก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อเฮลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบครับสนใจครับติดต่อ02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับผม
21: ครับผมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับจะเป็นเดียของโกเขียเมื่อสักครู่นี้เห็นฟรานซิสโกคอนเซซาเนี่ยลงมาแล้วนะครับสำรองโควต้าแรกเลยลงมาแทนทางด้านเบรโดซินวานะครับ
22: แล้วซินวาครึ่งแรกก็ถูกจับไปยิงริมเส้นก็ค่อนข้างเงียบครับ
21: ครับส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนที่รับฟังจากทางแอปพลิเคชันนะใครที่มีแอปเก่าของ FM 99เนี่ยลบทิ้งเลยนะครับ
22: ต้องเป็นแอปใหม
21: ่โหลดอันใหม่เลยอันใหม่นี่อะไรน้องเจม
22: เป็น Mcord Connect ครับ
21: ครับผม
22: ก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลย
21: ครับ
22: เป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับ
21: ครับ
22: แอปเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้ว
21: ใช่ลบทิ้งเลยเพราะว่าของใหม่ Mcord Connect นี่ฟังได้ทุกคลื่นนะครับ
22: ครับ
21: แล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ทางคอมเมนต์แล้วก็ข้อความ SBS ทาง489899นะครับ
22: ครับผมเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ FM 99อีกอันนึงครับก็เป็นกิจกรรม99 Live แฟนบอลตัวจริงครับผู้ฟังร่วมตอบคำถามประจำวันผ่าน SMS ตามกติกาที่ผู้ดำเนินรายการกำหนดครับโดยคำถามจะเกี่ยวข้องกับการแข่งฟุตบอลโลก2026ทั้งทีมชาตินักกีฬาหรือเหตุการณ์สำคัญประจำวันครับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลำดับที่5และ15เนี่ยจะได้รับรางวัลลูกฟุตบอลมินิจำนวน3รางวัลครับรางวัลละ3ลูกรวมเนี่ย9ลูกต่อครั้งก็คำถามในวันนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็ถามว่าฟุตบอลโลกปี2002เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายมีทีมครบทั้ง5ทีมเหลืออยู่ทั้ง5ทีมจาก5ทวีปเลยพี
21: ่
22: แล้วก็ในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมีชาติที่เข้ารอบนั่นคือทีมอะไรครับ
21: ครับใครตั้งคำถามครับเน
22: ี่ยน่าจะเป็นน้องเปรมนะพี่น้องเปรม
21: น่าจะเอาง่ายๆนะก็คืออย่างวันนี้คอนเนอร์กี่ครั้งใครยิงลูกสุดท้ายน่าจะง่ายกว่านะ
22: คือคำถามที่บอกว่าในรอบ8ทีมฟุตบอลโลก2002เนี่ยมีทีมจากทั้งหมด5ทวีปเข้ารอบ
21: เ
22: ขาถามว่าทีมจากอเมริกาเหนือเนี่ยคือทีมอะไร
21: ไปค้นดูนะฮะ
22: ครับ
21: 2002เมื่อ24ปีที่แล้วก็คุณชานนท์ถามว่าแต่ละประเทศแข่งกันกี่รอบแล้วเนี่ยค่ำคืนนี้เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอะจะครบทุกสายนะครับ
22: ครับก็จะพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มวนรอบที่2แล้วพี่
21: ใช่
22: ในที่2กันแล้ว
21: หัวอังกฤษนี่มาเล่นวันสุดท้ายเลย
22: คู่สุดท้ายในรอบนี้จะเป็นอุซเบย์นะพี่ในพรุ่งนี้เช้าเลย
21: เดียร์คองโก้ขึ้นมาครับทางด้านขวาดูข่าวบานบิซาก้าจะยกลูกนี้ติดทางด้านเมก้าไม่ได้คอนเนอร์ด้วยครับ
22: จังหวะสุดท้ายบอลไปโดนฟานบิซาก้าออกหลังครับแฟนบอลโปรตุเกสนี่พอเห็นจังหวะของโกจะได้ลูกเตะมุมนี้เสียวเลยนะพ
21: ี่ผมงงมาร์ติเนสคู่เซ็นเตอร์ตอนแรกอะนึกว่าจะเป็นพวกไอ้เจ้าอิกนาซิโอกับดิอาร์ดเลยนะ
22: ใช่ครับ
21: ขึ้นมาเปโดเนโตได้มีพื้นที่เล่นล็อกเข้าซ้ายหยอดมาเสาไกลลูกนี้โอ้โหจังหวะมงเหมือนจะโดนผักแต่ผู้สินไม่ให้แม้กระทั่งเตะมุมครับคอนเซซา
22: โอ้จังหวะเปิดมาแล้วคอนเซซาวเนี่ยโดนผักครับทำให้โดนบอลไม่ดีออกหลังไปคร
21: ับ ครับ
22: คุณเนโต้ครับ
21: ดูจังหวะขึ้นโขกลูกนี้ โอ้โหตัวเล็กด้วยครับคอนเดเซลจังหวะขึ้นอ่ะโดนเบียดนายหัวพีรวิทย์ส่งข้อความทางเบอร์ไหนก็ SMS นะครับทาง4689899นะครับ
22: เกมก็ยังเนๆอยู่ครับช่วงครึ่งหลัง
21: คองโกงโกยังใช้ชุดเดิมนะ
22: ยังไม่ได้เร่งด้วยครับ
21: เดี๋ยวดูว่าครึ่งหลังเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเร่งแน่นอนนะผมว่าจะติดชิงเหมือนครึ่งแรกก็ไม่ได้แน่แล้วบอลแบบนี้เดี๋ยวดูว่าจะเข้าถ่ายฟุตบอลแบบรับแล้วรอสวนหรือเปล่า
22: ใช่ทัวร์นาเมนต์นี้นี่ทีมที่รับแล้วรอสวนนี่ได้ผลหลายทีมแล้วพี่ชัดๆเลยวันนั้นเนี่ยตุรกีกับออสเตรเลียเนี่ย
21: ครับส่วนใครที่ติดตามทางโซเชียลก็คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อแล้วทำแล้วมันดีเดี๋ยวภาคพรีเมียร์จะได้มีแบบนี้อีกนะ
22: ยาวๆ
21: เ
22: ลย
21: จะได้ยาวๆหน่อย
22: ส่วนคนที่ทำเรื่องแอปมานี้ก็แจ้งมาแล้วนะพี่
21: ใช่ใช่ใช่
22: แอปพลิเคชันครับก็ฟังทาง M-Cord Connect ครับ
21: ครับเนี่ยมีหือมีอือมีสู้เหมือนกันนะครับมูดูซามี่วานบิซาก้ามูเคาหมูเคาทางขวาไหลมาบาคัมบูขวายิงลูกนี้ติดเซฟจังหวะซ้ำไม่ทันครับวิซ่าโอ้โหเปิดฉากครึ่งหลังเนี่ยได้ยิงเลยนะครับเดียร์ของโก
22: แต่มีธงกำหน้าไปแล้วครับเกือบไปครับโปรตุเกสจังหวะมาเข้าจ่ายให้กับบาคัมบูครับแตะหนึ่งจังหวะแล้วพลิกตัวยิงตรงนี้ติดเซฟคอสต้าครับ
21: ครับน่าจะเปิดแรกกันมาแล้วคอนเซซาวจะมาเล่นดิมเส้นทางขวาแทนเบนาโดเลยครับ
22: มันทุ่มของโปรตุเกสทุ่มมาวิตินยาจ่ายมาที่เวก้าออกมาทางซ้าย
21: ดูว่าจะได้จบแบบจะไหมอ้าวไหลมาริมเส้นทันหรือเปล่าครับเปโดเนโต้ลูกนี้เพื่อนจ่ายมาไม่ทันครับเปิดแรงครับ
22: ตามไปเล่นไม่ทันครับเนโต้ลูกนี้เจอกับฟามิซาก้าอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเนโต้ในช่วงครึ่งแรกโอ้โหแฟนบอลโปรตุเกสตอนนี้เริ่มน่าเครียดพี่โดก็เริ่มน่าเครียดนะพี่บอลนี้ไม่ถึงเลยครับ
21: เนี่ยต้องคนนี้เจ้าเฟลิกซ์ว่าเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เอานาเซอร์เขารู้ครับวิธีการที่จะทำให้โดได้จบได้ยิงเป็นยังไงอ้าวดึงเกมช้าครับนั่นน่ะเป็นคอร์เนอร์เลยครับโอ
22: ้เอ็มบาซี่ไปเตะช้าวิลสินที่เปลี่ยนเป็นลูกเตะมุมของโปรตุเกสเลย
21: กฎใหม่ของฟีฟ่านะครับจะไปดึงจะไปช้าไปถ่วงเวลาแล้วไม่ยอมเตะมาเนี่ยไม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นให้โปรตุเกสเตะมุมเลยครับโอ้ถ้าเสียลูกนี้นี่โอ้โหเป็นการเสียค่าโง่เลยนะครับคอร์เนอร์ครับของทางด้านโปรตุเกสได้คอร์เนอร์ฟรีๆเลยครับ
22: บอลบรูโน่จะวิ่งมาเปิดเองคร
21: ับเปลี่ยนเป็นบรูโน
22: ่โรนโดนี่รออยู่เสา2ครับ
21: มาสูตรไหนครับยกมือส่งซิกแล้วครับบรูโน่ไหลเลียดมาลูกนี้โรนันโดโดนเบียดแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับเดียร์คองโกเหมือนผู้เล่นเดียร์คองโกจะรู้ทันนะครับคอสต้าทีนี้เร่งแล้วครับเมนเดสลุยขึ้นมาเองไม่ช้าแล้วครับตอนนี้เนโต้เวก้าวีตินยาครับขวาว่างอยู่กันเซโลให้คอนเซซาวเขาเจอครับมาซัวกูย้อนคืนเปิดยามาเสาไกลโรนัลโดลูกนี้โอ้โหขึ้นกับบามิซาก้าครับโดนโขกทิ้งออกมาเมนเดสยังได้อยู่ครับโดขอแต่ว่าไม่มีเหลี่ยมให้เปิดจัดมาโรนัลโดไหลมาให้นูโนเมนเดสเปิดมาลูกนี้จังโดนเคลียร์ครับโอ้โหเคลียร์ได้2ก็เปิดมาลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนนะครับมาคัมบูเคลียร์คืนหลังครับ
22: พยายามจะเร่งครับโปรตุเกส
21: บูโน่ก็ต้องลงไปเชื่อมเกมวิตินยาให้บรูโน่ยกมาให้เมนเดส บอลตกพื้นหลุดมาในกรอบเหตุโทษกันลึกไปอีกครับบอลออกหลัง
22: พยายามจะใช้บอลยาวครับบูโน่ให้เมนเดสแรงออก

ภาพช้าจังหวะที่โรนัลโดครับแทงบอลต่อให้เมนเดสทางซ้ายจะเปิดเข้ากลางให้จอห์นเดวิสเนี่ยแต่ว่าโดนเอ็มเบมบ้าสกัดออกข้างไปครับเอ็มบาซี่จะเตะยาวมาคราวนี้ต้องเร่งแล้วครับ

0: Araujo. วิกนะครับเมนเดสยกมาทางซ้ายให้เปโดเนโตโรนัลโดไหลมาตรงกลางวีตินญาวุขวามี2ครับกันเซโลมองแล้วกันเซโลลากตัดเข้าในขอไหมเปิดมาลูกนี้บูโน่ยกมาเสาไกลพักอกแล้วตวัดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห
1: มีทองล้ำหน้าครับ
0: โอ้ยเจ้ากันเซโลครับนี่คนใส่เสาพักอกให้เลยนะครับแต่ว่าทงขึ้นเดี๋ยวต้องเช็คครับว่าชัดเจนหรือเปล่า
1: โอ้คันเซโลนี่โอเฮยิงเข้าไปแต่พุทธศิลป์ต้องเช็คลายล้ำหน้าก่อนครับ
0: โอ้ให้เล่นแล้วลูกนี้อุ้ยล้ำจังหวะนี้ครับล้ำจังหวะที่คอนไซซาวพักอกให้นะครับโอ้ล้ำเยอะเลย
1: เกมเดินต่อแล้วคองโกได้สวนมาทางขวาครับ มาคาวแทงมาที่บาคัมบูริมเส้นเปิดมาออกหลังครับฉลับเวก้าครับ
0: อย่างน้อยยังได้ลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์ครับโอ้นี่ดีใจแป๊บเดียวครับโดนยึดคืนครับโปรตุเกสมาแล้วขาประจำผมคุณโอท่าดินแดงถ้าโดไม่3เม็ดวันนี้พรุ่งนี้ขายไต
1: ไตนี่ข้างละ6ล้านเลยพี
0: ่ขอยืมสักข้างได้ไหม
1: ครับ
0: โอ้นี่ถึงขนาดขายไตแล้วโอท่าดินแดงโอ้แต่ลูกนี้ถ้าโดอีกนี่น็อกเลยครับหามาซัวกูครับเตะมุม
1: คนเดิมครับมาซัวกู
0: เปิดอย่างเดียวยัดมาลูกโอ้โหเกือบได้โคครับไม่กล้ามองทิ้งออกมาบิซ่าดวลกับคอนไซเซาหน้าขอไปโทษหมอบิซ่ากระดกไปทียังเป็นของเดียคองโก้โมงยัดมาติดวิตินยากระดกทิ้งออกมามีสู้มีหือมีอือนะครับเดียคองโก้เนี่ยมาซัวกูครับมูคาวหลากจี้แล้วขอบ้างครับมูคาวแต่งข้างซ้ายไหลมาลูกนี้จับแล้วไม่ได้ยิงปาคามูปั๊มขวายิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหทงไม่ขึ้นไม่ล้ำด้วยครับ
1: โอ้จังหวะยิงของบาคัมบูในกรอบเขตโทษครับบอลชนเสาครับ
0: ทำเป็นเล่นไหมนะครับเนี่ยโปรตุเกสมูยบูโน่ไปจับบอลในกรอบเขตโทษแล้วโดนฉกเกือบเสียครับ
1: โอ้บูโน่ไปเสียบอลในกรอบเขตโทษแล้วบาคัมบูได้ยิงจ่อๆแต่บอลชนเสาครับโปรตุเกสรอดครับแล้วคองโกนี้จะเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ซาดิกี้ป่ะครับน่า
1: เป็นโนอาซาดิกี้ครับลงมาแทนมูคาวครับ
0: ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์นะครับพนันซาดิกี้อินฟอร์ติโน่ผมว่ามันเล่นโปรตุเกสไว้แน
1: ่หน้านี่เริ่มเครียดแล้ว
0: หน้ามันเครียดตรงไหนไม่มีรอยยิ้มเลยครับ
1: นั่งนิ่งเลยครับบอลโปรตุเกสครับคานเชโลขอสั้นๆกับอาราโคครับ
0: โอ้แต่พลิกตั้งแต่คู่แรกเลยหรือเปล่า แต่จริงๆเวลาเหลือเยอะครับมันบิซาก้าครับไปทำฟาร์เมนเดสเวก้าไม่สนครับโอ้โหกดบอลเล่นเร็วเปโดเนโต้ทางซ้ายได้มีพื้นที่ได้จี้แล้วครับเปโดเนโต้แต่เพื่อนขึ้นมาช้าต้องย้อนบูโน่ช้าอีกแล้วดึงช้าอีกแล้วยังไงฮะไปเป่าฟาวย้อนหลังหรือเปล่าครับผู้ตัดสินก็ปล่อยเล่นต่อไปแล้วนะครับ
1: อาจจะเล่นหรือไม่เล่นครับยังดึงอยู่ครับโปรตุเกส
0: สุดท้าย
1: ผู้ตัดสินเหมือนให้หยุดเกมก่อนนะครับ
0: น่าจะไปดูนูโน่เมนเดสนะครับ
1: จังหวะนูโน่เมนเดสโดนฟามิซาก้าสกัดครับเหยียบที่ข้อเท้าฟามิซาก้า
0: ครับก็ย้ำนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รับฟังทางแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นของ FM 99อันเก่านี่ลบทิ้งเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ไปโหลด MCOT Connect นะครับโอ้นี่เหลือๆนะเจมจังหวะของเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจังหวะที่ได้ประตูขึ้นนำหรือเปล่าไอ้ประตูตีเสมอหรือเปล่า
1: จังหวะโอเวอร์เฮดนะครับที่ล้ำหน้
0: า
1: คาเชโลก็ล้ำไปเยอะ
0: ล้ำเยอะล้ำเยอะ
1: ผู้ตัดสินจะให้ดรอปบอล

0: เป็นลูกทุ่มครับของคองโก
1: เดี๋ยวดูว่าจะทุ่มแล้วคืนให้หรือเปล่านั่นแหละครับเตะคืนให้โปรตุเกสนะครับ
0: บูโน่นี่เซ็งครับอยู่ใกล้ๆไม่จ่ายครับไปเตะไกลครับซาดิกิ
1: กำลังจะเหลืออีกครึ่งชั่วโมงก่อนทดเจ็บนะครับทีนี้เวลามันเหลือน้อยทีมจะกดดันเป็นโปรตุเกสคอนไซซาวหลุดมาทางขวาแต่อยู่คนเดียวตู้ลูกนี้จะแตะรอดขายังไม่ผ่านครับ
0: เป็นคาปัวดี้ครับพี่ดักบอลออกหลังไม่ได้ครับจังหวะที่คอนเซซาวพยายามจะแตะบอลลอดขา
1: ฟังฐาน YouTube ทางเพจทางเพจเนี่ยมันจะดีเลย์มากกว่าของวิทยุนะครับถ้าฟังทาง FM เนี่ยอันนี้ไม่ดีเลย์นะครับ
0: ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยจะดีเลย์กว่าวิทยุประมาณสักพักนึงนะพี
1: ่ครับขอลูกเซตพีทขอลูกคอร์เนอร์บ้างกล้องจับมาที่โรนัลโดครับ
0: เกมผ่าน1ชั่วโมงครับที่ฮุสตันสเตเดียมโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
1: เมนเดสครับจะวางด้วยซ้ายเปิดมาตรงกลางอู๋ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกยังเก็บได้อยู่ดีดย้อนมาไซส์ลูกนี้ไม่ทันแล้วบอลออกหลัง
0: ซานเชโรพยายามจะดีดบอลออกทางขวาให้เพื่อนเนี่ยบอลแรงออกหลังไปครับ
1: ไม่รู้ว่าพอมาถึงทัวร์นาเมนต์บอลโลกสภาพร่างกายจะล้าหรือเปล่านะครับนูโน่เมนเดส
0: คุณนานานี่บอกว่าคู่นี้ขอ 3-1 ครับพี่เอกกับน้องเจมส์โปรตุเกสตอนนี้ยังลูกเดียวอยู่แล้วพี
1: ่ลูก2ต้องมา
0: ต้องมา
1: ลูก2ต้องมาให้เร็ว
0: คุณนานานี่เชียร์โปรตุเกสอยู่ครับ
1: นั่นเท่ากับว่าอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ย15นาทีลูก 2-1 ต้องมานะ
0: ใช่
1: ต
0: อนนี้ก็อาจจะแฟนโปรตุเกสอาจจะตุ้มๆต่อมๆอยู่ครับ
1: ผมด้วยเพราะวันนี้ผมรีวิวให้โปรตุเกสชนะ
0: เอาครับคอนเซซาวจ่ายสั้นๆมาที่วิตินยาครับกลางสนาม
1: โอกาสยิงตรงกรอบเนี่ยเดียคองโกนี่เยอะกว่านะครับตรงกรอบเป็น2ครั้งไปโดเนโต้ครับขอพื้นที่ได้เล่นแต่ว่ายังไปไม่ได้ครับต้องคืนมาเมนเดสเวก้าบรูโน่ต้องคืนครับวีตินยาโดนไล่โดนเพลสเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับเก็บบอลได้วิซ่าบาคัมบูอยู่ข้างหน้าวิซ่าขอลุยมาเองขึ้นมา5คนครับเดียคองโกออกซ้ายมายังไงขอไปเรื่อยๆจังหวะปั๊มบอลออกข้างโอ้โหเอาแล้วครับยังได้ทุ่มอยู่นี่เป็นคาเยมเบ้นะครับที่ลุยขึ้นมา
0: เราจะได้ทุ่มครับทางซ้ายผู้ตัดสินยังไม่ทุ่มครับแต่ว่าตอนนี้ผู้เล่นของโก้ที่เข้ามารอในกรอบเขตโทษเต็มไปหมดครับ 5คนครับทุ่มมาบอลบากุมบูมงช่วงวัดได้มงในวันนี้ก็ออกหลังครับ
1: เคบัวดี้นะครับที่ขึ้นมามงลีกจอร์เจียเหรอเดี๋ยวผมดูให้จอร์เจียมีทีมไหนเล่นบ้าง
0: เก็บเซตบอลครับเบก้าออกมาขวา
1: ครับจอร์เจียมีคู่ที่เล่นอยู่ตอนนี้ตอร์ปิโดคุยไตซี่ครับตามหลังดีดโมบาตูมี่อยู่2-3ในที่70นะครับ
0: วิทยาขอสั้นๆกับเวก้าครับเปลี่ยนแกมทางซ้ายวางขึ้นมาจะให้เนโต้ในกรอบเขตโทษบอลลึกไปถึงเอ็มปาซี่ออกมารับไปได้ครับเอ็มปาซี่ออกบอลเร็วครับ
1: โอ้ไม่รับอย่างเดียวแล้วนะครับเนี่ยเดียฮองโกเริ่มจะงุดหงิดกันแล้วนะครับ
0: ทำฟาวใส่คาเยมเบ้คือจังหวะคองโกจะสวนเนี่ยก็โปรตุเกสตัดฟาวไว้ก่อนไม่ยอมให้สวนเร็วเหมือนกันครับ
1: สำรองถ้าเป็นเกมรุกนี่ยังมีทางด้านกอนซาโลลามอสครับเจ้าเฟลิกเนี่ยของโปรตุเกสเปิดยาวขึ้นมาครับยาคองโกบอลออกข้างครับ
0: ฮันเชโรทุ่มมาอาราโคจ่ายไปที่

0: ในเบสครับ
1: ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะครับคือจะไปเคาะแบบนี้มันก็เจาะลำบากครับต้องลองเลื้อยต้องลองยิงไกลจากนอกกรอบเลาะริมเส้นริมเส้นโดนขวางเกมรุกก็ลงมาซ้อนกันดีนะครับจะหาช่องไหนครับชี้ไม้ชี้มือกันอยู่กับโปรตุเกสกันเซโลเอาไปทางขวากันเซโลไหลมาจะให้คอนไซเซาก็ดูวิช้าครับโดนเตะทิ้งออกข้างไป
0: จะแทงให้เพื่อนในกรอบครับมีคาปัวดี้ดักไว้ได้ครับแต่โปรตุเกสทุ่มเร็วมาบอลทางขวาคันเชโลเปิดติดบล็อกได้ทุ่มต่อครับ
1: วันนี้ถ้าเดียของโกเสมอโปรตุเกสได้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มใหญ่เลยครับเปิดไมค์คีริงโปรตุเกสโดนโขกทิ้งบอลจังหวะ2ครับเมนเดสย้อนคืนเวก้าวิตินยาย้ำไปทางขวาเลยครับเจ้ากันเซโลเล่นกับคอนเซซาวคอนเซซาวจะมุดเองไหมโดนขวาง2ไม่ฝืนครับลากตัดในย้อนมาวิตินยาให้คอนไซเซาเพื่อนยังไม่ขยับคอนไซเซาโยกหนีหยอดมาในกรอบเกตโทษก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับเมนเดสเปิดมาเกี่ยวไม่ติดแล้วจะโดนสวนหรือเปล่าเมนเดสยังเก็บบอลไม่ได้โดนลุม2ลุม3แล้วอู้วเสียฟาวครับเดียของโก
0: จังหวะเมนเดสพยายามจะพลิกหลอก2คนนี้โดนตัดฟาวไว้คร
1: ับ เล่นเร็วครับบิตินยาออกไปทางขวาหยอดมาโรนัลโดไม่ถึงครับลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยเอ็มบาซี่เปิดยาวมาข้างหน้ามีบาคัมบูแต่บอลลึกถึงนั่นคอสตาโอ้ดันไลน์สูงๆต้องระวังนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้นี่คองโก้ทิ้งบาคัมบูยืนไว้คนเดียวข้างหน้า
1: ครับลุยกันมาใหม่ครับอาราโคออกขวาคอนไซเซาบอลขึ้นทางคอนไซเซาเยอะเลยนะครับครึ่งหลังอย่างได้เรื่องของความสดโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหได้เปรียบลุยต่อวิตินยาวิตินยาย้อนมาเมนเดสเมนเดสเนโต้ไหลสั้นๆบรูโน่ไปโดนเนโต้จะแหวก2ลูกนี้ยังไม่ผ่านครับยังคล้องมาได้อยู่ไปโดนเนโต้คราวนี้โดนลุม4ไม่ฟาวครับเอาแล้วครับจะได้สวนเดียคองโก้แต่มาคนเดียวข้างหน้ามีแต่ล็อกอยู่ช้าเสร็จทางด้านเมนเดสเอาเดี๋ยวๆๆใจเย็นใจเย็นจาน
0: โอ้มีปัญหากันครับจังหวะที่คาเยมเบ้จะพาบอลไปโดนนูโน่เมนเดสตัดไว้ได้ครับแล้วผู้สินเป่าฟาวในจังหวะมีปะทะคารมนิดนึงครับ
1: น่าจะให้ฟาวเดียคองโก้นะครับน่ะ
0: โอ้แล้วตรงนั้นนี่น่าซุ้มมานั่งสำรองของโปรตุเกสด้วยนะพี่นี่มีปัญหากันเลยนูโน่เมนเดสนี่ไปกางแขนใส่คาเยมเบ้ครับแล้ววีซ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาเอาเรื่องครับ
1: จังหวะนี้น่าเป็นโปรตุเกสที่ได
0: ้ฟาวครับเกมเหลืออีกประมาณ20นาทีครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1ต่อ1ครับ
1: วิตินยาครับราโคโหดูครับแนวรับ 5-6 คนครับหน้ากอบิโต้ยืนแน่นมากไปให้คอนไซเซาทางขวาเจอกับมาซูกูเนี่ยทำบอลชิ่งก็ยังมุดเข้าไม่ได้นะครับมาใหม่แบ็คขวาซ้ายอย่างเจ้ากันเซโร่แล้วก็นูโน่เมเนสปกติมันเป็นแบ็คจอมลุยนะมาแล้วครับคอนไซเซาคอนไซเซาไหลมาแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหโรนัลโดทำไมคอนไซเซาไม่ยิงเองครับอู้ไปเกรงใจรุ่นพี่เยอะเกินไปหรือเปล่า
0: โอ้จังหวะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษมีช่องให้ยิงแต่ว่าไม่ยิงครับไปเลือกจ่ายให้โรนัลโดบอลมันย้อนหลังไปโรนัลโดแหละยิงไม่ถนัดครับบอลหลุดเสาไป
1: โอ้โหคอนไซเซาคือถ้ายิงไม่เข้าก็ตัวเองก็น่าจะโดนด่าแต่พอไหลมามันก็ย้อนหลังโรนัลโดครับ
0: คือจังหวะมีพื้นที่นี่จะมองหาโรนัลโดก่อนเลยครับคอนไซเซา
1: คือจะว่าก็ว่าพอมีโรนัลโดอยู่ในทีมลูกรุ่นน้องมันก็เกรงใจอ่ะเนาะ
0: ยังไม่ได้ประตูโปรตุเกสแล้วพักคูลิ่งเบรกครับ
1: สวัสดีครับเบรกวันนี้ขอเชียร์เดียคองโก้ครับ ก็ต้องถึงตรงนี้ก็ยังโอเคนะแก้มือจากคุราเซาครับคุณอะไรอ่ะคุณพงสักอย่างนี่นะครับ
0: ครับผมแล้วก
1: ็คุณจิรพง
0: ษ์นี่น่าจะบอกไปแล้วนะพี
1: ่บอกแล้วบอกแล้ว
0: บอกไปแล้วตอนแรกที่เราไม่เห็นครับ
1: ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์แล้วครับ
0: ครับ
1: โปรตุเกสช่วยกดให้หน่อยประมาณนี้ยังไม่มานะโปรตุเกสยังเสมออยู
0: ่ข้อความจากทาง YouTube คุณวีระชัยบอกว่าไหวเปล่าครับพี่โด
1: คือมันไม่ใช่แค่โดคนเดียวที่ไม่ไหวอ่ะผมว่าเกมรุกทั้งยวงเลยนะ
0: ครับแล้วก็ทาง YouTube นี่บอกว่าคุณเซโนบอกว่าโปรตุเกสจะชนะไหมครับ
1: คือถ้าดูจากตรงนี้ผมว่าถ้าชนะก็อาจจะแค่เฉือนนะ
0: แล้วก็คุณ APPK บอกว่าติดไปเกรงใจพี่โดเกินครับ
1: ปกติคอนเซซาโอ้มันหลุดเข้ามาในกรอบ6หลาแล้วอ่ะเอี้ยวยิงด้วยซ้ายลูกนี้น่าจะดีกว่าแต่ว่าไปเลือกที่จะเปิดให้โรนัลโดไง
0: คุณธนากรเนี่ยถามเขาว่าบูโน่กับทีมชาติเนี่ยยังเล่นไปบ่นไปอยู่ไหมครับ
1: ก็วันนี้เห็นบ่นกรรมการ
0: บ่นกรรมการ
1: เลยนี
0: ่แล้วก็บ่นเมื่อกี้จังหวะเตะคืนของเดียคองโก้เนี่ยไปเตะคืนไกลแกบ่นอยู่เมื่อกี
1: ้ใ
0: ช่แล้วก็โอ้โหเชียร์คองโก้เข้ามาเยอะเลยครับบอกว่าคองโก้สู้ๆครับคองโก้มาสู้ครับวันนี้แล้วก็คุณบอกว่าผมว่าโครเอเชียจะไม่แพ้อังกฤษครับวันนี้
1: ก็มีโอกาสเพราะว่าบอลอังกฤษโครเอเชียมันเกรดบอลมันไม่หนีกันนะครับ
0: อ
1: ังกฤษกับโปรตุเกสเจอกันครั้งล่าสุดก็คือบอลโลกรอบรอง
0: ปี2018
1: ใช่
0: ครับ
1: อังกฤษก็แพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์นะ
0: ครับผม
1: ก็เป็นโครเอเชียที่เข้าชิงนะครับ
0: ส่วนข้อความที่ถามว่าส่งข้อความเบอร์ไหนก็4689899นะครับผมแล้วก็ส่งมาคุยได้ทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วย
1: โอ้มีขยับแล้วครับราฟาเอลเลอัลครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเซเมโดถอดทางหน้านูโน่เบนเดสออกนะครับแล้วก็เปโดเนโต้สองตัว
0: อ๋อเกมอีก20นาทีครับที่ฮูสตันสเตเดียมครับโปรตุเกสยังเสมอคองโกอยู่1-1ครับ
1: อ่ะ20นาทีสุดท้ายครับจะมีลูก3ของเกมหรือเปล่านะครับเดียคองโกไม่ได้เป็นรองเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังถึงแม้ว่าโปรตุเกสจะครองบอลเยอะก็ตามนะครับเวก้า
0: ข้อความของคุณนันอาร์ตเมื่อกี้ส่งมาว่า 3-1 นี้เขาบอกว่าคองโก3นะพี่ไม่ใช่โปรตุเกส
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่นันอาร์ตยังมีเวลาเหลืออยู่
0: ทีนี้ผมดูแบบนี้เห็นเป็นโปรตุเกสไม่ใช่นะครับ
1: ก็ขยับเจ้ากันเซโร่เนี่ยมายืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็แบ็คขวาเนี่ยเป็นเซเมโดนะครับบอลทุ่มของบามิซาก้าครับทุ่มยัดมาบอลออกไปแล้วครับ
0: ซานเชโลทุ่มเร็วมาครับเบก้าจ่ายมาที่อาราโคครับเปลี่ยนขึ้นทางขวาบ้างครับโปรตุเกส
1: ได้บอลแล้วนะครับเซเมโดก่อนไซซาวครับเนเวสย้อนมาอาราโควิตินยายัดไปข้างหน้าครับก่อนไซซาวโอ้โหจะไปยังไงกันริมเส้นโดนประกบหมดเลยก็ต้องย้อนคืนวิทยาต้องออกบอลเร็วครับเซเมโดล็อกเข้าในดีต่อบูโน่ทำชิ่งหลุดมาคอนเซเท้าตบมาโดยิงลูกนี้ไม่เข้าอีกครับโอ้โห
0: โอ้จังหวะคล้ายๆจังหวะที่แล้วครับจังหวะที่คอนเซเท้าเนี่ยหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจ่ายโรนโดยิงก็ยังไม่เข้ากรอบครับ
1: เนี่ยต้องทำชิ่งเร็วๆแบบนี้นะครับอู้ฉลับนะครับลูกนี้น่าจะไปฉลับตุนเซเบ้ครับ
0: คอนเซซาวนี่แกทุบบอลเลยครับสองจังหวะของโรนโดยังไม่เข้ากรอบ
1: ไม่ได้ด้วย
0: สินไม่ให้เตะมุมด้วยครับ
1: แต่เมื่อกี้มันฉลับจริงๆนะ
0: ฉลับตุนเซเบ้เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนคำตัดสินหรือเปล่าครับ
1: จะเปลี่ยนตัวไหม
0: แกใส่หัวเลยครับ
1: เหมือนคาเยเบ้เดินไปไหนเดินเปลี่ยนตัวหรือเดินไปยังไงพิกเคิลลงมาครับถอดคาเยเบ้ออกวิมาซูโอกูก็โดนถอดด้วยนะครับน่ะส่งมา2ตัวนะครับ
0: คนที่ลงมาคาเยมแทนคาเยมเบ้นี่เป็นอีกคาเยมเบ้นึงนะพี
1: ่
0: เป็นยอริสคาเยมเบ้ครับคาเยมเบ้ครับ
1: ชื่อเดียวกัน
0: ชื่อเดียวกัน
1: อย่าทะลึ่งมาชนะปุรเกตท้ายเกม
0: เอาฟาบิสก้าจะจ่ายเข้ากลางปุรเกตตัดได้ครับบอลมาทางซ้ายบูโน่ลากจี้เข้ากับเขตโทษบูโน่ดึงอยู่แล้วจ่ายสั้นๆให้ในเบสโอ้โหจังหวะสุดท้ายจับลั่นไปครับ
1: ยังไม่ได้ครับเตะทิ้งไปก่อนเลยครับ
0: เอ้า
1: เวก้าไหลมาอู้หูปลายเท้าครับโอ้ยต้องชมมาแล้วโค้เลยถ้าไม่ถึงเนี่ยหลุดเลยนะครับเนี่ยบาคัมบู
0: โอ้จังหวะเวก้าไปแปะบอลตรงกลางเนี่ยโดนวิซ่าตัดได้เกือบไปครับโปรตุเกส
1: เอาแล้วคอนเซเซาแหวกไหมแหวกไหมสุดเส้นหลังยังวนอยู่มีเซเมนโดอยู่ใกล้ๆยังไม่ให้ครับคอนเซเซาเหลี่ยมซ้ายเอาแล้วครับคัทแบ็กมาเซเมนโดคืนมาลูกนี้ก็ไม่ถึงโรนัลโดอีกครับโยฮันวิซ่าติดครับวิตินยาวิตินยาทำชิ่งวิตินยาจะลุยเองยังไม่ผ่านเกมรับครับ
0: ได้ทุ่มต่อโปรตุเกสเริ่มเร่งแล้วครับทีมของมาร์ติเนส
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสยังไม่ถอดโรนัลโดนะครับแล้วทุกคนก็พยายามจะยัดให้โรนัลโดคนเดียวไม่ยอมที่จะยิงเองมาอีกทีครับคอนเซซาดีดว่าเซเมโดซัดเลยลูกนี้ติดบล็อกออกหลังนะเตะมุมครับ
0: คือจังหวะผู้เล่นโปรตุเกสพาบอลขึ้นหน้ามานี่มองหาโรนัลโดก่อนเลยครับบูโน่จะเปิดเตะมุมครับเกมเนี่ยเหลือประมาณ15นาทีครับยังเสมออยู่กับเกมนี้1ต่อ1ครับ
1: พี่โรบอกขอลูกหนึ่งก่อนแล้วค่อยออกโอ้ยไม่มีใครประกบเลยครับโรนัลโดนี่ครับหยอดมาเสาไกลโอ้เปิดแบบนี้รับสบายแล้วจะสวนกลับเลยมาแล้วบาคัมบูสปีดความเร็วขึ้นมา5ครับเดียโกโก้ซ้ายหรือขวาออกไปทางซ้ายเอาแล้วครับยังได้ลุ้นเดียโกโก้ลุยมาวิซ่ามีอ้อมแล้ววิซ่ามีอ้อมแต่ไหลมาลูกนี้จริงไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหน่าจะเป็นบาคัมบูเลยครับยิง
0: จังหวะสวนกลับเร็วมาของคองโก้ครับบอลเนี่ยขึ้นทางซ้ายแล้วจ่ายกลับมาตรงกลางเนี่ยบาคัมบูได้ยิงแบบไม่ต้องจับบอลแรงข้ามคานไปครับ
1: ถึงตรงนี้มาร์ติเนสต้องตัดสินใจถอดโด้หรือเปล่าครับทุกคนไม่กล้ายิงครับทุกคนนี่จะยัดให้โด้อย่างเดียวเลยครับบรูโน่วางยาวแม้แต่กระทั่งพวกบรูโน่ยิงไกลดีๆยังไม่ยิงเลยวันนี้เนเวสออกไปขวาต้องคอนไซเซาคนเดียวครับลากที่คอนไซเซาเนเวสข้างหน้ายังไม่ขยับครับเซเมโดวิตินยายกมาให้บรูโน่ซ้ายลาเฟลเรลได้สัมผัสบอลแล้วมีจังหวะได้เลื้อยกระชากมาเปิดฉลับไปเสาไกลคอนเซซาเก็บตกคอนเซซาซ้ายยิงลูกนี้ฉลับแล้วบอลยังไม่ออกครับเอาแต่จับบอลยาวครับเรลโดนวานบิซาก้าวานบิซาก้าลุยมาทางขวาบาคัมบูพิงอยู่บาคัมบูพิงลูกนี้ได้ฟาวครับ
0: เรียวกับฟาบิสก้าจะยิงคู่กันนี่แยกไม่ออกเลยพี่ต้องแยกสีเสื้อครับโอ้โหทรงผมเดียวกันด้วยครับวันนี้บาคัมบูจะพลิกเล่นบอลนี้โดนเวก้าตัดฟาวไว้ก่อนครับบอลโด่งลูกนี้โปรตุเกสได้เป็นคองโกได้ทุ่มครับโรนโดเล่นมา80นาทีนะพ
1: ี่คือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่ต้องส่งเจ้าเฟลิกลงครับหรือถ้าจะถอดถ้าจะคอสต้องเป็นกอนซาโลลามอส อย่าประมาทเดียฮองโก้นะครับเขาจังหวะสวนอันตราย

0: ับวานบิซาก้าไหลมาตรงกลางครับมูซามี่มูซามี่ย้อนคืนเอ็มเบมบ้าบาคัมบูครับตัวเซเบ้ยกมาทางขวาจะให้วานบิซาก้ากันเซโลถึงก่อนเอาจังหวะ2เก็บตกของเดียคองโก้เปิดมาลูกนิดเลยไปอีกครับโอ้ยไม่เคยเข้าหัวของบาคัมบูครับ
1: จังหวะเปิดของโนอาซาดิกี้บอลไปเข้ามือคอสตาบูเกตลุยต่อบูโน่วางมาทางขวาคอนเซซาวมีพื้นที่เล่นครับ
0: มองแล้วมองหาโดแล้วครับคอนเซซาวเดียวเดียวลากตัดเข้าในลูกนี
1: ้ทูลหน้าไปก่อน
0: ไม่ได้ฟาวด้วย
1: จังหวะคอนเซซาวโดนคาปัวดี้ตัดฟาวแต่ว่าผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับ
0: สวิตเดนเทเลบอกเดี๋ยวมันเช็คดูก่อนนะครับเทเลบอกกับทางด้านเบอร์ก้าเนี่ยเสมออยู่ 1-1 นะครับนะส่วนบอลจอร์เจีย
1: จอร์เจียนี่มีตอร์ปิโดนะพี่กับเดนาโมครับตอนนี้ท้ายเกมเดนาโมมาตูมี่นี่นำอยู่ 3-2 ครับส่วนสวีเดนนี่เป็นบอลถ้วยนะพี
0: ่ครับ
1: เป็นเล็กเวทกับเอโคปิ้งครับเอโคปิ้งนี่นำอยู่ 1-0 ครับ
0: วันนี้แฟนบอลเดียของโก้ได้เผยตัวออกมาเยอะเอ้ยคนเชียร์เดียของโก้ไม่น้อยนะบางคนเขาอาจจะชอบมวยรองอะไรอย่างนี้ไงคอสตาครับรับบอลต้องวางอย่างเดียวครับโปรตุเกส10นาทีสุดท้ายครับขออีกลูกเดียวเพื่อ3แต้มเท่านั้นเองครับตัวเซเบ้ย้อนคืน
1: เหมือนโดต้องพยายามวิ่งเพสแล้วครับตอนนี
0: ้เอเมนบ้าครับเปิดยาวๆไม่แม่นครับไม่ถึงแบคคัมบู
1: มองอยู่เวก้าครับโปรตุเกสเหลือเวลาประมาณ10นาทีครับเกมนี
0: ้บิตินญาต้องลุยขึ้นมาเองบ้างครับทางซ้ายบรูโน่วันนี้ก็เงียบนะครับราฟาเอลบรูโน่ยัดมาตรงกลางวิตินญาเลอาครับข้างหน้ามีแต่ว่าจังหวะที่จะเปิดไม่ได้ไหลยัดมาเจ้ากันเซโลเปิดมาลูกนี้ก็โดนตัวเซเบ้จังหวะปั๊มอาวแล้วครับจะได้สวนกับเปิดขึ้นมาทันไหมวิซ่าโยฮันวิซ่าเจอกับวีก้าลูกนี้บอลออกอ้าวแล้วทุ่มเร็วไหมทุ่มเร็วให้บาคาบูไม่ล้ำนะครับจังหวะทุ่มบาคาบูถึงก่อนย้อนมาวิซ่าไหลมาหน้ากรอบเขตโทษไหลออกซ้ายสุดขอไหมเปิดมาลูกนี้ลึกเข้ามือคอสตาครับโอ้โหยังน็อกไม่ได้ครับเดียร์ของโก
1: ้เกตสวนครับเลยเอามาทางซ้ายขึ้นเร็วไม่ได้ต้องคืนไปที่วิตินยาตรงกลาง
0: พื้นที่มันพอมันแรกมันเริ่มเปิดแล้วนะครับโปรตุเกสเองก็ยังมีโอกาสนะครับโรนัลโดคอนไซเซาแต่ริมเส้นโดนขวาง3ตัวครับคอนไซเซาต้องย้อนคืนครับเซเมโดเนเวสคอนไซเซาครับขอเองกระชากสุดเส้นหลังโอ้ยลูกนี้โดนบังมีเหนียวมีดึงกันอยู่สุดท้ายคอนไซเซาไปฟาวครับ
1: ข้างสนามนี้ที่วอร์มอยู่ยังมีจองเฟลิกนะพี
0: ่
1: วอร์มตั้งแต่ช่วงพักครึ่งแต่ยังไม่ได้ลงครับ
0: บังบอลได้ดีนะครับทางด้านคาเยมเบ
1: ้คุณกรพัฒน์ถามว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โปรตุเกสจะเร่งช่วงท้ายเหมือนฝรั่งเศสเมื่อวาน
0: คือท่านเร่งผมว่าเต็มที่ก็ชนะแค่เสือนะนี่มาแล้วครับกอนซาโลรามอสคือถ้าให้คอนเซซาวเลยเอาเลื้อยไม่ผ่านนะครับริมเส้นนะโดนดักหมดทีนี้ส่งรามอสมาอาจจะบอมแล้วนะครับ
1: แล้วถอดวิตินยาออกครับถอดกลางออกเติมหน้าเข้าอีกครับโปรตุเกส
0: นักเตะดีอ่ะผมโค้ดไม่ถึงนะมาร์ติเนสอ่ะ
1: จริงโปรตุเกสนี่ตัวดีมาก
0: ใช
1: ่ทั้งกองกลางทั้งกองหน้าครับ
0: แล้วของเดียของโกเองก็มั่นใจนะครับเล่นวันนี้โดมงเชสจะให้ลามอสเตะทิ้งไปก่อนเลยครับเอ็มเบมบ้าไปไกลๆบาคัมบูโอ้ยตวัดยิงไปวืดครับแต่ก็ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
1: โอ้จังหวะเตะทิ้งมาถึงบาคัมบูแต่พุทธศิลป์เป่าล้ำหน้าไปก่อนครับโปรตุเกสคือแพงซ้ายครับเลยเอา เลียวเจอฟาบิซาก้าเลียวโดนประกบอยู่ยัง
0: โดนสกัดออกไหมไม่ออกอุ้ยสไลด์สวยครับฟาบิซาก้าพิเคิลอ้าวจ่ายย้อนผมทองมาอีกแล้วไอ้สำรองเนี่ยนึกว่าจะมีแบบคัมบูคนเดียว
1: อันนี้พิเคลอีกคนหนึ่งผมทองครับของคองโก้แต่คองโก้นี้เริ่มมั่นใจครับเกมเหลือ5ทีครับคองโก้นี้จะเปลี่ยนสำรองอีก1คนด้วยครับ
0: เป็นบานซ่าครับลงมาเป็นตัวสำรองคนที่4
1: ซีมอนบานซ่าครับเป็นกองหน้าจากอัลจาซีร่า
0: อู้นี่ถอดบาคัมบูเลยนะครับเนี่ยกลุ่มของโปรตุเกสอ่ะกลุ่ม K ครับนอกเหนือจากโปรตุเกสเดียร์ฮองโกแล้วก็จะมีอุซเบกิสถานกับโคลอมเบียนะคร
1: ับคุณนกคอปเดอะคอปเนี่ยบอกว่ากำลังขึ้น M6 กลับกรุงเทพขึ้น FM 97.5 ที่โคราชชัดเจนมากครับน่าจะเป็นสถานีเกษตรสถานี
0: ใช่
1: ภูมิภาค
0: สำรองเหมือนเห็นคารูลูลงมาด้วยหรือเปล่าครับของทางด้านเดียร์ฮองโก้เนี่ย
1: บอลจอนเนเบสครับมาที่บูโน่แฟนเดสบูโน่จ่ายมาที่เลียวทางซ้ายพอเลียวได้บอลเนี่ยฟันบิซาก้าถึงตัวทันทีครับ
0: ก็ถอดบันบิซาก้าออกอีกตัวนึงนะครับ5นาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาบาดเจ็บโอ้ถึงตรงนี้ใครลุ้นให้โปรตุเกสยิง 3-1 นี่อาจจะต้องขอแค่ชนะ 2-1 นะครับ
1: เกมนี่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้ว
0: ชอนเนเวสไหลไปทางขวาอาราโคโอ้ลูกนี้จะให้ทางด้านเซเมโนวิ่งไหลบอลยาวไปหน่อยครับเนี่ยพอกดดันก็พลาดกันเองนะครับ
1: เกมนี้เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บข้างหลังกี่นาทีครับของโคทุ่มขึ้นหน้ามาบอลไปเข้าทางเวก้าครับย้อนกลับไปที่คอสตา
0: ก็โปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่สุดในกลุ่มนี้ทีมวานะครับถ้าเดียของโกดถ้าคงสกอร์ตรงนี้ไว้นี่กับเกมที่เหลืออยู่กับอุซเบกแล้วก็โคลอมเบียก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบได้เหมือนกันนะครับแต่เวลายังเหลือครับจะมีแต้มไหมเดี๋ยวรอดูครับบรูโน่เปิดมาจะให้เลอาพักอกได้พลิกมาทางซ้ายลามอสขยับเข้าไปข้างในแล้วนะครับเลอาเดี๋ยวยึกยักอยู่จะกระชากโอ้โหกระชากไปเข้าเหลี่ยมเขาเสียบอลให้กับเดียร์คองโก
1: ้จะกระชากไม่ผ่านเอ็มเปมบ้าครับโปรตุเกสยังได้บอลครับเวก้าออกมาทางขวาบ้างครับ
0: วันนี้นี่ผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์กแมงนี่ฟอร์มดรอปทุกตัวเลยนะครับ
1: ต้องดูลามอสที่เพิ่งงงมาว่าจะทำประตูได้ไหมครับช่วงอีกไม่ถึง3นาทีครับเกมนี
0: ้กันเซโลครับให้เลวเจอกับทางด้านพิกเกิลไหลมากันเซโลเปิดมาลูกนี้โอ้ยกึ่งยิงกึ่งผ่านครับไปเข้ามือเอ็มบาซี่ก่อนครับ
1: ที่เสาสองนี่มีโรนโดรออยู่ด้วยแต่เอ็มบาซี่คว้าไว้ได้ก่อนครับ
0: อ้าวสวนกลับครับบิซ่าลุยขึ้นมาเองแล้วได้ฟาผู้สินเหลืองต้องมาแล้วครับลูกนี้อาราโคหรือเปล่าครับตัดเกมเลยครับลูกนี้ผู้เป็นเซเมโดครับ
1: เนลสันเซเมโดสำรองที่เพิ่งลงมาโดนเหลืองครับจังหวะไปดึงใส่ยอนบิซ่าถ้าปล่อยพิซซ่าหลุดไปนี่พื้นที่มีแล้วด้านหน้ากรอบเขตโทษของโปรตุเกสภาพช้าจังหวะไคเชโร่ยิงกึ่งยิงกึ่งเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยปาซี่คว้าได
0: ้โดนเหลืองเลยนะครับเนลสันเซเมโดคายัมเบ้ย้อนมาคารูลูนี่เดี๋ยวดูว่าจะมันยิงเป็นแบ็คเลยใช่ป่ะนะที่ลงมาแทนมาบิซาก้าบิซ่าครับออกมาขวานี่นะครับคารูลูพิคเกิลทำชิงอยู่ลูกนี้โดนชนเอาไม่ฟ้าครับโปรตุเกสเก็บได้เนเวสวางยามาคอนเซเซาสปีดเร็วเตะแว่ประตูออกมาเล่นโอ้โหต้องชมเลยครับเอ็มบาซี่บอลไม่ออก ขอวัดแล้วแรกเหมือนกันซาดิกี้ลุยมาทางซ้ายทำชิ่งอยู่โยฮันวิซซ่าหน้าขอเปรียบโทษเลือกใครไหลมาพิกเกิลเอ้าย้อนหลังนิดนึงแต่ยังทันอยู่ครับคารูลูมุตุซามิคารูลูย้อนหลังดีกว่าครับเอ็มเบมบ้า
1: เกมกำลังจะครบ90นาทีครับโคโก้เน้นครองบอลครับช่วงท้ายเกมเปิดยาวมาเอ็มบาซี่หน่อยก็เลยไปถึงคอสต้าคร
0: ับนัดต่อไปของโปรตุเกสเจอกับอุซเบย์นะครับส่วนเดียร์ของโก้จะเจอกับโคลอมเบีย
1: บอลขึ้นมาทางขวาโปรตุเกสคอนเซซา
0: เนี่ยเพราะเนี่ยเดี๋ยวดูว่าคอนเซซาพอเจอตัวต่อตัวจะขยับได้ไหมลากตัดเข้าในบรูโน่ไหลมาคอนเซซาเข้าเหลี่ยมซ้ายคอนเซซาโอ้ยง้างจะยิงยังได้อยู่เนเวสให้บรูโน่ดีดใสมาไม่ถึงโรนัลโดครับโดนโคกทิ้งยังเก็บได้อยู่อาราโคซ้ายซัดลูกเดียวโอ้ยเจียวเสานิดเดียวครับ
1: อาราโคยิงด้วยซ้ายอย่างนอกกรอบบอลหลุดเสาไปนิดเดียวโปรตุเกสยังไม่ได้ประตูทดเจ็บครึ่งหลัง5นาทีครับโอ้ยังไม่ได้ครับโปรตุเกสจังหวะเมื่อกี้นี่เป็นบูโน่ยิงด้วยซ้าย
0: มันโค้งไม่พอนะครับโอ้โหโค้งๆแบบว่าหักข้อเยอะไปหน่อยครับบูโน่คอสตารับบอลได้โดนบีบเหมือนกันนะครับคอสตาเปิดยามาให้เลย์เอาครับโดนโมงย้อนบิซซ่าโดนดักได้กันเซโลบรูโน่ครับแตะเร็วไปเลยเนลสันเซเมโดยังสดอยู่ลุยขึ้นมาเองขวาคอนไซเซาคอนไซเซาลากจี้ไหลมาเนลสันเซเมโดไม่ถึงครับเนรับกวาดทิ้งไปก่อนคายัมเบ้ครับสกัดทิ้งอุตส่าห์บอลเดียของพวกมันทรงเดียวกันหมดเลย
1: ครับคล้ายๆกันหมดเลย
0: เปิดมาอีกทีโรนัลโดลูกนี้จังหวะโมงโดนขวางอยู่เรอัลเจ้ากันเซโลเจ้ากันเซโลจังหวะเปิดแฉลบออกข้างอ้าวไม่ได้ทุ่มด้วยครับผู้สิน
1: เอ้าทีมข้างสนามจะมีปัญหากันครับ
0: พิกเกิลตัวสำรองลงมา
1: พิกเกิลจะไปหยิบบอลเร็วซุ่มมานั่งสำรองโปรตุเกสนี่เตะบอลทิ้งครับ
0: เอาอยู่ฮันวิซ่าแตะหลบลูกนี้อุ้ยเหลืองไปแล้วด้วยหรือเปล่าคนนั้นน่ะเดี๋ยวดูว่าใครโดนครับอาราโคหรือใครครับฮันวิซ่าลูกนี
1: ้เป็นอาราโคครับไป
0: อาราโคเหลืองไปแล้วนะครับอู้หรือเดี๋ยวนะแกแนวรับอะไรใครเหลืองมาหรือยังมองว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านี่นะครับแล้วแขนเนี่ยเป็นหลังคอด้วยครับ
1: คือจังหวะที่วิซ่าเนี่ยแตะยาวเลยจากกระชากโดนเราโค้ชใช้แขนดึงไว้เลยครับ
0: ลูกนี้ให้แดงก็ไม่น่าเกลียดนะครับเนี่ยก่อนอันนี้เป็นนิวสันเซเมโดนะครับที่โดนใบเหลืองมีเช็คไหมครับเราโค้ชโดนแค่เหลืองถือว่าโชคดีมากนะครับเนี่ย
1: หมดทดเจ็บไม่เหลือประมาณ2นาทีครับ
0: โอ้โหถ้าเมื่อกี้นี่มองเป็นตัวสุดท้ายก็ได้นะครับเหนี่ยวคอเลยครับอาราโคอ่ะรีคิกเล่นเร็วอันนี้ไฮไลท์หรือภาพจริงเนี่ย
1: ภาพจริ
0: งกับภาพตัดมาครับ
1: คองโกได้บอกเอ้าจ่ายด้วยอันนี้แรงไปถึงฮันเชโลครับฮันเชโลเตะติดผู้เล่นคองโกออกหลังแล้วจะได้เล่นเตะขึ้นมาคอต้าบอลต้องเร่งแล้วโปรตุเกสเล็ก2นาทีครับเซเมโดขึ้นมาทางขวาม
0: ีถามพี่โดยังอยู่นะครับ
1: ยังอยู่
0: มาเราโคครับเนเวสทางหน้าขยับแล้วแต่ว่าขอขึ้นมาครับบรูโน่ออกไปขวาโอ้ยดื่นแน่นมากครับแนวรับของเดียคองโก้คอนไทเซาเนลสันเซเมโดจะขอลุยเองแต่โดนขวางโดน3แหวกมา1ได้เลาะมาสุดเส้นหลังต้องวัดต่อผิดเหลี่ยมแล้วได้ไหมได้เตะมุม
1: ยังได้เตะมุมกับโปรตุเกสจังหวะคาเยมเบ้สกัดออกหลังไปครับ

0: เหลือโนนีชี้นิ้วขอเลยครับ
1: เดี๋ยวดูฮะอาจจะเป็นพระเอกของงานก็ได้นะครับนาทีสุดท้ายแล้ว
0: เป็นบูโน่แฟนเดสจะเปิดครับ
1: จะเปิดแม่นไหมบูโน่เปิดมาตรงกลางโอ้ยรับสบายออกเร็วไหมไม่ครับขอนอนดีกว่า
0: เอ็มบาซี่รับได้แล้วแกนอนก่อนเลยคร
1: ับ แต่สุดท้ายก็เปิดยาวทิ้งมาอยู่ดีนะครับเก็บบอลได้บอมยาวๆเหมือนกันครับโปรตุเกสขวาบูโน่บอลแรกสวยบูโน่ไหลมาลูกนี้ไหลให้ใครครับไหลให้ยูฮันวิซ่าจะได้สวนกับเดียคองโกจะสวนกับลูกนี้หลุดมาได้หนึ่งขึ้นไปทางด้านซ้ายมีคอนเซซาวมีเซเมโดลูกนี้ไม่ผ่านครับมาอ้าวแล้วคอนเซซาวไปทำบอลหลุดเองครับ
0: บอลหลุดออกข้างอีกครับแล้วทดเจ็บนี่เหลืออีก20วีครับคอนเซซาวยังวิซ่าจะมีปัญหากันครับ
1: ใจเย็นใจเย็นคอนเซซาวต้องหนีครับเพราะว่าสถานการณ์ตัวเองต้องการที่จะเล่นต่ออ้าวแล้วจบเกมเลยไหมผู้สินไม่ต้องทุ่มแล้วครับโอ้โหจบเกมครับโปรตุเกสกับเดียคองโกเสมอกัน 1-1 ครับ
0: โอ้โหโปรตุเกสนี่ได้ประตูออกนำก่อนตั้งแต่ทีที่6ครับจากเจ้าเนเบสครับก่อนที่คองโกจะได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกจากโยอันวิซ่าสุดท้ายเกมจบ90นาทีเสมอกัน 1-1 ครับโอรันโดก็อยู่จนจบเกมครับวันนี้แต่ทำประตูไม่ได้ครับ
1: มีถามฉายาเดียคองโกมาไอไลน์อัพอังกฤษก็จะดูให้เดี๋ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณเอกฮิมสกุลกับคุณจุนเพ็ญกวินเนี่ยจะมารับช่วงต่อในเรื่องของไลน์อัพเดี๋ยวผมฝากไว้ในช่วงหน้านะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะครบนะน้องเจมนะ
0: ครับ
1: ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันยาวๆนะครับเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับมีคุณเอกฮิมสกุลและคุณจุนเพ็ญกวินมารับช่วงตอนนี้น้องเจมใหญ่กับผมเอกนพดลต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: ต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
14: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
18: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
19: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
20: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
19: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
21: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
22: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
21: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
23: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่น
21: ต้องที่นี
0: ่สนุกเกอร์
21: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
18: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่

0: มจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลกอัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับผู้ฟังครับเราเข้าสู่นายที่นาย Active Radio FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว
9: ครับ
8: ครับเป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างพระท่านเพ็ญกวินถ้วยกนกวิจิตร
9: แก้วครับ
8: แก้วในเวลาหล่นแล้วมันจะแตกคุณต้องเป็นถ้วยพลาสติกที่อยู่ที่ไหนก็ได้ครับคุณอย่าแข็งเกินไปคุณต้องโอนอ่อนต้องยืดหยุ่นไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ไม่รอดในสถานการณ์ที่มันแบบ
9: ผมยอมงอแต่ไม่ยอมหัก
8: ตกตกเขามีแต่ยอมหักไม่ยอมงอกราบสวัสดีผู้ฟังทาง FM 99อย่างเป็นทางการนะครับ
9: ครับ
8: ช่วงเวลานี้เนี่ยตีเที่ยงคืนถึงตีห้าเราต้องทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลย
9: อืม
8: เพราะว่าลิงก์สัญญาณทั่วประเทศ
9: 41สถานี
8: 41สถานี
9: ครับผม
8: ท่านใดที่รับฟังอยู่จังหวัดไกลๆนะครับก็อยากให้ทักทายกันเข้ามาหน่อย
9: ครับผม
8: ใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนอยู่เป็นเพื่อนเราบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ FM 99เพราะว่า เดิมเนี่ยอาจจะเป็น95ที่ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศนะ
9: ครับผม
8: นะแต่ถ้าบางท่านที่เปิดมางงๆอยู
9: ่
8: นะบางท่านกำลังเฮ้ยปกติผมกรีดยางอยู่เวลานี้นี่มี
9: เฮ้ยคนใต้เหรอ
8: คนใต้
9: คนใต้นี
8: ้ปกติกรีดยางเวลานี้เนี่ยมีเพลงลูกทุ่งฟังทำไมอยู่ดีๆมีเป็นภาคบอลเฉยเลยวะดีเลย
9: และถ้าเป็นคนระยองที่เขากำลังตกปลาอยู่ล่ะ
8: โอ้สบายฟังบอลสบาย
9: นี่ตกลงเป็นคนใต้หรือคนระยองเพราะมีฮีแต่ก็สำเนียงไปทางทองแดงเขาคนภาคไหนก็ได้เขาเนี่ย
8: เป็นคนทุกภาคเลย
9: เออครับผมแล้วถ้าสมมติกำลังขายของอยู่ที่ตลาดที่สุพรรณล่ะ
8: อุ้ยสบายเลยพี่จุ้นโอมเนี่ยจะบอกเลยว่าอยู่ตลาดสามชุกมาเป็นร้อยปีแล้วอะ
9: นี่ไอ้พันมาเนี่ย
8: ไม่เคยฟังบอลเลยได้ฟังบอลวันนี้ก็ดีใจแล้วเกินยิ่งจะได้ดูฟังอังกฤษแตะกับโคเอเชีย
9: และถ้าเกิดสมมติว่ากำลัง
8: พอแล้วโยนอะไรมาเยอะแยะ
9: เออพี่ได้แบบนี้น้องก็สบายใจวันก่อนวิชิตพลโยนให้ผมไม่เลยไม่ได้ตั้งสำเนียงภาษาเลย
8: ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่ฝืดๆในสถานีเรา
9: ทำไมฮะ
8: อย่างรายการอะไรนะที
9: ่ดีๆนะคุณดีๆนะ
8: ไม่รายการอะไรนะ
9: เดี๋ยวคุณไม่มีคิวแล้ว
8: ที่ต้องสนุกอะรายการอะไรนะ
9: อะไรวะผมก็ไม่รู้รายการไหนเนี่ยว่าพี่หมายถึงรายการไหนเดี๋ยวไปผิดรายการแล้วเขาไลน์มาด่าผมมาแย่เลย
8: รายการที่ไม่ที่วางโพสิชันว่าต้องตลกอ่ะแต่ว่าคนจัดรายการไม่ค่อยตลกอ่ะรายการอะไรวะ
9: เราดีงานไม่หายกันหาสตูดิโอ้โหโอ้แล้ววางสักกว้างเชีย
8: เปิดมาเราก็ปั่นไว้ก่อน
9: เออ
8: นะครับเพราะว่าผอ.เบ่งเนี่ย
9: เป็นยังไง
8: วางยาอะไรอีกแล้ว
9: ครับผมกลัวเราเรียกว่าใช้คำว่าไงไม่ทันตักบาตร
8: กลัวว่าเราจะทำงานน้อยไปเอาเขาจิตนาเขาดีก็ให้เวลาเราเยอะ
9: ๆครับผม
8: ไหนๆเราจะเดินทางมาแล้วก็ให้เรา3ชั่วโมง
9: ครับผม
8: ตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ตี4ถึงตี5
9: แล้วก็พี่เองก็ไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ต่อที่อสมทรอง านประจำทันที
8: ดูสภาพผมตอนนี
9: ้ครับผม
8: เอ๊ะช่วงนี้มีไลฟ์ทาง Facebook ยังครับน้องฟ้างมีแล้วใช่ไหมโอ้โหฝากทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook นะครับทาง YouTube นะ Facebook ก็FM 99 Active Radio นะครับแล้วส่วนทาง YouTube ก็เป็นช่องทางเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ช่อง YouTube เนี่ยไม่ใช่แค่ YouTube กับ Facebook เนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะ
9: ฮะ
8: ทั่วโลกเลย
9: เพราะเราผมเห็นมีแฟนจากที่นิวยอร์กก็มีถูกไหมมีแฟนที่เกาหลีเขียนส่งมาพูดคุยกันนะครับก็ติดตามกันได้ยาว
8: ๆมีที่ช่องแคบพอมุดมีใครฟังไหม
9: ลองส่งกันเข้ามาบอกหน่อย
8: ตอนนี้มีใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมุดก็ส่งเข้ามา อธิบายหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเปิดอ่าวแล้วเปิดจริงไหม
9: สรุปคือเปิด
8: ช่องแคบ
9: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแค่มีเดทว่ามีวันแค่ว่าทัวร์แล้วว่าจะเปิดวันไหนอะไรยังไง
8: อ่ะใครฟังอยู่ที่ช่องแคบพอมูสก็ส่งมาบอกเลย
9: ครับผม
8: ไกลๆนะ
9: ก็
8: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมดูแถบอ๋อแถบสตริปบาร์ของรายการเรานายที่นายไลฟ์บอลโลกเนี่ยพบกันทุกวันตั้งแต่4ทุ่มถึงบ่ายโมงคุณยน
9: โอ้เพราะว่าบางโปรแกรมมันเตะ11โมงไง
8: เตะ11โมงจบบ่ายโมงแล้วถ้าต่อไปเตะ11โมงรอบลึกๆเตะ11โมงใช่ไหมต่อเวลายิงจุดโทษอีก
9: โอ้
8: โหไปจบเกือบบ่ายสอง
9: แต่เช้านี้ไม่ถึงนี่ใช่ไหมเช้านี้คู่เช้าสุดจะเป็น9โมงเช้าคู่อุซเบกิสถานกับโคลัมเบียก็โอ้โหใครดูครบทุกคู่นี่ผมกราบเลยว่าคุณนี่คือแข็งแกร่งจริงคือถ้าคุณเป็นคนทำงานนะ
8: ไม่ไหวว่ะ
9: ถ้าคุณยังโหต่อให้เป็นนักเรียนผมว่าก็ยากอยู่ดีนะถูกไหมพี่จะอดหลับอดแล้วคุณก็ทับเวลาเรียนอยู่ดีถ้ายิ่งคู่11โมงอ่ะ หรือลา
8: ไม่ไหวว่ะเพราะว่ามันแก๊ปมันห่างมากไงคุณจูน
9: อืมคือ104นัดคุณดูสัก100นัดนี่ผมก็ว่าคุณเทพสุดๆแล้วนะถูกป่ะเอออย่าว่าแต่ว่า104นัดเลยเอาว่า100นึงคุณก็โคตรเทพละ
8: คือจากเดิมเนี่ยฟุตบอลโลกในระบบเอาย้อนไปก่อนนะระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยผ
9: ู
8: ้ฟังฮะจะเป็น52นัดจำถ้าจำไม่ผิดนะ
9: ครับ
8: ถ้าเป็นฟุตบอลโลกแบบ24ทีมสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายที่เป็นระบบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นปี94คุณจุด
9: ที่สาม

0: ้มันเป็น104นัดแล้วเป็น104นัดในแบบที่โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่มีการเตะพร้อมกันด้วยคนละกลุ่มก็ไม่เตะพร้อมกันเตะต่อเนื่องกันไปให้แฟนบอลได้ดูกันยาว
1: ๆครับ
0: นะครับแล้วอย่างที่คุณจุ่นบอกใครดูได้ครบเนี่ยคือแก๊ปมันห่างมากคือเริ่มเที่ยงคืนไปยนจบบ่ายโมง
1: อ
0: ีกวันนึงเนี่ยเท่ากับ13ชั่วโมงนะ
1: คือมันจะมีไอ้โปรแกรมนัดสุดท้ายของแบ่งกลุ่มนี่แหละที่มันจะเตะพร้อมกัน
0: คือเขาเจ้าภาพเนี่ยเขาโดยปกติอะที่โอเคไอ้นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเน
1: ี่
0: ยเขาเตะพร้อมกันเพราะมันมีผลเรื่องการแข่งขัน
1: เป็นปกติอยู่แล้ว
0: แต่ครั้งนี้104นัดแม้
1: ว
0: ่
1: าม
0: ันคนละประเทศคนละเวลาเนี่ย
1: 3โซนเวลา
0: เขาก็ไม่จับให้มันชนกันคือจะไม่ให้แย่งคนดูกันเลย
1: ต่อให้แบ่งประเทศกันไป3ประเทศนะ
0: ด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากนะใครที่อยากจะรับชมแบบทุกคู
1: ่
0: ไม่ไหวไม่ไหวหรอกผมเชื่อว่าคนที่ทำสตูทำสตูนะ
1: ทีมงานอ่ะเอาว่าเป็นทีมงานของโมโนเองผมว่าก็ต้องแบ่งเวรอ่ะ
0: มันต้องแบ่งเวร
1: ไม่ไหว
0: ไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: เอาขนาดแต่มีท่านหนึ่งนะคุณจุน
1: ใครครับผม
0: ที่สามารถคือผมมาตอนยูโรคุณจุน
1: ครับ
0: ตอนยูโรอ่ะจำได้ไหมที่พีพี
1: ที
0: ่พีทีวีเนี่ยมันมีหลายคู่มีทุกคู่แล้วอย่างกรณีพี่บิ๊กจ๊ะอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แกไม่นอนเลยเนาะคุณจุน
1: จริงป่ะ
0: จริงไม่มีงีบกันดูตลอดดูทุกคู่
1: แกแข็งแรงมาก
0: แกแข็งแรงมาก
1: ไม่แล้วคือเอาจริงด้วยภาพลักษณ์แกก็ดูเป็นคนมีอายุที่สดใส
0: แข็ง
1: เอาเนี่ยเทียบกับพี่เอกเนี่ยโอ้ผมว่ายังดูหนุ่มจากบิ๊กจ๊ะ
0: พี่บิ๊กจ๊ะ
1: ผิวดีโอบสว่างสวัยมาเลย
0: ผมว่าแกน่าจะ
1: ถึง7ป่ะ
0: เกือบ70แล้วว่ะ
1: เออ
0: แต่แก
1: ผมว่าแกก็น่าจะใกล้ๆกับพี่หมูอ่ะ
0: แกสมาร์ทแล้วก็ดู
1: รอสุขภาพดีผิวดี
0: ดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีการวางแกไม่มีนะที่แบบพอพักเสร็จปุ๊บ
1: งีบ
0: แล้วแกจะมานอนแผ่นอนหลับ
1: เออ
0: ไม่มี
1: ตาแกไม่แดงเหมือนน้องชายพี่ด้วยน้องชายพี
0: ่อ๋อว้าว
1: ตาแดงก
0: ับไอ้ว้าวมันตอนกลางวันก็แดงแหละแล้วแกไม่มีนะที่จะมาจัดรายการที่สตูจะมาใส่เสื้อผ้าแบบลำลองสบาย
1: แกเนี้ยบ
0: แกเนี้ยบทุกอย่าง
1: มืออาชีพอ่ะโปรเฟสชั่นอลเลย
0: โปรเฟสชั่นอล
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งขนาดแกเป็นโปรเฟสชั่นอลขนาดนี้คุณจุนยังคิดจะล้มแกอีก
1: แล้วก่อนโอ้โหโยงมันเรื่องเฉยโอ้
0: คุณยังคิด
1: โอ้แล้วเผื
0: ่อการล้มอีกอ่ะ
1: เผื่อแอะเผื่ออาแกเปิดเผื่อมาเจอเนี่ยโอโดดเดี๋ยวคุณอาเลงเอาไว้เออไม่มีสิ
0: เจอหน้าแกแกบอกว่าวันนี้ขอสลัดมาสักนิดนึงเขาตบจุนหน่อย
1: ผมเคารพเสมอเด็กๆที่ผมยังโทรไปรายการของคุณอาอยู่เลย
0: จริงๆผมแกแต่ผมอ่ะคุณจุนผมยอมรับเลยนะ
1: ว่า
0: ขนาดผมอ่ะอายุยังน้อยกว่าแกผมยังมีบางวันบางคู่ที่ผมก็ต้องแอบไปงีบสัก15นาทีเกมเริ่ม15นาทีดูใช่ไห
1: ม
0: ดูแล้วเวลาเราเข้าเราต้องเข้าก่อนเกมกลางเกมพักครึ่งแล้วก็ท้ายเกม
1: ยังมีแอบไปหลับ
0: มีบ้างสิลองไปพักสายตา10นาที15นาทีไปแอบพิงหลังบ้าง
1: แต่คุณอาบิ๊กจ๊ะแกแข็งแกร่ง
0: ไม่หลับครับดูตลอด
1: ครับผมสุดจริง
0: ดูตลอดสุดจริง
1: คนที่สุดจริง
0: แต่ก็แต่แกอาจจะกลางวันแกได้นอนไง
1: เออก็อาจจะเป็นไปได
0: ้แต่ผมเนี่ยกลางวันผมก็ไม่ได้นอนผ
1: มก็ต้องทำก็เรางานเยอะก็เราเป็นบิ๊กเอกอ่ะ
0: คนมันเก่งอ่ะ
1: เออใช่
0: สุดยอดนะ
1: ถูกต้องบอสเอกบิ๊กเอกไม่รู้ผมจะเรียกคำไหนดีเลยอ่ะ
0: ครับผมใหญ่กว่าคำว่าบิ๊ก
1: โอ้ครับผมอะไรครับ
0: ซูเปอร์บิ๊ก
1: อ๋อครับผม
0: วันนี้นอนมาเยอะคึกเชียวเราทักทายแฟนๆรายการทาง SMS ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: บอกขอผลตอปิโดลีกจอร์เจีย
1: โอเคได้
0: แล้วก็ลีกเอสโตเนียลีกสวีเดนดิวิชั่น2สวีเดนคุณจุนนะอันนี้ผมมอบให้คุณจุนเลยพี่ที่ลงท้ายได้6788ส่งมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณจุนต้องตามผลการแข่งขันให้แกหน่อยผมจำเบอร์ลงท้ายก็ได้แกชอบหลีกเล็ก
1: ๆสวีเดนที่ผมเห็นนะดิวิชั่น1โซดาอุกซิเทนแพ้เอฟวินเดเบิร์ก03
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็

0: ดิวิชั่น2ที่แบ่งโอ้โหหลายน่าจะหลายโซนอะนะก็มีทางฟอร์เวิร์ดเสมอกับทางคาสลุนไป 2-2 นะครับแลนเวเตอร์ชนะทางยอนเซอร์เรด 1-0 คองกาฮาล่าแพ้ทางเอสตาฟอร์ 0-3เทเลบอกชนะเบอร์ก้า 2-1 โนซาบี้เสมอกับลีลาท็อป 3-3
1: ครับ
0: ออสคาชามชนะทางแว็กซ์โย 2-0
1: คุณไม่คุณไม่คล่องเลยอ่ะ
0: โอ้โหเจอเลยชื่อพวกเนี้ย
1: ทำไมคุณเจอทีมพวกนี้แล้วคุณอ่านดูตะกุกตะกัก
0: โอ้โหแล้วเป็นสวีเดนซะด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อะไร
0: ทอนแพ้ทางออสเตรเลียน2-3แล้วก็ทางเอ็นสเคอร์เดอร์90นาทียังไม่จบนะครับ นำโบสตานาส3-1แล้วมีอะไรอีกนะพี่นอกจากสวีเดน
1: จอร์เจียเอสโตเนียจอร์เจีย
0: จอร์เจียจอร์เจียเป็นลีกไหนอ่ะเขาบอกไหมพี
1: ่
0: มันม
1: ี
0: 2อันอ่ะเอาอันนี้แล้วกันนะอิเบเรียแพ้ลูสตาวี1-2แล้วก็ตอร์ปิโดอ่ะโอเคแพ้ทางด้านของดินาโมบาตุมี่2-3
1: ครับ
0: แล้วก็อะไรอีกอันนะเอสโตเนียหรืออะไร
1: เอสโตเนียคุณบอกไปแล้วไม่ใช่หรอไฟเดย์เขาบอกไฟเดย์ไฟเดย์มีไหมทีมอะไรชื่อไฟเดย
0: ์มีไฟเดย์ชนะทางฮาจู1-0
1: อ่ะโอเคแค่นี้แหละ
0: ครับ
1: บอกมาแล้วมาแล้วจุนโมโนจุนบีจี
0: เดี๋ยวก่อนผิดค่ายผิดค่ายใจเย็น
1: สมุทรสาครชัดแจ๋วเลยครับเดี๋ยววันไหนว่างว่าจะเอาผัดฉ่าหอยหลอดไปฝากโอ้โห
0: สุดยอดผมเป็นคนชอบกินหอยผัดฉ่ามากเลยนะถ้า
1: ผัดฉ่านะหอยผัดฉ่า
0: ใช่
1: อย่าผัดฉี่ไม่ดี
0: โอ้โหกินไปนี่เหม็นหึงเลย
1: ไม่ได้เลย
0: ผมนี่เวลาไปเพชรบุรีนี่ต้องไปทานหอยผัดฉ่า
1: สุดยอดเลยคุณ
0: นี่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเลย
1: ถ้าเป็นหอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดผัดฉ่าร้านที่อร่อยที่ผมเคยทานเนี่ย
0: ที่เพชรไหม
1: ไม
0: ่ที่ไหน
1: ที่ขอบฟ้าลาตะวันสมุทรปราการงงเลยจุนงงเลยไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวัน
0: อยู่ตรงไหนแถวบ้านปูสองเหร
1: อก่อนถึงสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำที่เป็นสะพานที่เป็นคลองส่งน้ำข้ามลงไปที่ทะเล
0: นึกไม่ออกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไปหาดูแล้วคุยว่าเป็นนักชิมอาหารสมุทรอยู่ทางนั้นมันไม่รู้
0: ไม่ใช่แต่ว่าผมแม่ไม่ค่อยได้กินอาหารทะเลถ้าในสมุทรปราการผมจะไปกินนี่พวกไอ้นี่มากกว่าไปกินที่ริมเขื่อนพวกแถวริมเขื่อนแต่ถ้าที่อื่นเนี่ยผมก็จะแบ่งแยกกันไปกินสมุทรสาครไปกินเพชรบุรี
1: ไปขอบฟ้าลาตะวันม
0: ี
1: สะพานลงไปที่ทะเล
0: อ๋อหรอ
1: และถ้าจะเป็นช่วงที่มีนกกลางนวลนะ
0: ครับ
1: โหอารมณ์เหมือนที่ตากาศบางปูอะนกเยอะขนาดนั้น
0: อ๋อฟิลคล้ายกันเลยเหรอคือเป็นสะพานยาวไปเหมือนสากาศบางปูงี้เลย
1: สะพานเล็กยาวคุณลองเซิร์ชดูอ่ะมาดูนี่ดีกว่าก่อนที่จะไปตากาศบางปูเราไปที่ดัลลัสสเตเดียมดีกว่าตอนน
0: ี
1: ้ไลน์อัพรายชื่อผู้เล่นของอังกฤษกับโครเอเชียออกมาเรียบร้อยนะครับ
0: อ
1: ังกฤษ 4-2-3-1 นะครับประตูเป็นโจแดนพิกฟอร์ด
0: ครับ
1: นะครับแนวรับมีเอชลีย์คอนซ่านะครับจอห์นสโตนริสเจมนิโกโอไรลี่เป็น4กองหลังนะครับถ้าไล่จากขวาไปซ้ายก็เป็นริสเจมจอห์นสโตนเอซิคอนซ่าแล้วก็นิโกโอไรรี่ส่วนตรงกลางครับ3คนมีเดแคนไรส์เอเลียตแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮ
0: ม
1: นะครับส่วนหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะตัวรุกอีก2คนเป็นแอนโทนีกอร์ดอนกับโนนี่มาดูเก้ไม่มีชื่อของบูโกโยซาก้าฟิตทันหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือฟิตทันแหละแต่ว่า
0: น่าจะฟิตไม่ถึง 100% นะเพราะตอนแรกข่าวออกมาก่อนหน้านี้ก็คือต้องเช็คสภาพความฟิตของทางบุกโยซาก้าสุดท้ายมีชื่อแค่สำรองก็เลยทำให้โนนี่มาดูเก้ออกสตาร์ทแทนทางด้านขวาก็น่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะทางโทมัสทูเคิลในเกมวันนี้
1: ครับ
0: อืม
1: โครเอเชียเป็นไง
0: โคเอเชียนะครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ย3เซนเตอร์นะครับมีทางโยซิฟซูตาโร่ลูก้าวูสโควิชแล้วก็ยอสโกกวาดิโอนะครับวิงแบ็กด้านขวาโยซิฟสตานิซิชนะครับซ้ายก็จะเป็นอีวานเปริซิชจอมเก๋านะครับตรงกลางมีลูก้าโมดิชในวัย40ปีครับจับคู่กับเปตาซูชิตจากทางอินเตอร์มิลานเกมลุกด้านบนมีมาริโอปาซาลิชกับทางมาตินบาตูลิน่านะครับหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเปตามูซ่าก่อนทางจอมเก๋าอย่างทางบูเต้อันดิเมียนะ
1: ครับผม
0: ก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอันเต้บูดิเมียจะออกสตาร์ทก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ใช้ทางด้านของเปตามูซ่าออกสตาร์ทเปตามูซ่านี่ปัจจุบันเขาเองนี่เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับเล่นอยู่กับ FC Dallas ในสหรัฐอเมริกานะเล่นอยู่ใน Major League Soccer นะครับวันนี้ได้ออกสตาร์ทแทนก่อนจริงๆนี่โอ้โหโครเอเชียก็ตอนแรกที่คาดการณ์กันว่าจะลงสนามพี่เอก
1: ครับ
0: 30กว่านี่เต็มทีมไปหมดนะครับในตอนแรกที่คาดการณ์กันลงมาไม่ว่าจะเป็นอเดคามาริชอดีตเด็กเลสเตอร์ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับอันเต้บูดีเมียอย่างเงี้ยมาติโอโควาชิตอย่างงี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วนี่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะแต่ก็ยังมีทางอีวานเปริชิตนะครับมีอย่างทางลูก้าโมดิชอะไรพวกนี้ออกสตาร์ทอยู่นะครับสำหรับทางโครเอเชียของสลัตโกดาลิช
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมนัดแรกนะครับของทั้งอังกฤษแล้วก็โครเอเชียนะครับก็ทางกลุ่ม L นี่คือเกมนัดแรกนะพี่เอกนะ
1: เล
0: ่นกันที่ AT&T Stadium ที่ดัลลัสนะครับมาสนามของดัลลัสคาวบอยนะโครเอเชียนี่2ครั้งหลังสุดนี่ไปถึงรอบรองชนะเลิศ นะพี่เอกนะก็ต้องดูว่าคราวนี้นี่โครเอเชียจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ผู้สินหลักเป็นทางเกมองตูแปงจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: VR นี่เป็นทางชิลมบิซาจากฝรั่งเศสเช่นกัน
1: ครับ
0: อ่ะพี่เอกมองว่าไงเกมคู่นี
1: ้เนี่ยคือผมยังมองว่าคู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโครเอเชียในฟุตบอลโลก
0: 2018เน
1: า
0: ะ
1: 2018พวกเขาแพ้โครเอเชียในรอบรอง
0: ครับ
1: นะครับชวดการเข้าชิงนะดังนั้นเนี่ยโครเอเชียเข้าชิงกับฝรั่งเศสแล้วก็แพ้ฝรั่งเศสไปส่วนอังกฤษเนี่ยมาแก้แค้นคืนได้แต่เป็นในยูโรรอบสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรน้ำหนักมันไม่เท่ากันคุณจุ๋ยดังนั้นวันนี้เจอกันเนี่ยคู่ขี้สูสีแต่ว่าผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะโครเอเชียที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของพวกเขาอ่ะ
0: เพราะโมดิชเองในวัย40ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้อย่างที่กาตาร์อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นจริงก็ถือว่าอายุเยอะนะ
1: แต่ยังได้
0: สภาพร่างกายยังได้อยู่แต่ณปัจจุบันก็โอเคแหละไปเล่นในอิตาลีกับมิลานแต่ว่าเทียบกับขุนพลของอังกฤษผมก็ยังมองว่าอังกฤษก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่านะว่าแม้ว่าโครเอเชียในฟุตบอลโลกนี่ช่วงหลังพวกเขาจะเคี่ยวมากๆก็ตามเหอะ
1: ครับผ
0: ม
1: ก็ผมมองว่าอังกฤษน่าจะเฉือนชนะได
0: ้ครั รบ
1: เอาข้อความทาง YouTube นะครับ
0: อ๋อ
1: คุณปลั๊ก WC2026นี่คุณปลั๊กแกเปลี่ยนชื่อไปตามสถานการณ
0: ์
1: ตามเรียกว่าทัวร์นาเมนต์อะไรดังๆแหละแกชอบ
0: ชกจะมีปีอยู่ด้านหลังเนี่ยหรออ
1: ะไรอาจจะเป็น NBA บ้าง
0: อ
1: ะไ
0: รบ้างโอเคครับ
1: และจะมาเป็นท่านแรกตลอดสวัสดีครับคุณปลั๊กคุณนันทพงศ์นะครับบอกสวีดัดพี่เอกแฟนแท้และพี่จุ่นพริบไหวนะฮะ
0: เอ้ยพริบไหวนี่ต้องพี่ฟลุ๊กฮะช่วงหลัง
1: แล้วก็คุณวรีกรนะบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าครับอยากดูปานามากาน่าอ้าวนะคุณนันทพงศ์ทักทายเข้ามานะครับ
0: ครับ
1: พีชี888บอกวันนี้พี่เอกใส่เสื้ออินซิเล็กดูคล้ายไอ้ตำรวจสเตฟานคุ้นนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วคุณวรีกรการดีก็บอกคุณจุ่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยตกปลาอะไรตีสามที่กิ๊บผมบอกที่บอกไงตกปลาอยู่ระยองตีสาม
0: ผมก็นึกแล้วผมก็พูดไปเรื่อยเอ๊ะแต่ไดหมึกเขาก็ไดนอนดึกไหมเหรอ
1: ก็คุณก็บอกไดหมึกดีไม่บอกตกปลาม
0: ันคิดไม่ทัน
1: เอาล่ะ
0: เออ
1: นี่ไง
0: ดาวอลซูเคอร์มาดูด้วยนะเกมนี
1: ้ ส่วนคุณนันทพงศ์บอกว่าระยองติดทองแดงนี่นะครับ
0: อย่างที่ผมบอกเอ๊ะทำไมมันแปลก
1: ๆนะฮะก็มันเปลี่ยนเร็วไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: อ๋อครับผม

0: มันเย็น
1: คร
0: ับฮะคุณวรีกรนะที่เมื่อกี้เราบอกเออรายการแล้วนี่ทำไมไม่ค่อยสนุกอ่ะแล้วส่งเข้ามาแซวว่านินทามั้งครับ
1: อ้าว
0: คุณนันทพงศ์บอกเอาเรื่องจัดพี่เอกนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขำมากันเยอะเลยทีเดียวบอกแถวช่องแคบรักษาการหนาแน่นครับช่องแคบของบุญนะ
1: ครับ
0: บอกขอบังเบ่งคู่วาวครับพี่วาวเนี่ยให้เดินเข้าอสมทมาให้ได้ก่อนให้รปภไม่กันออกไปก่อนนะฮะ
2: ถ้ามาตอนนี้เป็นไงฮะ
0: ล็อกตัวสิครับเออสภาพเหมือนคนจะมางัดแงะรถเนี่ยตาแดงไปหมด
2: นะคนนึกว่ามิจฉาชีพฮะ
0: ครับผมบอกตั้งแต่เปิดตอนนี้ผมยังดูได้ทุกคู่อยู่ครับจากคุณพงศกร
2: โอ้โหสุดยอด
0: สุดยอดนะครับอดใจรอเลยครับอุซเบเจอโคลัมเบียแล้วก็บอกว่าดรอปเรียน2เดือนเพื่อดูครับโอ้โห
2: จริงป่ะเนี่ยโอ้สุดยอดมาก
0: พี่ปูปูเนี่ยนะฮะบอกว่าพุกสาประตูแดนผู้ดีคนนึงอยากกินต้มยำสุดท้ายได้แค่ต้มจืดฮะคือจอแดนพริกหมด
2: อ้าว
0: คุณพงศกรบอกพฤหัสหน้าจะไปดูเยอรมันเอกวาดอร์ครับนั่งหลังประตูกับแฟนเยอรมันโอ้โห
2: จริงมากสุดยอด
0: สุดยอด
2: ค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเล่าให้ฟังด้วยนะ
0: เพื่อนผมอะขนาดอยู่ที่อเมริกานะคุณจุ๋นอยู่ที่ LA บอกโอ้โหค่าใช้จ่ายมันสูงมากยังต้องดูผ่านทีวีอะ
2: เนี่ยก็แฟนรายการเราที่ชอบบอลผมเห็นเขานี่ไปบินไปแอนฟิลด์ไปดูที่อังกฤษด้วยนะแต่เขาก็บ่นมาว่าโอ้โหตัวเขาเหมือนอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ทั้งค่าเดินทางค่าที่พักอะไรมันแพงไปหมดเลยใช่ค่าบัตรค่าตั๋วอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
2: บ
0: อกบอลไม่มีรายด่าวาวดีกว่านะครับคุณวรีกรบอก24ทีมก็ดีนะครับถึงมี128ทีมยังไงไทยก็ไม่ได้ไปโอ้ยนะฮะคุณนันทพงศ์บอกคิดถึงพี่เอกมากเลยครับไม่ได้เจอพี่เอกแง้นๆมอเตอร์ไซค์แถวบริษัทแล้วเอ๊ะแสดงว่าคุณนรพงศ์เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้ทำงานเดิมเคยทำงานแถวๆนี้ใช่ไหมเห็นผมขับมอเตอร์ไซค์อ๋อ
2: เพราะทุกวันนี้ก็ยังแว้นอยู่นะ
0: ผมก็ยังขับมอเตอร์ไซค์นะฮะเพราะว่าคอนโดอยู่แค่เดินถึงเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมามันวนไปวนมา
2: อ้าวแล้วคอนโดที่อยู่แถวลาดพร้าวคอนโดใคร
0: คอนโดเมียน้อยครับพอใจไหม
2: โอเคน้องปลาใช
0: ่
2: ไหม
0: ไม่ใช่อีฟพอใจไหม
2: อันนี้เร็วชอบ
0: อันนี้
2: ด
0: ี
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ด
0: ีขอโทษนะอีฟครับผมพี่นึกชื่อได้ชื่อแรกเลยอีฟนี่คือภรรยาจุดนะฮะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่า
2: ผมจะพาไปน้องปลาดูแบบพี่ชอบซีฟู้ดหรือเปล่า
0: คนเดี๋ยวนี้น้องผู้หญิงหน้าตาน่ารักเนี่ยสมัยใหม่เด็กเจนใหม่ไม่มีใครเขาชื่อปลาแล้วครับคุณจุน
2: ก็ไม่อ้าวแต่รุ่นอย่างเจน Y อย่างผมมันอาจจะมีไงพี่อย่าลืมสิพี่เจน X ไงถูกไหมล่ะ
0: คุณหมายถึงผมเนี่ยเวลาจะมีเด็กเนี่ยต้องเจนอะไร
2: ต้องเจน Y
0: เจน Z ไม่ได้เหรอ
2: เจน C ไม่ได้เด็กไปเออผมว่าเด็กไป
0: ทำไมคุณ
2: อายุขนาดพี่ก็น่าจะ Y ก็พอแล้ว
0: ทำไมคุณถึงรู้ว่าเด็กไปคุณลองแล้วใช่ไหม
2: ไม่ใช่ก็ดูจากอายุพี่ไงผมเนี่ยเจน C ยังได
0: ้โอ้ยจุดเลยมึงเนี่ยนะ
2: ใช่แต่เมียผมแค่เจน X เท่านั้นเอง
0: อ่ะล่ะ
2: แกไปกว่าผม
0: อ่ะเขาบอกว่าพี่วาวเนี่ยไล่ FM 99ออกเฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะ
2: ไล่ FM 99มาจากชีวิตเขาโอ้โหสุดยอด
0: เฮ้ยนี่วาวหรือสลาตันวะเนี่ย
2: รุ่นใหญ่จริง
0: ๆหูยรุ่นใหญ่จริง
2: หรือเป็นเอ็มบัปเป้ท่านประธาน
0: เออคือใหญ่กว่าคำว่าบิ๊กใหญ่กว่าคำว่าซุปเปอร์บิ๊กคือคำว่าสลาตันอ่ะ
2: ค
0: ุณไม่กล้าว่า
2: โอ้อะไรจะขนาดนั้น
0: เออไล่ขึ้นออกอ่ะ
2: ครับผม
0: บอกวิกจุนทำขึ้นใต้น้ำใส่วาวเหรอฮะ
2: ไม่จริง
0: บอกบอลโลกต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ข้อความเดียวลำบากจุนเลยนะคุณ BP บอกใครละคุณ BP อ๋อดอบส่งมาตั้งแต่แรกเหรอ
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็เดี๋ยวไล่ขึ้นมาดูนะฮะบอกว่าบอลโลกเตะโคมโครมพี่ไปถึงจอร์เจียเลยแหละครับ
2: บางทีบอลโลกมันยากไงดูอย่างโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหหนึ่งในทีมที่เขามองว่าจะเป็นเต็งแชมป์ที่ไหนได้เรียบร้อยเลยเสมอกับเดียร์ของโกเฉย
0: มันแล้วแต่สไตล์นะ
2: บางท่านชอบสถิติออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเดียร์ของโกยิงเยอะกว่า ยิงตรงกรอบมากกว่าแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลโปรตุเกสจะดีกว่าเยอะ
0: ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผลการขันไม่ได้เป็นไปตามคาดหมาย
2: ครับ
0: นะครับชื่อทีมไม่ท้อพี่จุ่นไม่ทิ้งครับผ
2: ม
0: สองคู่หูมาเจอกันแขวะกันมันสุดๆจากคุณรัฐทอมนะครับเคยเจอนักเตะคนหนึ่งที่ซาฟารีเวิลด์ฮะเทโวปาโลมาฮะ
2: ชาโลบาครับ
0: นั่นเพิ่งโดนเรียกกลับมานะครับแล้วก็บอกเฮ้ยโมดิตวิ่งผ่านหลัง ยังไงเอ่ยโมดริชวิ่งผ่านหลังเขาไปดูในสนามเหรอ
2: จริงป่ะเนี่ยแล้วต้องฟังเราได้หรอ
0: นั่นน่ะสิ
2: เออคนเยอะขนาดนี
0: ้อุ๊ยต้องขออภัยมากเลยอ่ะข้อความใน YouTube เยอะจนอ่านไม่ทัน
2: บ้าบอ
0: บ้าบอ
2: ไม่หลับไม่นอนกันเหรอเนี่ยตี 2:30 นแล้ว
0: มาชมกันทําไมทั้ง 7-8,000 คน
2: บ้าบอไม่น่าถึงดูสม
0: เอาแฟนรายการทั้งFacebook บ้างเดี๋ยวจะงอนกันก่อนคุณสุภชัยแซ่ตานสวัสดีพี่เอก9นิ้วนะอีกคนใครครับ ดูสภาพหน้าตบจังเลย
2: ใจเย็น
0: นะฮะบิ๊กจุนโมโนจากคุณสนามชัย บอกถ
2: ้
0: าง
2: ู
0: ถามคุณจุนบิ๊กคุณจุนโมโนมาบอกว่าถ้างูรัดคอพี่เอกถ้างูรัดพี่เอกกับพี่เจ๋งจุนจะช่วยใคร
2: แล้วแต่สถานการณ
0: ์ดูดิมันยังคิดหนักอีกนะตอนเนี้ยคุณสกอร์เปียนนะทักทายมานะครับคุณจิรพงษ์เกียงจันทร์สวัสดีทักทายคุณเอกคุณจุนรอบดึกพากบอลได้ดีมากติดตามฟังตลอดเลยนะครับ
2: ขอบคุณแจ๊บ
0: สวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับคุณประสิทธิ์อยากสอบถามบิ๊กจุนว่าโครงการแลนด์บิดกับ AI Passport ควรทำไหมครับ
2: อันนี้แล้วแต่เลยครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับ แต่เราหางานให้ตลอดเลยนะคุณทศพลนะ
0: นะฮะคุณทศพลหิมพานต์เนี่ยเหรอ
2: ไม่ใช่ครับ
0: จากคุณประสิทธิ์บอกจากเด็กบ้านนอกจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาว่าทองชะอวดนครศรีโอ้โหฟังอยู่ไกล
2: ครับ
0: คุณโชคเดาสกอร์มาว่า 1-1 นะครับ
2: โอเค
0: แล้วก็คุณ19เดือน9บอกสวัสดีฮะพี่ถ้าโดยังไม่เลิกเล่นโปรตุเกสก็ได้เท่านี้นะครับจากตรังนะฮะ
2: แต่จริงๆก็
0: วันนี้ผมนอนก่อนมาผมดูนิดหน่อยๆคุณจุนได้ดูแล้วเป็นไงโดไหวไหม
2: ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะไปต้องโทษโดนะเอาจริงๆเพราะผมมองว่าโดเองก็ได้บอลน้อยด้วยอ่ะเออแล้วเอาจริงคุณภาพในตัวกองหน้าตัวเป้าของโปรตุเกสจะหาได้ดีกว่าโดก็ไม่ง่ายนะต่อให้โดอายุขนาดนี้ก็ตามนะ
0: ก็ต้องโทษโปรตุเกสเองแหละคุณไม่ได้มี
2: มาตรฐานต้องดีกว่านี้การ
0: ไม่มีขึ้นลูกใหม่ที่ขึ้นมา
2: เออสร้างสรรค์เกมอะไรเงี้ยผมว่าให้เลือกอ่ะกอนซาโลรามอสกับคริสโนโรนัลโดนะช่วงชั่วโมงนี้ผมก็ยังเลือกโรนัลโดก่อนนะ
0: ใช
2: ่เออ
0: แต่ถ้าโปรตุเกสเนี่ยมีกองหน้าที่พุ่งขึ้นมาอย่างแบบฝีเท้าอาจจะรองๆเอ็มบัปเป้สักนิดนึงก็อาจจะหลุดก็ได้
2: เป็นไปได้แต่ว่ามันต้องขึ้นมาให้ดีกว่าโดก่อนนะ
0: อะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเบรกก่อนดีกว่า
2: ได้เลยครับ
0: น่า 4:41 นาทีนะครับทักทายคุณผู้ฟังครบทั้ง3ช่องทางแล้วโอ้อีก1ช่องทางทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectจะบอกคุณผู้ฟังก่อนนะอันนี้ต้องเคลียร์ใจกันก่อนฟังออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะฟังได้ทาง YouTube Facebook ด้วยแต่ทางแอปพลิเคชันบางคนนะมีส่งเข้ามาบอกพี่ครับแอป FM 99ฟังไม่ได
2: ้
0: มันจะฟังได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ไปออกอากาศที่แอป FM 99นะครับตอนนี้เนี่ยวิทยุทุกคลื่นในเครือสมทไม่ว่าจะเป็น99
2: ครับ
0: 95100.5 นะครับ107 105.5 นะหรือว่าเมโล่เนี่ยย้ายไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Mcord Connect หมดแล้ว
2: น
0: ะเข้าไปในแอปนี้โหลดแอป Mcord Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect จะได้ดูทั้งช่อง9 Mcord HD แบบสตรีมมิ่งนะครับมีข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็มีวิทยุออนไลน์ในเครือสมททั้งหมดอยู่ในนั้นชัดแจ๋วเลย
2: ครับ
0: ดังนั้นน่ะถ้าท่านใดนะส่งมาว่าแอป FM 99ฟังไม่ได้โอ้บอกมาหลายวันแล้วนั่นนี่นู่นท่านฟังผิดช่องครับผม
2: ครับผม
0: ในนั้นเราไม่ได้อยู่แล้วนะเราย้ายไปแล้ว
2: ครับ
0: สื่อสารแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก่อนเกมนะฝรั่งอังกฤษนะขออภัยอังกฤษกับโครเอเชียจะลงสนามแล้วนะครับพักครู่เดียวครับ
1: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมู

0: สร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆ สไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็นเปเล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิลแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
0: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
3: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ99 Live บอลโลกนะครับตอนนี้เนี่ยเกมอังกฤษกับโครเอเชียที่ดัลลัสกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่สนามเนี่ย22องศาสนามนี้เนี่ยมีหลังคาคลุมคุณจุนน่าจะมีการปรับอากาศให้มันไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะที่ดัลลัสนะ
7: ครับผม
6: นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสหรัฐนะครับ
7: ครับ
6: ที่สนาม AT&T Stadium หรือดัลลัสสเตเดียมเนี่ยก็จุผู้ชม7,646 คนนะฮะอันนี้เป็นของดัลลัสคาวบอยป่ะคุณจุด
7: ใช่ครับ
6: คนที่จะโค่นคุณไทซอนมานั่งอยู่ข้างผม
7: เดี๋ยวก่อนผมก็รู้แค่งูปลา
6: ระ
7: ดับต้องระดับพี่ต้นโน้นอเมริกันเกมของแท
6: ้พี่ต้นที่สตาร์ทไม่ติดอ่ะนะ
7: อันนั้นต้นหัวเทียนบอล
6: เอาล่ะ
7: ครับ คนละต้นกัน
6: คนละต้นนะ
7: โอ้โหถ้าต้นนั้นน่าจะอายุเยอะกว่าพี่ต้นไทซอนด้วยซ้ำมึงมันระดับ 30-40 ปีแล้ว
6: ครับครับพอเบ่งนอนบ้างนะครับบอลยิงออกเฮลานบอกเข้าไปแล้วฮะตาลายไปแล้วนะครับทูเคิลมีพิกโผปีกซ้ายส่งแอนโทนีกอร์ดอนลงก่อนแรดฟอร์ดจอห์นสโตนกลัวเจ็บอย่างเดียวเจ็บแต่ละครั้งเจ็บยาวมาดูเก้ลงก่อนซาก้า
7: เอาจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าตามการคาดการณ์เนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนจะลงก่อนนะจริงๆอ่ะทางฝั่ง
6: ราชี
7: ผังที่ออกมาแทบตรงหมดนะครับจะมีก็แค่เรื่องของบุกโยซาก้ากับมาดูเอเก้ซึ่งมันก็มีการพูดถึงอยู่แล้วแหละว่าซาก้าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตแล้วสุดท้ายก็เป็นมาดูเอเก้ออกสตาร์ทก่อนนะครับ
6: ครับบอกสวัสดีครับคุณจุนพี่ฮิมขอบฟ้าลาตะวันร้านอยู่ในทะเลครับจากคุณจุนพีแดง18ล้ออ
7: ยู่ในทะเลเลยเหรออ
6: ยู่ใน ขอบริมทะเล

0: ที่เป็นเหมือนป่าชายเลนแต่ว่าเป็นป่าแบบโป่งๆเน
1: า
0: ะไม่ได้เป็นป่าแบบทึบๆอะไรอย่างนั้นเนาะก็เป็นร้านอาหารบ้านๆแต่ว่ารสชาติจัดจ้านก็อร่อย
1: อ๋อแถวบางปู
0: เลยบางปูอีกเกือบถึงบางบ่อนู่น
1: อ๋อเหรออ
0: ื
1: ม
0: นะบอกครับฟีฟ่าให้โควต้าเซาท์อีสต์เอเชียหนึ่งทีมไทยจะได้ไปไหม
1: ก็ต้องลุ้นกับเวียดนามหน่อยนะเวียดนามช่วงหลังมาดี
0: ครับสวัสดีฮะคุณอันนี้เราบอกแล้วคุณจุนดูหรือยังครับทนายปีศาจ
1: ดูแล้วผมดูไปตอนนี้กี่ตอนแล้ววะ3ตอนกว่า
0: บอกเลยว่าทนายปีศาจอะที่จบไปใน Netflix เนี่ยต่อไปอะเพื่อนผมเป็นคนทำโลเคชั่นเรื่องพวกนี้นะ
1: เอาหรอ
0: ทำโลเคชั่นทนายปีศาจทำโลเคชั่นส่งด่วนต่อไปเพื่อนผมเขาบอกผมแล้วล่ะว่าเขาจะมาดูโลเคชั่นที่99ด้วย
1: เพราะว่ามีโปรเจกต์ใหม
0: ่ DJ ปีศาจ
1: ครับผม
0: นักพากย์ปีศา
1: จเออเอ้ยคนนั้นเขาออกไปแล้วไหมเหรอ
0: เขาไล่99
1: ครับผม
0: ครับผม
1: สลาตันเหรอ
0: เออเขาตาแดงอยู่ตลอดเวลา
1: ผมมันจะปีศาจของจริงแปลงร่างได
0: ้แล้วก็ต้องเขาม็อกอัพเวลาเขาใส่เสื้อทีมบอลเนี่ยนะเขาจะต้องม็อกอัพเสื้อไว้ม็อกอัพแบบชนะ
1: โอ้ทำไมเขาน่ารักช่วงหลังนี่โอ้โหเขามาแบบแอคชั่นน่ารักอ่ะ
0: เออเขาต้องมีม็อกอัพว่า
1: ผิดหวังเฮสะใจ
0: ม็อกอัพธรรมดาใช่ไหมก่อนเกมให้ทีมนี
1: ้
0: ม็อกอัพชนะก็ต้องเย้ม็อกอัพแพ้เขาก็ต้องแบบ
1: ทำท่ากุ้มใจผิดหวัง
0: กุ้มใจมือเท้าคางอย่างนี้ต้องขายลูกไป3เวอร์ บอลชนะแพ้เสมออยู่ข้างนอกขับรถอยู่ก็สามารถมีเอนเกจกับแฟนบอลได้ตลอดเวลา
1: ผมว่าเขาว่ามีพี่เป็นที่ปรึกษาแน่ๆเพราะพี่บอกเองว่าเวลาเขาจะทำอะไรต้องมาปรึกษาพี่อ่ะ
0: เออมันก็โทรอยู่ได้แหละแต่ไอที่ประเภททำอะไรดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมาปรึกษาผมหรอกอย่างตอนเวลาจะไล่99ออกเนี่ย
1: อุ้ย
0: มันไล่99ออกได้ว่า
1: ครับผม
0: ไล่ออกแห่งชีวิตคิดดูคุณคิดดูโคตรทรงอิทธิพลขนาดไหน
1: ถูก
0: มันออกไปทั้งเท่าไหร่แล้ว
1: คนยังพูดถึง
0: ทุกวัน
1: 3ปีแล้วมึงที่เขาไม่ได้มาจัด99เนี่ย
0: พูดถึงทุกวันนะ
1: เออพูดในแง่ดี
0: แฟนรายการอ่ะ
1: ครับผม
0: พูดถึงทุกวัน
1: สรรเสริญทุกวัน
0: เออบอกจุนอย่าลืมทางเราสิขอมุกลามปามสักรอบเนี่ยรอลามปามอยู่เลย
1: ใจเย็นๆสิครับ
0: บอกพี่เอกครับเสียจุนปากน้ำคนนี้แหละฮะที่เขาบอกว่าสมัยนั้นถ้าเขาไปแฟนมันแทบบนโลกพี่เอกได้ตกรอบแน่นอนเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
1: โอ้ยผมไม่ได้ขนาดนั้น
0: บอกโปรตุเกสกลางเยอะเกินไปขาดหน้าเป้าดีๆนะครับเมื่อเช้าฟังคู่ออสเตรียฮาพี่หลีหมิงมากเลยออสเตรียยิง3ลูกไม่ได้ทีแกโยนปากกาทิ้งแล้วบอกว่าหูขาดแล้วคนภาคบอลเนี่ยภาคทำว่าหูขาดได้ด้วย
1: เชียร์นาราฟลังนิกเหรอ
0: ไม
1: ่โอ้ยแต่สุดท้ายมายิงจุดโทษไงช่วงทดเวลาอานาโตวิชช่วยเอาไว
0: ้เอออ่ะมาก็เตรียมละเกมคุณจุนเดี๋ยวเอาที่คู่วางคือผมอ่ะกับคุณจุนต้องย้ายสตูไปอยู่สตูไลฟ์ข้างนอก
1: เป็นไงล่ะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ
0: ยิ่งใหญ่ไหมนะฮะทั้งที่เราอยู่กันใกล้แค่นี้แหละแต่ผมต้องขอเบรก
1: 49
0: เบรกสั้นๆอีกช่วงเดียว
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สตูข้างนอกแล้วไลฟ์นี้จะลงไหมเจมฟังไลฟ์นี้ต้องลงหรอ
1: ลงก่อน
0: ลง
1: ไปอันใหม
0: ่โอ้เสียดายคนฟังอ่ะ
1: เดี๋ยวให้เขาไปติดตามอันใหม่อีกอันนึง
0: ไม่จริงๆมันนั่งข้างหน้าเลยก็ได้พี่ต้องงงมาข้างในทำไมอ่ะ
1: ผมก็ไม่รู้ไง
0: เพราะว่าคนฟังอ่ะมันต่อเนื่องอันนี้ผมพูดในแง่นี้เนาะคนฟัง YouTube ต้องหลุดจาก YouTube เดิมข้อความยังไม่ทันได้อ่านหลุดหมดบานเลยเนี่ยแล้วต้องไปขึ้นไลฟ์ใหม่สตูอยู่แค่นี
1: ้ก็เดี๋ยวกลับมาเก็บ
0: จะเก็บได้ไงก็ไลฟ์มันลงไปแล้ว
1: เอาเหรออ๋อคือหายไปเลยเหรอ
0: ไลฟ์ใน YouTube คุณจะครับมันอยู่ไง
1: โอเคมันต้องมีหายไป
0: โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอก
1: ครับ
0: เดี๋ยวนะโอ้ยังไม่ได้ PR นี้เลยคุณ
1: โอ้โหขอบคุณมาก
0: เอออ่ะ
1: แค่ออกแรงนะครับลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะครับก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะครับด้วย Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะครับโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะครับที่ออกแบบมาครับเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและก็มั่นใจอีกครั้งนะครับต ัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายนะครับไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดแล้วก็ไม่สะสมความชื้นด้วยนะครับสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพหัวเข่านะครับวันนี้ครับเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ HealLife นะครับอุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับโทร021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990นะครับค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่นึง
1: ครับ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเจอกันใหม่แฟนรายการที่ฟังไลฟ์อยู
1: ่ส่งเข้ามาใหม
0: ่ย้ายไปเจอที่อีกไลฟ์นึง
1: ครับ
0: นะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานหน่อยนะว่ามันควรจะไปอยู่ข้างนอกตั้งแต่แรกเลย
1: ครับ
0: นะไอ้แถบข้างล่างเนี่ยมันเปลี่ยนได
1: ้
0: ถูกไหมบาร
1: ์
0: เดี๋ยวเจอกันข้างนอกพักสักครู่เดียวครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ฟัง FM99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
0: อ่ะก็เจรจาทีมงานเรียบร้อยไลฟ์เดิมยังอยู
1: ่
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ได้คนดู
1: ครับ
0: ดูเมื่อกี้ไลฟ์พร้อมกันเนี่ยประมาณ 600,000 กว่า
1: โอ้นั่นดูพี่หนุ่มแล้วครับพี
0: ่เยอะกว่าโอ้แม่แสอ่ะ
1: โอ้ไม่โอ้ไอ้เดียวถึง600ก่อน
0: อะไรนะ
1: เอาถึง600ก่อน
0: 600ก่อนนะ
1: ครับผม
0: ก็กล่าวสวัสดีทักทายแฟนรายการอีกทีนึงนะครับไลฟ์เดิมเรายังอยู่เนาะเราไม่ได้สับไลฟ์ใหม่เอาขออภัยด้วยก็เมื่อกี้น้องทีมงานจัดการให้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทีมงาน อ่ะคุณจุนจัดการเข้ารายการให้หน่อย
1: อ่ะไปดูไลน์อัพนะครับของอังกฤษก่อนเลยนะครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาลิสเจมนะครับซ้ายเป็นนิโก้โอไลลี่คู่เซนเตอร์จอห์นสโตนกับเอสลีย์คอนซ่านะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันกับเดคลายส์นะครับส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยโนนี่มาดูเอเก้นะครับซ้ายก็จะเป็นทางอธิกรดอนตรงกลางเป็นจูดเบลลิงแฮมหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับ 4-2-3-1 นะครับสำหรับทางโทมัสทูเคิลส่วนลูกทีมของซลาตโกดาลิชครับประตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชนะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็จะมีลูก้าวุสโควิชนะครับยอสโกกวาดิโอแล้วก็โยซิฟซูตาโร่นะครับวิงแบ็กด้านซ้ายอีวานเปริซิชนะครับทางขวาโยซิฟสตานิซิชตรงกลางเปตาซูชิชกับทางลูก้าโมดิชนะครับส่วนด้านบนเนี่ยพาซาลิชทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นบาตูลิน่าหน้าเป้าเป็นทางเปตามูซ่าก็ถ้าดูตรงนี้เนี่ย3-4-3 นะครับสำหรับทางโครเอเชีย
0: แหมนึกว่าทางซ้ายเป็นปลาสลิดทางขวาเป็นข้าวต้ม
1: ครับผม
0: ตรงกลางเป็นไข่เค็ม
1: อุ้ยนั่นข้าวต้มกุยอะครับผม
0: กินข้าวดีกว่าครับ
1: ทักทายกันนะครับสลัดก็ดาริชกับทางโทมัสทูเคิลนะครับก็ผู้สินหลักเป็นกำมังตูแปงนะครับแล้วก็ VR เนี่ยเป็นทางชลมบิซาจากฝรั่งเศส
0: ครับผมก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุอสมททั้ง41สถานีด้วยนะครับวันนี้แหละวันนี้แหละแฟนๆรายการต่างจังหวัดนะจะได้ทักทายกับเราสองคน
1: ครับผม
0: เกมที่ดัลลัสสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับส่งข้อความมาพูดคุยได้ทาง468 9899นะครับหรือว่าทาง YouTube
7: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
10: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
11: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
13: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
14: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
15: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: เคยไหมแค่ลุกก็
17: โอ้ย
16: แค่นั่งก็
17: โอ้ย
16: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
19: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
12: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
14: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
15: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: บอลข้ามคานออกไปนะครับ
1: เซนเตอร์นะครับโยซิฟซูตาโร่ได้ขึ้นมาตวัดจังหวะนี้นะครับด้วยขวาแต่ว่ามันไม่ง่ายตรงที่บอลมันมาย้อนหลังนิดนึงเลยครับต้องถอยตัวมาตวัดแล้วมันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งข้ามคานออกไปนั้นหูน้องเองแต่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วน้องเมื่อกี้น้องก็พยายามปรับแต่มันไม่ขึ้น
0: ดังไปฮะเองมาปรับของพี่ว่าเมื่อก
1: ี้เอาเหรอผมก็งงเอ๊ะทำไมผมปรับแล้วมันไม่ขึ้นแหมผ่านมาหลายวันเราสองคนก็ยังตะกุกตะกักเหมือนเดิม
0: แหมเราเพิ่งเป็นคิวที่สองคุณจุน
1: ผมมาคิวหนึ่งแล้ว
0: คุณอย่างคุณเจ๋งนี่เขาก็คงถนัดแล้วแหละเพราะเขาคิวที่16แล้ว
1: เรานี่นะงานไม่หายอย่างนะ
0: เอาโอ้โหอังกฤษตัดบอลได้นะครับมาดูเก้ ยังโดนบีบอังกฤษยังแกะบอลเพรสซิ่งของโครเอเชียไม่ได้นะครับเปิดกลางห้องนุกลางยังต้องเป็นอังกฤษนะครับที่เล่นเกมรับอยู่อย่างต่อเนื่องครับดีคันไรส์ครับเปิดขึ้นมาข้างหน้าเอาบอลลงได้นะครับวูสควิชให้มาตรงกลางลูก้าโมดริชโมดริชวงกลมกลางสนามครับให้ขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลไว้ไม่อยู่ข้างหน้าของโครเอเชียเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นทางเปตามูซ่านะครับแล้วก็มีทางอีวานเปริซิชซึ่งคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วคุณอยู่นะ
1: เช่นเดียวกับลูก้าโมดริชนะ
0: อังกฤษครับเซตบอลขึ้นมาด้านขวาครับดิสเจมเล่นกับจูดเบลลิงแฮมอ้าวโดนเอาบอลกลับคืนไม่ได้เปริซิชครับเสียบอลมาโดยเก้ให้แฮร์รี่เคนเคนโอ้เตะแป๊กครับเคนพยายามจะจ่ายให้กับแอนโทนีกอร์ดอนโดนโมริชครับเก็บบอลกลับมาได
1: ้ขอกันในแดนหลังนะครับทางโครเอเชียบูสโควิชครับสาดยาวขึ้นมานี่จริงๆเป็นนักเตะสเปอร์แต่ว่าปล่อยยืมไปอยู่กับฮัมบูร์กในบุนเดสลีกาแล้วผลงานดีแล้วก็มีข่าวว่าไบรตันอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะครับบูสโควิช
0: บอกเอกเจอกันข้างนอกเอกอยากมีเหลืองแหละฮะจากคุณจอห์นเคซิกฮ่าฮะบอกรีบส่งทวงเงินวาวเป็นปีแล้วทำไมแกไม่คืนนะครับ
1: จริงเหรอ
0: บอกสวัสดีฮะเพื่อช่วยภาคเพื่อภาคทีมประกอบบ่อยด้วยนะครับนี่ครับก็เกมคู่ใหญ่เดี๋ยวเราภาคเพิ่มเติมให้นะครับปิดเสียงทีวีมาฟังขอคอยคู่แห่ง99
1: นี่ครับผมทวินทาวเวอร
0: ์แล้วก็บอกว่าถ้าเป็นพี่เอกถ้าผมเป็นพี่เอกผมเดินกลับบ้านแล้วต้องมาให้เสียจุนแบกเสียระบบต้องมาแบกเสียจุนหรือต้องมาให้เสียจุนแบกอะ
1: ตกลงมันดูกำกวมนะ
0: อ้าว 0-0 อยู่นะครับผ่านมา5นาทีครับบอลอยู่กับจอร์แดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดโอ้โหพาบอลออกมานอกเขตโทษไกลเลยนะครับแล้วก็วางยาวขึ้นมาข้างหน้าบอลมาริมเส้นด้านขวาเก็บบอลได้นะครับเอ้าจับบอลไม่อยู่เลยครับมาดูเก้ทำบอลออกข้างไปครับ
1: ก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะครับสำหรับมาดูเก้
0: วิพากษ์วิจารณ์ว่าไงฮะ
1: สมควรติดเหรอ
0: เหรอก็ทูเคิลเขาชอบนักเตะสไตล์เขาอ่ะ
1: ค
0: ือ ทำได้เขาเป็นคนเลือกอ่ะ
1: เออบางทีมันอาจจะเล่นได้ตามระบบตามคำสั่งของกุนซือนะ
0: แต่ไม่ตามดั่งใจแฟนบอลอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช
0: ่เอาละครับก็อังกฤษเจาะไม่ขึ้นนะครับต้องย้อนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่พิกฟอร์ดนะครับบอกอันนั้นมันต้นไดเกียวครับพี่นะส่วนท่านที่บอกขอประสบการณ์ภาคบอลครั้งแรกหน่อยครับ
1: ครั้งแรกผมก็ใครวะ
0: คุณจำคู่
1: ครั้งแรกอ๋อผมกับพี่อ้วน
0: เพลย์เมเกอร์หรอ
1: ใช่ใช่ใช่ใ
0: ช่ผมก็กับพี่อ้วนเหมือนกัน
1: เอาเหร
0: อตอนนั้นยูโร2004นู่นน่ะ
1: ของผมกับพี่อ้วนเป็นในฤดูกาลปกตินี่แหละเออน่าจะเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะเออ
0: โอ้โหคือโครเอเชียเนี่ยเริ่มต้นเกมมาบีบเกมเร็วเลยนะครับแล้วก็เพรสซิ่งแสงกิดแต่อังกฤษเองเวลาได้บอลกลับมาครองเนี่ยโอ้เล่นช้าครับแล้วก็จ่ายพลาดนะครับเอเลียสแอนเดอร์สันเอ้าแต่ว่าแยกบอลกลับมาได้แล้วบอลขึ้นมาริมเส้นด้านขวาครับตัวนี้มาดูเก้มาดูเก้เจอกับกวาร์ดิโอย้อนหลังมาลิสเจมส์โอ้โหเปิดไม่ดีนะครับลิสเจมส์แต่เคนยังได้โอกาสยิงเนี่ยครับกองหน้าระดับแฮร์รี่เคนแม้ว่าจะได้บอลในจังหวะที่มันไม่ถนัดแต่ก็กลับตัวยิงแล้วเป็นบอลแฉลบออกหลังครับได้ลูกเตะมุ
1: มจังหวะลิสเจมส์เปิดแป๊กนะครับแต่ว่าโครเอเชียเคลียร์ไม่ดีครับบอลลอยโด่งในกรอบเขตโทษแฮร์รี่เคนจับแล้วก็มีโอกาสได้ถอยตัวมายิงวินี่ดาเรนแอนเดอร์ตันป่ะเนี่ย
0: ใช่คร
1: ับ โอ้อ้วก
0: มากกับลูก
1: เออแล้วอ้วกขึ้นเยอะมากเลยนะอดีตปีกระดูกยุงเนี่ย
0: ตอนนี้กระดูกอะไร
1: โอ้โหโอ้โ
0: หแล้วมาดูไกลกันดัลลัส
1: เออ
0: เชียร์ทีมชาติอังกฤษนะครับเอามาดูลูกเตะมุมของอังกฤษนะครับเด็กแคนไรส์ครับให้สัญญาณ เปิดมาโอ้โหวิ่งขึ้นมาโขกแต่ว่าผู้สินว่าไงจุดโทษครับโอ้โหเป่าจุดโทษเลยครับกรักมองตูแปงเดี๋ยวดูว่าใครกล้องจับมาที่โมดิชโมดิชไปทำฟาวมาดูเอเก้หรือเปล่าเดี๋ยวดูภาพช้าทีครับ
1: จังหวะโมดิชโอ้เสียท่าครับจังหวะนี้โมดิชคือหันหลังจะตวัดบอลขึ้นไปปรากฏว่ามาดูเอเก้โฉบตัดบอลมาได้ก่อนแล้วโมดิชกลายว่าจังหวะที่เขาตวัดแล้วกลายเป็นช้าไปเตะใส่มาดูเอเก้ในกรอบเขตโทษครับเสียจุดโทษเลย
0: โอ้โหเอาละครับ
1: 5ครั้งหลังสุดพลาดครั้งเดียวนะครับทางแฮร์รี่เคนกับจุดโทษ
0: เพราะว่าผมเข้ามาใกล้ๆไมค์ฮะผมได้กลิ่น
1: ฮะใครพลาดก่อนหน้านี้เอ่ย
0: เอ้ามาดูมาดูจุดโทษของแฮร์รี่เคนครับอังกฤษจะขึ้นนำได้ไหมครับนาทีที่9เสร็จๆนะครับแฮร์รี่เคนนี่มือ1ของอังกฤษและเป็นอีก1ตัวเต็งดาวซันโบในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับเมสซี่กดไปแล้ว3ฮาแลนด์กดไปแล้ว2
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้กดไป2แฮร์รี่เคนจะออกสตาร์ทนำหนึ่งได้ไหมนะครับแฮร์รี่เคนถอยหลังมาเจอกับลิวาโควิชครับแฮร์รี่เคนซอยเรียบร้อยครับโดนเซฟสิครับโอ้โหยิงไปทางขวามือของตัวเองแล้วโดนเซฟแล้วพยายามจะมาฟ้องผู้ตัดสินว่าเอลิวาโควิชคุณออกขยับตัวออกมานอกเส้นก่อนเป่าหรือเปล่าแกรกมองตูแปงก็เลยเช็คกับ VR
1: เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับแกรกมองตูแปงยังไม่อนุญาตให้เตะมุมนะครับ
0: นี่แหละครับคือ VR ต้องเช็คก่อนเพราะว่าเคนไปฟ้องนี่เดี๋ยวรอการยืนยันจากทางแกรกมองตูแปงครั้งหนึ่งครับ
1: ไม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของโครเอเชียเนี่ยอาจจะขยับเข้ามาก่อนนะครับ
0: โอ้โหคือมีผู้เล่นโครเอเชียขยับเข้าไปในเขตโทษก่อนยิงแต่ลิวาคุชเองเนี่ยโอ้โหคือ VR เนี่ยจับว่าเขาออกมานอกเส้นก่อนแต่เท่าที่ดูจากมุมไกลเนี่ยเหมือนยังอยู่บนเส้นนะคุณจุนนะ
1: ใช่เหมือนขาข้างนึงอยู่บนเส้นแต่มีตัวของโครเอเชียเนี่ยผู้เล่นในเกมรับขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนแล้วน่าจะเป็นคนที่ไปเคลียร์ในจังหวะที่ลิวาโควิชเซฟได้นะครับ
0: เอาละครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนครับไอ้ช่วงหลังๆเนี่ยมีแบบหยุดยิงแบบหยุดชะงักอ่ะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยนะครับมาดูจังหวะยิงอีกครั้งหนึ่งครับของแฮร์รี่เคนลูกแรกติดลูกนี้จะเป็นยังไงครับมาดูซอยเท้าเนี่ยครับไม่ชะงักแล้วยิงไปทางขวามือของตัวเองอังกฤษขึ้นนำโครเอเชีย 1-0 ครับจากแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหก็อยู่ในทิศทางเดิมเลยนะครับการยิงของแฮร์รี่เคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยลิวาโควิชเลือกจะทิ้งตัวไปทางขวามือของตัวเองครับก็ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 1-0 แล้วก็เป็นประตูที่80ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับ
0: ก็จังหวะยิงครั้งแรกเนี่ยผู้เซ็นให้ยิงใหม่นะครับแต่จังหวะที่2เนี่ยลีวาโควิชพุ่งไปทางขวามือของตัวเองแต่เคนก็ยิงสวนไปอีกทางหนึ่งครับเป็นประตูขึ้นนำให้ทีมสิงโตคำราม
1: แหมแล้วภาพช้าเมื่อกี้ให้ดูรอบเดียวด้วยนะ
0: ภาพ VR ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออผมก็ว่า
1: จะงกไปไหน
0: ยังเคลียร์ไม่ได้ไอ้ตัดต่ออยู่ตัดต่อลิวาโควิชออกมาจากเส้น
1: ก่อนแต่1-0นะครับอังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับประตูในประตูที่80ในนามทีมชาติของเขานะ
0: ฟีฟ่าขึ้นมาเป็นนาทีที่12นะครับเพราะว่าช่วงก่อนจะโดนจุดโทษอะไรต่างๆนี่เวลามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับรวมไปถึงช่วงดู VR ด้วยบอกเสียชื่อปากน้ำหมดจุนไม่รู้จักขอบฟ้าลาตะวันนะแล้วก็บอกว่าจะมาดูแคลนวัตถุโบราณไม่ได้นะครับบอกว่าอ๋อคุณนันทพงศ์บอกเขาเป็นอดีตเด็กฝึกงานของบก.สมเหมียวจุนเคยบอกว่า คุณเอกยังสูงไม่เท่าไหร่เขาเลยจุ่มสูง189จริงไหมดูมันนะฮะตัวนี้นี่สุดๆจริงเพนกวิน

0: ิจิตรเนี่ยตอนนี้อังกฤษนำแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ใน ในกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มของอังกฤษเนี่ยยังมีอีก2ทีมนะครับคือกาน่าแล้วก
1: ็ปานามาน
0: ะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะเหนือบ่ากว่าแรงที่อังกฤษและโครเอเชียจะผ่านเข้ารอบ2ไปได้แหละ
1: ครับผม
0: แต่ว่าทีมแข็งที่สุดของกลุ่มนะมาเจอกันเองก่อน
1: เนี่ยอย่าง Sky Sport นี่ก็รายงานว่าน่าจะเป็นจากจังหวะที่ทางยอสโกกาดิโอขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจังหวะยิงจุดโทษของแฮร์รี่เคนในจังหวะแรกเลยทำให้ได้ยิงใหม่แต่คราวนี้ได้เป็นแต่มุมของทางฝั่งโครเอเชียบ้างเลยครับจังหวะแต่หนีมาของมูซ่าหนีลิสเจมมาแต่กำลังจะยิงปรากฏว่าเป็นชุดเบลลิงแฮมครับสไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายเหมือนเช็คแล้วนี่ปรากฏว่าบอลน่าจะไปโดนมูซ่านะครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเป็นตั้งเตะจากประตูของทางฝั่งอังกฤษแทนนะครับนี่แหละครับโดนทางด้านของมูซ่าจริงโอ้โหแล้วโดนมูซ่าแบบเต็มๆ VR ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเช็คในจังหวะเตะมุมแบบนี้ได้นะครับ
0: อังกฤษครับลุยขึ้นมาเข้าเขตโทษมาแล้วครับมาด้วยแก้ไปถึงเส้นหลังแล้วโอ้โหจังหวะยิงกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาก็ไปติดบล็อกของแนวรับโครเอเชียครับแล้วก็ยิงเสร็จปุ๊บกระตุ้นแฟนบอลเลยครับมาดูเ
1: อเก้โอ้โหอยู่ในไลน์นะครับไม่ออฟไซด์ครับทางขวามาดูเอเก้ได้บอลแล้วพาเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะจะหักเข้าตรงกลางครับติดบล็อกยังได้ลุ้นเป็นแต่มุมทางฝั่งขวาครับอังกฤษ
0: น่าจะไปติดบล็อกของทางฮุสโควิดนะครับอ่ะมาดูเตะมุมของอังกฤษบ้างแม่เดคันไรส์ครับจะได้ทริคเตะมุมอะไรมาจากอาร์เซนอลบอกเพื่อนๆไหมครับยกมือขวามือซ้ายขึ้นเปิดมาตรงกลางโอ้โหลิสเจมส์ทางนิโคไรรี่นะครับลอยเข้ามาโขกแต่ว่าไม่โดนบอลทางนิโคไรรี่เองก็เป็นแบ็กซ้ายจากอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได้
1: ซิตี้
0: อักจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆเลยนะครับในฤดูกาลนี้แล้วก็ติดมาเล่นบอลโลกครั้งแรกส่วนโหโครเอเชียพอหลังจากต้นเกมนะคุณจุนที่บีบเกมใส่อังกฤษเนี่ยหลังจากนั้นก็พออังกฤษตั้งเกมได้ก็ดูจะเงียบไปเลยนะบอลอยู่กับทางเอสวีคอนซ่าครับย้อนกลับไปใหม่อังกฤษเริ่มดึงช้าครับดึงช้าปุ๊บก็มาดูข้อความกันหน่อยนะครับอังกฤษจะยิงครึ่งแรกไหมนะฮะแล้วก็บอกดูรายชื่อแล้วอังกฤษผ่านยากมากนะครับบอกบิ๊กจุนปีโร่แห่งปากน้ำบอกว่าคุณเสกสิทธิ์บอกได้ฟังเสียงบรรยายทั้งสองท่านก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับคุณเอกแห่งแฟนพันธุ์แท้พี่เอกครับหูได้แฟนมันแท้ปีไหนประวัติย่อยๆให้ฟังได้ไหมเกมเบรกอยู่พอดีปี2002ของเป็นกับ2006นะครับเรื่องของฟุตบอลโลก2004เนี่ยฟุตบอลยูโรนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะเดคันไรส์ครับลงมาต่ำเลยดึงเกมไว้ครับเล่นกับเอซิคอนซ่าสโตนเนี่ยถ่างออกไปทางซ้ายนะครับตอนขึ้นเกมนะครับโอ้โหลิสเจมย้อนกลับไปเอซูคอนซ่านี่ครับขยับลงมารับบอลแล้วครับทางจอห์นสโตนดึงช้าไว้ครับแล้วก็ให้โครเอเชียขยับขึ้นมาบี้ปิดให้อัลเรรี่ครับให้ขนานเส้นมาเดคันไรส์ไรส์โดนไล่ตามประกบเบลลิงแฮม ืนหลังเข้ามาบทบาทของจูดเบลลิงแฮมดูจะน้อยไปนิดนึงนะครับในช่วง17 18นาทีแรกเอาละครับโอ้โหลิสเจมลุยขึ้นสูงเลยแต่ว่าบอลไปเข้ามือลิวาโควิชครับหวดยาวขึ้นมาครับลิวาโควิชเดคานายส์แย่งมงกับทางซูซิชได้ฟาวนะครับ

0: วัดก็ถือว่าเป็นอนาคตของทางทีมชาติโครเอเชียเลยครับอายุนี่ยังน้อยนะครับสำหรับทางเปตาซูชิช22ปีเท่านั้นนะครับนี่เป็นเกมทีมชาติในนัดที่18นะครับ
1: โครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาสุตาโลให้มาที่วูสโควิชกวาดิโอต้องคืนหลังนะครับกวาดิโอเนี่ยในบอลโลกคราวที่แล้วนะคุณจุนเล่นดีมาตลอดนะ
0: ครับ
1: แต่มีเกมที
0: ่เมสซี่
1: เจอกับอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเสียท่าเมสซี่อาร์คังกิโตกับเอเลียนแอนเดอร์สันโอ้ผู้สินให้เล่นต่อไปเลยครับโครเอเชียมีจังหวะที่เข้าไปเสียบทางเอเลียนแอนเดอร์สันและผู้สินให้เล่นต่อแล้วสุดท้ายมีทำฟาว
0: อาร์เซนเวนเกอร์จอห์นเทอร์รี่ดาวอสซูเคอร์นะครับ
1: มีซูเคอร์มาดูด้วยนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของโครเอเชียชุดคว้าอันดับ3นะครับในฟรองก์98ฮะดาวซูเคอร์เป็นดาวสันโวบอลโลกด้วยนะครับเอาละครับโครเอเชียปาบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับอีวานเปริซิชเปิดไปติดบล็อกอังกฤษจะโต้กลับครับเคนให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมหนีมาได้เอาละครับทางขวามีมาดูเอเก้เบลลิงแฮมมองมาดูเอเก้แต่บอกเฮ้ยไปเองดีกว่าว่าเจอมาดูเอเก้แล้วขอเลี้ยงผ่านคือมาดูเก้เองก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าผู้เล่นของโครเอเชียยืนขวางจนจ่ายบอลไม่ได้นะครับเลยสุดท้ายโดนโครเอเชียตัดบอลกลับไปโครเอเชียครับเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับวางบอลยาวก็ลึกเกินไปครับเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดแอนโทนีกอร์ดอนนี่ก็อีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะบทบาทน้อยนะครับในช่วงแรก20กว่านาทีผ่านไปที่อังกฤษนำอยู่ 1-0 ครับลิสเจมย้อนหลังอีกแล้วครับคอนซ่าไอ้พิกฟอร์ดจอร์แดนพิกฟอร์ดดึงไว้นิดนึงครับไอ้ขึ้นมาข้างหน้าเอคันไรส์แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนพลิกหนีมาได้แล้วจ่ายตัดนู่นนะฮะมุมธงก็จริงแต่ว่าเพื่อนวิ่งตามไม่ทันครับบอลออกหลังไปเลยนะครับมีบอกว่าขอผลคาซักสถานะ
0: โอ้แต่ถ้าดูตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่าขยับสองเท้ามาก่อนพี่เอกเนี่ยภาพช้าตัดมาให้ดู
1: ก็นี่ไง
0: ใช่สองเท้าไม่อยู่บนเส้นนะครับ
1: คือเรามองมุมไกลเนี่ยมัน
0: ไม่เห็น
1: มันไม่เห็นมันเหมือนจะเหยียบ
0: แล้วเหมือนตัวของทางกวาดิโอเองเนี่ยก็ขยับเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนด้วยนะครับแต่พอภาพช้าตัดมาให้ดูชัดๆแบบนี้คือทางด้านของลิวาควิดขยับ2เท้าออกมาก่อนนะครับไม่มีเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่บนเส้นนะครับทำให้อังกฤษได้ยิงไปแล้วแฮร์รี่เคนซัดเข้าไป
1: คือภาพมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นชัดเจนแต่ว่าฟีฟ่าตัดมาไม่ทันในช่วงที่เป็นเรากำลังบรรยายอยู่นะครับบอกว่าอังกฤษไม่รอดแน่ครับโอ้โหตอนนี้คนชมใน YouTube เนี่ยกว่า4ล้านคนแล้วนะฮะ คุณปลั๊กบอกคุณเอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับบอกพี่เอกจำได้ครับจาน UBC เลยนู่นน่าจะเป็นตอนที่บอกว่ายูโร2004นะ
0: ครับ
1: พี่เอกพี่เอกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับอยู่99มากี่ปีแล้วครับเสน่ห์ใครมากที่สุดจากคุณอุกฤษผมอยู่99มาตั้งแต่2004หรือ2547อะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็22ปีแล้วนะฮะคุณวีระชนนะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีตอนเช้าครับตื่นมาทันจุดโทษพอดีเลยจากคุณ1ซาโตะสวัสดีพี่ๆทั้ง2ครับอังกฤษมีใครบ้างครับวันนี้เดี๋ยวคุณจุ่นจะอัปเดตไลน์อัพให้อีกรอบนึงนะครับพี่เอกพรุ่งนี้ไปส่งลูกไหวเหรอครับไหวครับผมนะฮะบอกทำไมไม่ถ่ายบอกทาง YouTube ถ่ายไม่ได้นะครับแล้วถ้าไปดูทางโมโนแม็กครับอายุเฉลี่ยโครเอเชียน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นหรือเปล่านะฮะก็โครเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยอายุเฉลี่ยเยอะมากนะจุน
0: ครับผม
1: ตัวประสบการณ์30กว่าขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับแต่ครั้งนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วล่ะนะฮะเพราะตัวเก่าๆเองก็เลิก ไปหลายคนแล้วนะครับ

0: ก็เข้าสู่ช่วง Hydration Break นะครับเกมระหว่างอังกฤษกับทางโครเอเชียที่ดัลลัสนะครับก็เป็นอังกฤษนำ 1-0 นะครับประตูจากจุดโทษของแฮร์รี่เคนนะครับในนาทีที่12
1: คุณเปิดไฟโทรศัพท์นะอือ
0: โอ้แล้วพูดถึงสถิติการยิงประตูให้กับทีมชาติของแฮร์รี่เคนนี่ก็ประตูนี้นี่ทำให้เขาแซงทางเนมานะกับทางกอตฟี่ชิตาลูของแซมเบียกับการลงเล่นในทีมชาตินะเนมาเนี่ยยิงให้บราซิลไป79ประตูแล้วก็ชิตาลูยิงให้แซมเบียไป79ประตูแต่ว่าแฮร์รี่เคนนี่ประตูนี้เป็นประตูที่80นะพี่เอกนะ
1: ครับผม
0: ทำให้เขาเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่9นะครับ
1: นับดึงคอมเมนต์ทาง Facebook นะครับ คุณนันทพงศ์บอกรอบหน้าใช้ฟองน้ำไหมครับพี่เอกถึงกับเช็ดหัวไม้จริงๆปกติผมแซวเล่นผมเช็ดทุกรอบอยู่แล้วในการเข้ามาจัดรายการนะฮะก็จะมีเช็ดแหละเพื่อความสะอาดของนักจัดรายการทุกท่านเลยนะครับเรียบร้อยโดนเซฟปัดโทนะฮะแต่ยิงใหม่เข้าไปแล้วนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับทักทายตอนนี้บอลกลับมาหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ากันนะครับก็กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อังกฤษก็เอาบอลกลับมาครองครับบอลสั้นสลับยาวพิกฟอร์ดวางยาวขึ้นมาโครเอเชียเอาบอลกลับมาเซตกันใหม่อังกฤษจะบีบบ้างไหมมาดูเอเก้เข้าไปบีบลิวาโควิชนะครับเก็บบอลได้ทางโมดิชครับอัสซาลิชออกมาทางซ้ายให้กับเปริซิชคู่กลางของโครเอเชียเนี่ยเป็นลูก้าโมดิชกับมาริโอปาซาลิชนะครับปาซาลิชเองก็เป็นตัวหลักจากในบอลโลกครั้งที่แล้วด้วยวาดิโอให้กับโมดิชวางไปขึ้นริมเส้นด้านขวาเลยครับเอาบอลลงได้สตานิซิชซูตาโลมาให้โมดิชคือท่านเล่นในสไตล์โมดิชเนี่ยคุณจุนนะ37 38 39 40ยังเล่นได้สบาย
0: ได้สภาพร่างกายโดยรวมก็โอเค
1: คือเขาไม่ได้เคลื่อนที่เยอะแต่ว่าขยับนิดหน่อยแต่ครอบคลุมแล้วก็สปีดเป็นบางจังหวะเท่านั้นเอง
0: คือกับปีสุดท้ายกับมาดริดก่อนหน้านี้ก็อาจจะลงสนามไม่เยอะนะพี่เอกนะอาจจะลงมาเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่ว่ากับมิลานดูจากภาพร่างกายเนี่ยตอรี่ก็ยังโอเคนะครับลูก้าโมดริช
1: ย้อนหลังครับเอลิสแอนเดอร์สันให้กับทางพิกฟอร์ดโอ้โหนี่พิกฟอร์ดได้บอลเยอะมาก
0: ครับ
1: คือเป็นคนกลับมาตั้งบอลกันใหม่ครับเซตบอลแห่งกรีดใหม่ส่วนเอเลียสเอเดอร์สันกับทางเดคาไลซ์เองเนี่ยก็สลับกันลงมาเป็นตัวเซตบอลอ้าวแล้วโครเอเชียน่าจะได้ฟาวครับอังกฤษครับมูซ่าเองพยายามจะไปแย่งบอลกลับมาแต่ว่าเป็นจังหวะไปทำฟาวล์เป็นทางพุสโควิดนะครับที่ขึ้นมาสูง
0: จังหวะสุดท้ายไปงัดใส่ทางแฮร์รี่เคนนะครับพุสโควิด
1: สโตนครับให้ไปทางซ้ายครับโอไรลี่ตอนเล่นกับซิตี้นี่เขาจะมีบทบาทกับเกมเยอะนะคุณจุนนะ
0: ครับ
1: อยู่กับเล่นกับอังกฤษในแผนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไหร่วาดิโอครับวาดิโอคืนหลังกลับไปใหม่ที่โดมินิกลิวาโควิชคือเล่นคล้ายๆกันเนาะดึงช้าที่หน้าปากประตูตัวเองแล้วก็วางยาวให้ข้างหน้าเก็บอ้าวแล้วโครเอเชียมาแล้วครับทางซ้ายเปริซิชทันไม่ทัน เก็บบอลไว้ได้ครับริมเส้นมุมทงฝั่งซ้ายปริสิทธิ์โยนไม่ได้เปิดบอลกลับคืนไปไอวูสคูวิชไปขึ้นทางขวาครับสตานิซิชสตานิซิชหยอดเข้าไปในเขตโทษมีมงเช็ดด้วยแต่ยังติดที่ลิสเจมโมริสเก็บบอลได้แถว2ลูก้าโมริสครับเล่นกับทางบาตูริน่าปาซาลิชให้มาที่กวาดิโอกวาดิโอมาทางซ้ายครับเปริซิชคือเปริซิชเองอังกฤษก็จะคือประมาทไม่ได้เลยนะครับริมเส้นด้านซ้ายถ้าประกบห่างให้เปริซิชเปิดครอสเข้าไปบ่อยๆได้นี่มีโอกาสโดนเหมือนกันเอ๊ะทำไมเวลาเราเป็นเราสองคนนี่หน้าเราโผล่ขึ้นมาจากตัวสติปบาร์นี่นิดเดียวฮะ
0: อ๋อเรา
1: คุณจุนทำไมหัวคุณไม่โผล่ฮะ
0: เรานั้นต่ำไปเอง
1: เนี่ยดูดิดูก็รู้แล้วฮะว่าผมหัวแตะทีวีคุณหัวไม่ถึงเนี่ย
0: แหม
1: คุณจุน
0: แหมหลังตรงใช
1: ่
0: นั่งหลังตรงใช่
1: เนี่ยคุณผู้ฟังที่ดูทางไลฟ์ Facebook คุณก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเอ้าหูยอังกฤษได้ลุ้นจากลูกชาร์จของจูดเบลลิงแฮมนะครับโอ้โห
0: จังหวะขึ้นมาทางขวาของอังกฤษมาที่มาดูเอเก้นะครับแล้วพยายามเปิดแบบลักษณะโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษและจะให้ทางจูดเบลลิงแฮมชาร์จแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับเจ้าตัวล้มลงไปแต่ว่าผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ
1: ข้างหลังใครมีลูกบอลมาตั้งให้ด้วยขโมยกลับบ้านดีกว่าเกมครึ่งแรกนี่ก็ดูจะเล่นระมัดระวังกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการเซตบอลมาจากในแนวรับเนี่ยขยับกันช้ามากนะครับบอกทำไมโครเอเชียถึงมีเอเชียตามท้ายครับทำไมไม่โครยุโรป
0: ครับผม
1: ก็มีเหตุผล
0: ครับ
1: ทำไมนักฟุตบอลส่วนมากถึงใส่รองเท้าสีชมพูทุกทีมเลยครับจากคุณสุวิท
0: ย์โอ้ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟชั่นที่กำลังมาก็ได้นะ
1: คุณเอกเกิดวันเดียวกับแม่ผมเลยครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยครับ
0: อ๋อวันนี้วันเกิดพี่เอ๋นี่นะ
1: 17 17
0: อ๋อ17ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี
1: ่แหมเมื่อก่อนนี้ของขวัญหลักพันอะมาถึงผมตลอดตั้งแต่ไล่ผมออกเนี่ยจุนเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนเราสลับกันหรือเปล่า
1: ผมคุณไม่ได้เป็นสลาตันจุนเหรอที่จะไล่ทุกคนออกได้บอกว่าคิดว่าคู่กาน่าจะมีประตูเยอะไหมครับครึ่งแรกคิดว่ามีไหมคือกาน่าเองผมว่าคือแนวรุกเองก็ไม่ได้ดีเหมือนเก่าแล้วอ่ะคุณคิดดูดิจอแดนอายูยังติดมา
0: เออจอแดนอายูเป็นหน้าเป้าแต่อ่ะตัวอื่นอ่ะคุณยังมีอย่างอองตนเซเมนโยคามาดินซูเลมานายากิวิลเลียมส์ก็อาจจะยังพอหวังได้นะแต่เพียงแต่ว่าโอ้โหท่านหน้าเป้าเป็นจอแดนอายูก็เหนื่อยหน่อย
1: แต่ปานามาเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าเราข้อมูลน้อยมาก
0: ครับผม
1: คือบางทีเนี่ยเวลามีคนมาถามเออคู่นี้จะเป็นยังไงคู่นั้นจะเป็นยังไงไม่เคยดูเขาเตะหรอกปานามาเนี่ย
0: ครับผมโอกาสดูน้อยมาก
1: กาน่าเองก็เถอะ
0: ใช
1: ่ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเราก็ดูชื่อชั้น
0: ดูบางคนอ่ะที่มีโอกาสได้ดูกับทีมใหญ่ๆหรือว่าเล่นในลีกใหญ่
1: ๆดังนั้นเนี่ยมันก็เราก็คาดการไปตามชื่อชั้นนะครับฟอร์มการเล่นหลังๆดีนะที่ไม่มีคนมาทำคลิปผมคู่สเปนกับเคปเวิร์ดไม่งั้นผมก็หน้าแหก
0: เรียบร้อย
1: ไม่รับเย็บ
0: ครับผม
1: อ่ะโครเอเชียจอดลึกมาเสาไกลเป็นสิทธิ์โขกตั้งเป็นจูดเบลลิงแฮมแต่ว่าโดนทางกวาดิโอเก็บได้แต่ก็เป็นอังกฤษครับที่ตัดบอลได้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมให้กับทางมาดูเอเก้มาดูเอเก้กับมันจะเข้าเขตโทษมาดูเอเก้ทำอะไรได้เพื่อนมาดูเอเก้เอาโถไอทิศมาดูเอเก้สุดท้ายย้อนกลับมาให้ลิสเจมเปิดเข้าไปในเขตโทษก็ไปติดที่ซันซิชลูกนี้เนี่ยถ้ ้าเปลี่ยนจากมาดูริเก้เป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะได้ลุ้นกว่านี้นะคุณจุดนะ
2: ครับ
1: ยูสเตมเปิดหักเข้ามาก็ไม่ถึงแฮร์รี่เคนครับไปติดที่สุตาโร่บอกอังกฤษเล่นดีกว่าบอลโลกรอบที่แล้วไหมโอ้โหนี่เพิ่งจะผ่านมาแค่35นาทีเองใจเย็นๆนะครับ
2: ครับ
1: บอกพี่จุนนี่เรียกว่าเล็กพริกขี้หนู
2: ค
1: ุณอนุรักษ์บอกพี่เอกครับบอลโลกมีทีมอะไรบ้างที่เคยเข้าชิงแต่ไม่เคยเป็นแชมป์นอกจากโครเอเชียกับฮอลแลนด์โอ้เยอะแยะครับฮังการียูโกทางยูโกสลาเวียก็เคยนะครับสวีเดนด้วย
2: เคยชิงกับบราซิล
1: ใช่
2: แต่โครเอเชียก็ยังหาโอกาสจบแบบจะไม่ค่อยได้นะในช่วง35นาทีที่ผ่านมานะครับ
1: เอซิคอนซ่าครับให้เจมบริสเจมมีเอลิเอซันเข้ามาช่วยแก้เพรสแต่โดนเอาบอลกลับคืนมันจะได้ครับวูสโควิดบุสโควิดให้บุทาลิน่าบัตทูลิน่าครับขออภัยทั้งขวาแล้วล็อกเข้าซ้ายโครเอเชียย้อนกลับมาได้ยิงเรียบร้อยเลยครับบัตทูลิน่ายิงตีเสมอให้โครเอเชียเป็น1-1ครับสุดสวยจริงๆเสียบสามเหลี่ยมเลย
2: โอ้โหมิดฟิลด์จากโคโมครับซัดลูกนี้เข้าไปครับมาตินบัตทูลิน่าแม่ทางพิกฟอร์ดปัดได้ก็จริงแต่ว่าปัดไม่พ้นนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับประตูที่2ในนามทีมชาติชุดใหญ่ของเขาครับมาตินบาตูลิน่า
1: โอ้โหบอลเนี่ยเป็นอังกฤษที่เสียบอลกลางสนามนะครับแล้วจริงๆก็จังหวะนี้เองเนี่ยก็ต้องชมทางซูชิตด้วยนะครับที่ย้อนกลับมาแล้วก็ให้กับทางบาตูลิน่าจริงหนีมือโค้งโอ้โหพิกฟอร์ดควรจะเซฟได้นักเตะจากเอเวอร์ตันลูกนี้ทำไมปัดไม่ได้
2: ก็อาจจะโดนบังอยู่ด้วยเพราะโอไลลี่ก็พยายามจะกระโดดเข้ามาขวางเดแคนไลส์ก็พยายามจะเข้ามาขวางโอ้สุดท้ายบอลผ่านทั้ง2คนไปแล้วพิกฟอร์ดพยายามปัดไม่พ้นครับ
1: จริงๆอ่ะมองจากมุมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอลก็ไม่ได้พุ่งเนี่ยนะกล้องจับมาที่พิกฟอร์ดเลยนะครับเน
2: ี
1: ่ยแล้วก็เหมือนสโตนเองก็เข้าไปเคลียร์กับทางพิกฟอร์ดด้วยอารมณ์คงคิดว่าน่าจะปัดได
2: ้
1: อะแต่พิกฟอร์ดเองปัดได้ก็จริงแต่ว่ามัน
2: ไม่พ้น
1: ไม่พ้น
2: นาทีที่36ครับโครเอเชียตามตีเสมอครับมาตินบาตูลิน่าจากทางโคโมครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็โดดเด่นนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นรองทางนิโก้ปาสที่ดูจะโดดเด่นที่สุดของโคโมครับในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: บาตูริน่ายิงไปเสมอให้โครเอเชียเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครับเกมน่าจะสนุกขึ้นอังกฤษก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกเขาคองบอลจนเสียบอลกลางสนามแล้วสุดท้ายจังหวะที่โต้กลับเร็วของเปลี่ยนจากรับไปลุกเร็วของทางโครเอเชียก็ทำให้พวกเขาได้ประตูตีเสมอและยิงอย่างเฉียบขาดจริงๆนะครับแฮร์รี่เคนนะครับเป็นผู้เล่นคนที่2ของอังกฤษนะที่ทำประตูได้ใน3ฟุตบอลโลกนะคุณจุดนะต่อจากเซอร์เดวิดเบคแฮมนะ
2: โอ้
1: เคเนี่ยทำได้ในบอลโลก2018 2022แล้วก็2026ส่วนพี่เบคเนี่ยเป็น98 2002แล้วก็2006
2: ครับผม
1: ที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้นะครับของอังกฤษ
2: เล่นไปเล่นมานี่38นาทีนะครับอังกฤษกับโครเอเชียก็ถือว่าเกมผ่านไปเร็วเหมือนกันนะครับเสมอกันอยู่1-1นะครับ
1: ส่วนสถิติของพี่โดนะหลังจบเกมที่เจอกับทางเดียคองโกเนี่ยก็เป็นเกมที่10 ติดต่อกันในเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาทำประตูไม่ได้นะครับคุณจุน
2: ก็อ่ะก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังกับทีมชาติก็อาจจะหายไปจริงๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโด
1: คนอายุ40อ่ะคุณว่าเขาฝืนไหม
2: คุณภาพเลยโดยรวมผมว่าก็ยังได้อยู่อ่ะจริงๆจะไปโทษเขาคนเดียวก็อาจจะยากหน่อยเพราะถามว่าอ่ะจะมีตัวไหนที่ขึ้นมาชัดเจนกว่าโรนัลโดแบบชัดๆมันก็อาจจะแบบมันไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นซะทีเดียวไงกอนซาโลลามอสกับเปเช่ก็สำรอง
1: แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างเว้นสังขารสังขารเนี่ยฮะก็คือสปีดความแข็งแกร่งคือบางทีใจไปเนี่ย
2: สังขารไม่ไป
1: สังขารไม่ไป
2: ครับ
1: นะฮะอย่างตอนเนี้ยผมใจเนี่ยอยากจะลงไปเตะจะตาย
2: แต่
1: สังขารเนี่ยมันไม่ไหว เดินขึ้นบันไดยังหอบเลยตอนเนี้ย อยากกลับไปเตะบอลก็เข่าก็ไม่ค่อยดีแล
2: ้
1: วขี้เกียจแล้วอย่างคุณจุนเงี้ย
2: โอ้ผมก็เตะไม่ไหวแล้วเข่าไปหมดละ
1: ไม่งั้นก็จะไปล้มลุกคุกคานอยู
2: ่ก็เห็นสภาพช่วงหลังก็เลยเลิกเตะดีกว่าเล่นไปก็อายเขา
1: อ่ะก็อังกฤษครับช่วงท้ายครับ5ทีสุดท้ายได้ลุ้นจากลูกเตะมุมครับรูปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อว่าไทรออนด้านะ
2: ม
1: ี3สีนะครับก็เป็นสีที่เป็นตัวแทนจาก3ประเทศเจ้าภาพแดงก็คือแคนาดา
2: ครับ
1: เขียวก็คือเม็กซิโกน้ำเงินก็เป็นสีแทนของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองครับคือพอได้เจ้าของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดช้าเนี่ยคุณจุนการโปรโมทพวกอะไรที่เกี่ยวทั่วโลกมันก็เลยเงียบเป็นไปด้วยเนาะ
2: อ
1: ย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาสคอตเคนนี่แน่ว่าผมเหรอเคนโขให้อังกฤษขึ้นนำเลยครับ 2-1 ลูกเตะมุมไม่ยอมน้อยหน้าครับเดเคอร์ไลท์เปิดลูกเตะมุมให้เคนโขอังกฤษนำ 2-1
2: โอ้ประตูที่81ในนามทีมชาติของแฮร์รี่เคนครับและก็มีโอกาสแฮตทริกแล้วครับแบบนี้โอ้โหมงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะเตะมุมด้านขวาโดยทางเดแคลไลซ์แล้วไม่มีตัวประกบเลยครับโอ้โหแล้วเคนวิ่งมาตรงแถวจุดโทษครับสะบัดลูกนี้เสียบตาข่ายครับโอ้โหทำไมแนวรับโครเอเชียปล่อยให้เคนวิ่งมาแบบนั้นแล้วมงมาโอ้โหมันทะลุช่องมาพอดีนะครับแล้วก็แทบจะเบียดเสาไกลเข้าไปครับลูกมงของแฮร์รี่เคน
1: สุดยอดเลยครับลูกโขกคือเตะมุมเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับโครเอเชียพลาดเลยนะครับ
2: โอ้โห
1: ยืนประกบกันไม่ดีปล่อยให้แฮร์รี่เคนเนี่ยจ่ออยู่นอกจ่ออยู่บริเวณกรอบเขตโทษแล้วก็พุ่งเข้ามาโขกจน
2: โอ้โห
1: นี่ประตูไป
2: ประตูที่10ในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของแฮร์รี่เคนนะครับเท่ากับแกรี่ลีนิเกอร
1: ์บอกว่าไทยสกอร์คู่อังกฤษโครเอเชีย 3-0 ครับคือผิดไปแล้วนะฮะ 3-0 เนี่ยนะฮะบอกสอบถามฮะกรณีจุดโทษถ้ามีผู้เล่นฝ่ายลุกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษไปก่อนแล้วคนยิงจุดโทษยิงเข้าฝ่ายรับประท้วงให้ยิงใหม่บ้างได้ไหม
2: ถ้าตามกฎยิงใหม่นะครับต้องยิงใหม่นะครับ
1: กุมารกระซิบบอกคู่นี้เสมอฮะจากเด็กรถเขียวเมื่อวานถูกหมดเลย
2: ครับ
1: ดู MSL กับ USL มาหลายปีเพิ่งมาใช้กับบอลโลกแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นตอนเบรกพวกไทยอินจะโฆษณายับยับแม้กระทั่งลูกเตะมุมแต่ที่เราดูมาที่บ้านเราไม่เห็นมีไทยอินเนาะทำไมที่อื่นมีเหรอ
2: หมายถึงยังไงนะพี่ขออีกที
1: หมายถึงเขาบอกว่า
2: อ๋อที่ต่างประเทศมีต่างประเทศมี
1: อ๋อเหรออ
2: ่าหมายถึงเวลาช่วงไฮเดรชันเบรกใช่ไหมมีถ้าต่างชาติบางชาติมี
1: บ้านเราไม่มีเนาะ
2: อ
1: ้าวเอาแล้วเคนเฮดทริกปะเนี่ยนะครับอ
2: ่ะปั๊มบอลตรงกลางสนามมาไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้ยังกลิดเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับ
1: บิ๊กจุนกับนับฟุกใครยิ่งใหญ่กว่าจันใครกว่ากัน
2: ต้องพี่ฟลุกสิครับผม
1: ต
2: ้
1: องจุนแฟมิลี่สิครับ
2: แฟมิลี่ช่วงนี้เขาพี่ฟลุกเขาขยายชื่อแล้ว
1: เหรอ
2: เราจะเห็นฟลุกแฟมิลี่ตอนนี้เขามีคำกลางมีชื่อกลางฟุกพิบไหวแฟมิลี
1: ่เหรอ
2: น่า สมาชิกหลักๆมี4คนนะฮะ
1: มดสุรเดช
2: อันนั้นคนเล็ก
1: จุนเพนกวิน
2: อันนั้นไม่เกี่ยวคนโตเนี่ยสลุดพิบไหวหรือว่าใช้พิบไหวคนรองคือพี่ฟลุ๊กพิบไหวแล้วคนที่3ก็คือ
1: พี่หังพิบไหว
2: ต้องน้องรักพี่สิฮะวาวจรวดพิบไหว
1: เขาเป็นต้นตระกูลนี
2: ่ต้นตระกูลเลย
1: อ้าวเอาจูดเบลลิงแฮมโดนทำฟาวแล้วครับมาซาลิชไปทำฟาวจูดเบลลิงแฮมอังกฤษเนี่ยมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงพอดิบพอดีนะครับท้ายครึ่งแรกก็ยังรักษาเป็นการเป็นทีมนำอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
1: ฟรีคิกครับโอ้โหมีอยู่ในระยะทำการด้วยคุณจุนแล้วน่าจะประมาณ30หลาพอดีครับดูจากลายย่าเป็นแถวที่5 6 5 30หลา
2: โอ้โหครับผม
1: เป๊ะปะ
2: จินตคณิต8 + 5 + 7 + 12
1: คูณพอดี
2: ครับ
1: กดเครื่องคิดเลขสิครับ
2: ครับผมทด5นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมที่ดัลลัสครับ
1: เสื้อทีมชาติอังกฤษสีตัวอักษรกับเบอร์สีแดงคุ้นตาจังเลยเหมือนเสื้อเบคแฮมใส่ปีไหนล่ะครับ
2: 98เนี่ย
1: เป็นเบอร์สีแดง
2: ครับ
1: ฟรีคิกของติดนะครับยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวนะใครเอ่ยเหมือนจะเป็นรีสเจมส์นะครับ
2: ใช่ครับ
1: รีสเจมส์แล้วมาดูเอเก้ไปยืนเกะกะอะไรครับไอ้หนูออกมานี่ลูก
2: ก็อาจจะเป็นซ้ายของมาดูเอเก
1: ้ไอ้หนูอย่าไปยุ่งเขาลิสเจมยิงครับเหมือนไปติดกำแพงแต่เบลลิงแฮมเองพยายามจะฟ้องว่าไปโดนมือหรือยังไงเนี่ยครับแต่ผู้สินก็ให้เล่นต่อไปมีนักเตะคนหนึ่งครับอยากให้เขารักษาสุขภาพด้วยครับผม
2: ใครครับ
1: ลูก้านอนดึก
2: นอนน้อยเหรอ
1: มีนอนน้อยบิ๊กอันนี้อ่านไปแล้วเนาะบอกพี่จุนบรรยายเกาโชนักเตะเกาโชที่เล่นบอลโลกคนนี้เป็นไงบ้าง
2: อ๋อที่มีทำประตูไปแล้วออสติกาดของนอร์เวย์นะครับประกันหลังจากเจนัวนี่เมื่อวานก็ทำประตูได้นะวันนี้ก็มีบัตตูลิน่าอีกคนหนึ่งที่นึกได้เร็ว
1: ๆปาสลิชครับให้กวาดิโอบัตตูลิน่าคนทำประตูตีเสมอให้โครเอเชียนะครับซูตาโลมาที่อุสโควิชให้โอ้โหโดนบีบแล้วโดนบีบแล้วโครเอเชียยังอยู่ได้ครับลูก้าโมดิชทดเจ็บครึ่งแรกใน5นาทีนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ทดไปแล้วประมาณ2นาทีซูตาโลวางขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับเปริซิตเอาทำบอลออกไปเองครับออกไปแล้วครับบอลออกไปริมเส้นด้านข้าง
2: พยายามจะแตะซ้ายลงมานะครับแต่ว่าบอลมันหลุดออกข้างไปก่อนครับเปริซิตภาพช้าตัดมาให้ดูแฮร์รี่เคนครับโอ้โหมงคนเดียวโล่งๆไม่มีตัวประกบครับจริงๆตรงนั้นก็มีตัวผู้เล่นของเคลเชียเนี่ยพยายามจะกระโดดมงเหมือนกันนะครับทางอุสโควิชแต่ว่าบอลมันมาโด่งครับเลยศีรษะเข้าไปแล้วก็ไปเข้าทางของแฮร์รี่เคนครับมาอีกแล้วครับโครเอเชียง้างไกลแล้วซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับมาริโอปาซาลิชอดีตแข้งเชลซีครับนี่ก็ปัจจุบันอยู่กับทางแอตแลนต้านะครับ
1: ลูกยิงของปาซาลิชเองก็บอลไปไต่หลังเขามากเกินไปก็เลยออกข้างครับเซตบอลขึ้นมาจากแนวรับอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษเหลืออีกประมาณนาทีกว่าๆครับจะหมดครึ่งแรกสตานิซิชครับให้กวาดิโอโมดิชโดนตามจากข้างหน้าหลัง ผู้สินให้ฟาวครับลูก้าโมดิชโดนแฮร์รี่เคนไปทำฟาว
2: แฮร์รี่เคนพยายามจะเข้าไปเบียดแย่นะครับคือเจ้าตัวอาจจะมองว่าเป็นการเข้าไปเบียดเฉยๆนะผู้สินให้ฟาวกับทางโครเอเชียนะครับ
1: เปริซิชครับย้อนมากวาดิโอยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดิชครับวงกลมกลางสนามสุตาโลให้มาที่วูสโควิชโครเอเชียขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับมาทูริน่าให้มาโอ้โหทางปาซิชวนกลับไปที่วูสโควิชวูสโควิชคือตอนนี้โครเอเชียเองขึงอ้าวแล้วตีเสมอเลยครับโอ้โหบทจะได้ก็ได้ง่ายๆครับทางโครเอเชียเป็นมูซ่าครับที่ยิงตีเสมอให้กับทางโครเอเชียคือในรับอังกฤษพลาดนิดเดียวครับจังหวะหยอดขึ้นมาข้างหน้าแล้วมีตัวโขกตั้งให้กับทางมูซ่ายิงเข้าไปง่ายๆเลยครับ
2: จังหวะบอของโครเอเชียเซตกันโอ้โหแต่อาจจะต้องมาเช็คไลน์ของเปริซิชที่เป็นคนมงชงมาให้ทางเปตามูซ่าซัดเข้าไปเนี่ยอยู่ในไลน์ออฟไซด์หรือเปล่านะครับจังหวะวิ่งขึ้นมาของทางเปริซิชครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะพี่เอกนะก
1: ับ
2: ลายเกมรับของทางกรี
1: กน่าจะเหลื่อมนิดๆ นะครับทางจังหวะที่อีวานเปริซิชเนี่ยทะลุแนวรับของกรีกไปโขกตั้งกลับมาเนี่ยครับผู
2: ้โอ้แล้วก็น่าจะเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: โอ้โห
2: แล้วก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มไปด้วยครับน่าจะเช็คแล้วเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยนะครับเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับทางด้านของโครเอเชียนะครับตีเสมอได้จากทางเปตามูซ่าครับประตูที่2ของเขาในนามทีมชาติโครเอเชียนะครับในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ทำให้จบ45นาทีแรกนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับอังกฤษขึ้นนำก่อน2ครั้งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็จบ45นาทีแรกก็แค่เสมอนะครับได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนจุดโทษนาทีที่12มาร์ตินบาตูลิน่าตีเสมอโครเอเชียนาทีที่36หลังจากนั้นแฮร์รี่เคนมาหม่งให้อังกฤษขึ้นนำนาทีที่42นะครับแต่ว่าในช่วงทดเวลานาทีที่5ครับเปตามูซ่าก็มาซัดตีเสมอให้กับโครเอเชียได้วัยรุ่นปิดซะพี่น้องอ้าวทำไมเสียงมันยังเข้าเลย
1: เสียงในหูพี่ยังได้ยินนะ
2: เสียงหูพี่ได้ยินไม่เป็นไรใช่ไหม
3: ไม่เป็นไรอ๋อ
2: โอเคได้มันได้ยินในแค่หูเราเฉยๆโอเค
1: ก็จบครึ่งแรกก็เสมอไป2ประตู2เอาจริงๆจากภาพช้าที่เห็นตอนแรกเนี่ยมันน่าจะเป็นจังหวะเหลื่อมมานิดๆนะครับ
2: กำกึ่งแต่บางทีมันมุมมันอาจจะหลอกสายตานะครับ
1: เออนะแล้วก็เหมือนว่าจะมีการเช็ค VR แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นภาพก่อนช่วงพักครึ่งเดี๋ยวยังไงน่าจะมีการตัดมาให้ดูแน่นอน
2: ครับ
1: ครับอ่ะก็เป็นประตูตีเสมอ 2-2 ของโครเอเชียในช่วงท้ายพอดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
2: ครับ
1: ไปฟังโฆษณาสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาในครึ่งหลังนะครับของฟุตบอลโลกระหว่างเกมอังกฤษกับโครเอเชียครับ
2: ครับ
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook

0: MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
8: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
10: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
13: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กรุ๊ปออฟเดธและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดธที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟัง
14: Active Radio สนับสนุนโดย
15: ท้องเสียปวดท้อง
16: แน่นท้อง
15: มองหาย
17: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
19: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
20: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
21: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
22: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
23: เลิศอะ
24: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
25: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
20: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
26: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: อสมทจำกัดมหาชน
10: อุ้ย
9: เป็นกิจกรรมใหญ่เลย
10: ครับผม
9: ผู้ฟังฮะต้องบอกแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนคร
10: ับ
9: ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
10: ครับ
9: เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจนะครับในการส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดของท่านลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับสามารถร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือใครที่ฟังหรือชมเราทาง YouTube และ Facebook เนี่ยมี QR code ที่อยู่ที่จอด้านขวาสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมไปดูกติกาว่าเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไ
10: ร
9: นะครับเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยและซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมบวชและเชียร์ทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับก็เริ่มต้นง่ายๆที่บัตร Mcot Super Fan Starter 20บาทได้รับ10สิทธิ์นะฮะในการโหวตหรือ10ใบ
10: ครับผม
9: นำไปโหวตทีมชาติที่ท่านชื่นชอบนะครับโหวตให้ทีมอะไรเป็นแชมป์โลกอะไรก็โหวตไปนะครับโดยบัตรที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ Mcot Super Fan ราคาสูงที่สุดคือ500บาทเนี่ยจะได้รับถึง300ใบในการโหวตทุกใบนะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะรางวัลใหญ่เลยนะครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนนะ
10: MPV พี่เพิ่งไปถ่ายรูปคู่มาเนี่ย
9: ถูกต้องฟ
10: า
9: ริซอน MPV EV Superwan นะครับ
10: ครับ
9: ก็ใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook วันนี้น่าจะเห็นรถคันจริงแล้วผมไปถ่ายมาไปอินเสิร์ตมาให้
10: ครับผม
9: นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan 1คันมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะครับ
10: โ
9: อ้เป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่อสมทที่ผมอยู่มาที่เนี่ยรางวัลนี้มีมูลค่าสูงที่สุดนะครับ
10: ครับผม
9: 1รางวัล
10: โอ้โห
9: นะครับแล้วก็รางวัลที่2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนี่คันละเป็นแสนนะคุณ
10: โอ้โห
9: จักรยานไฟฟ้าเนี่ย5รางวัล
10: ไม่ธรรมดา
9: ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากบางกอกแอร์เวย์ครับเป็นเส้นทางภายในประเทศอีก24รางวัล
10: โอ้โหเพียบ
9: และมีโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชนะอีก5รางวัล
10: ครับผม
9: พูดง่ายโกกิฟต์วอเชอร์เนี่ยรางวัลละ10,000บาทคุณจุ่นเอาโกกิฟต์วอเชอร์ไปซื้อทองได้ที่ห้างทองออโรราได้มูลค่า 10,000 บาท
10: ก็คือสมมุติตอนนี้สมมุติตีว่า 64,000 บาทนึงเราเอาไปกิฟต์วอเชอร์ไปแลกมามันก็จะเหลือ 54,000
9: ถูกต้องนี่นะครับเป
10: ็
9: นรางวัลที่4นะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายคือสมัครเข้าไปดูเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าจะซื้อ
10: แพ็กเกจ
9: บัตรไปโหวตเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมพูดง่ายคือหมดเขต15นาทีก่อนบอลนัดชิงเตะ
10: อ๋อเหรอ
9: ไม่งั้นคุณจะไปรู้แชมป์อะไรอย่างเงี้ยพูดง่าย
10: โอเค
9: คือจริงๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องโหวตทีมชาติใดถูกแล้วมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะ
10: ครับ
9: โหวตไม่ถูกคุณโหวตไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงื่อนไขหนึ่งคือนะเนื่องจากมันเป็นระบบในการโหวตเป็นแบบออนไลน์เล็กๆถูกไหมพนักงานและครอบครัวของบมจ.อสมท.หมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ทำระบบโหวตให้เราหมดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความโปร่งใสซึ่งคุณจุน
10: ไม่มีนอกมีในแน่นอน
9: ไม่มีนอกคุณจุนเป็นคนนอกเนี่ย
10: ครับผม
9: ถือว่าเป็นฟรีแลนซ
10: ์ได
9: ้เข้าร่วมได
10: ้ครับผมเดี๋ยวรีบบอกเมียเลย
9: บอกเมียเลยเมียคนไหน
10: เมียคนเดียวสิครับผมมีเมียคนเดียว
9: คิดดี
10: เราอย่าเอานิสัยส่วนตัวตัวเองมาบอกคนอื่นสิ
9: คิดดีกี่คน
10: คนเดียวคนเดียว
9: เอาตอนนี้เกมระหว่างอังกฤษกับโครเอเชียจะกลับมาลงสนามในครึ่งเวลาหลังกันแล้วนะครับ
10: ครับผม
9: ก็ข้อความทาง SMS 4689899ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับบอกว่าปลาสลิดเก่งยังไงก็แพ้ปลาหมอคางดำ
10: โอ้โหเห็นตอนนี้นี่โอ้โหแพ้พันง่ายดีเหลือเกิน
9: สุดยอดนะบอกผมก็อยากเตะบอลเหมือนกันครับแต่สังขารไม่ไหวดีอย่างเดียวยังไม่จั่วลมฮะคุณทั้งสองยังจั่วลมไม่ให้ตะกุเทศ
10: ผมนี่ยังนะฮะโอ้ยังไม่รีบขนาดนั้น
9: บอกเจ้าพ่อภาคบอลเบอร์หนึ่งของไทยของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดปีนี้ของจันเอกคือได้จัดรายการคู่กับบิ๊กจุน
10: เรียกว่าเป็นบุญของผมดีกว่าที่คุณสาได้จัดกับทางบอสเอ็ดที่เขายอมสละเวลามาที่99
9: 41สถานีมีอะไรบ้างครับพี่บอกหน่อยหมายคำว่า41สถานีเนี่ย
10: ก็มีนานา
9: หมายถึงเป็นสถานีวิทยุ
10: ครับผม
9: ที่เขามีเสากระจายสัญญาณ41สถานี
10: ครับ
9: อาจจะอยู่ที่สมมุตินะขอนแก่นแต่เวลาฟังเนี่ยออกอากาศจากเสาสัญญาณขอนแก่นแต่ครอบคลุมจังหวัดรอบๆไงนั่นแหละเขาเรียก1สถานีแบบน
10: ั้
9: นนะไม่ใช่สถานีนานาอย่างน
10: ั้
9: นไม่ใช
10: ่ไม่ใช่นะฮะ
9: ไม่ใช
10: ่ไม่มีสนามเป้านานาจตุจักรไม่เกี่ยวนะ
9: ไม่มีไม่มี
10: ครับผม
9: ตลกใหญ
10: ่ตอนนี้เกมครึ่งหลังกลับมาออกสตาร์ทแล้วนะครับอังกฤษกับโครเอเชียนะครับครึ่งแรก 2-2 นะครับอังกฤษได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนครับจุดโทษนาทีที่12นะครับบาตูริน่าตีเสมอโครเอเชียนาที36จากนั้นแฮร์รี่เคนมามงให้กับอังกฤษขึ้นนำ 2-1 นาทีที่42นะครับก่อนที่เปตามูซ่าจะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่5นะครับก็ดูจากตรงนี้ทั้ง2ทีมยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งเวลาหลัง
9: ข้อความทาง Facebook บอกว่าขอบคุณสุประชัยนะคุณเอกคุณกลับไปเล่นว่าวให้ผมดูบ่อยๆนะครับอันนี้ว่าวจริงๆนะ
10: ครับผมครับ
9: คือผมเมื่อไปต่างจังหวัดผมก็ติดว่าวใส่หลังรถไว
10: ้
9: แต่ล่าสุดที่ไปที่ระยอง
10: จัน
9: เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะอ้าวอังกฤษหาบอลเข้าลึกในกรอบเขตโทษแล้วยองยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้ทำไมไวจังจูดเบลลิงแฮมครับยิงให้อังกฤษออกนำโครเอเชีย 3-2 แล้วยิงท่าดีใจแบบนี้เลยคุณจุน
10: โอ้โห
9: พี่จูด
10: มาครึ่งหลังแป๊บเดียวครับอังกฤษมาขึ้นนำได้อีกครั้งหนึ่งครับจูดเบลลิงแฮมประตูที่7ในนามทีมชาติครับของดาวเตะวัย22ปีครับแม่จริงๆวันนี้เกมรับโครเอเชียก็ไม่เหนียวเท่าไหร่นะพี่เอกนะจังหวะอังกฤษเซตบอลจากแดนตัวเองนะครับโอ้โหและเอเลียตเนลสันตวัดขึ้นมาทางด้านขวาจูดเบลลิงแฮมพาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วซัดชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปครับโอ้จังหวะนี้ต้องชมทางด้านของจูดเบลลิงแฮมเลยครับพาบอลหนีมาริโอปาซาลิชที่พยายามจะวิ่งมาแต่ไม่ทันนะครับตามความเร็วของทางเบลลิงแฮมไม่ทันและจังหวะยิงคือบอลกระเด้งพื้นแต่ว่ามันเข้ามุมพอดีครับชนเหลี่ยมเสาไกลเข้าประตูไปหมดสิทธิ์เซฟครับลิวาโควิช
9: แล้วท่าดีใจของจูดนี่ก็คืออย่างนี้เลย
10: ใช่ท่าหลักแกก็จะกางแขนออกไปทั้งสองข้างนะคร
9: ับ ส่วนโทมัสซูเคิลเมื่อสักครู่จะทำอย่างนี้โชคเลยโชค
10: ครับผมโชคแสลมนาทีที่47นะครับ2นาทีเท่านั้นจริงๆก็ต้องบอกว่ามาสักนาที30วินะประตูของจูดที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำ 3-2 ในครึ่งหลัง
9: อ้าวมาอีกแล้วเบลลิงแฮมยิงโอ้โหคราวนี้อัดไปตรงๆลิวาโควิชเลยนะครับบอลเนี่ย ที่กลายเป็นจังหวะยิงของตีเนี่ยมาจากความผิดพลาดเองในการออกบอลของลิวาโควิชนี่แหละครับ
0: โอ้โหคึกคักครับอังกฤษครึ่งหลังได้บอลมาหน้ากรอบเขตโทษแล้วแตะเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษมา19แล้วยิงจังหวะนี้แต่ว่าบอลไม่ห่างตัวลิวาโควิชครับโดนปัดทิ้งออกหลังไปอังกฤษยังได้แตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับโครเอเชียก็ต้องระวังครับจังหวะเตะมุมอังกฤษนี่โดนแฮร์รี่เคนลงโทษมาแล้วนะครับในครึ่งแรก
9: เอาละครับมีซานิชิชไปตามประกบแฮร์รี่เคนแล้วครับปล่อยไม่ได้แล้วโดนบรีฟมาแล้วเดย์แคนไลท์เปิดเสา2ข่าวดีนะเป็นโอ้นิโคไรนี่โอ้โหไปโคกับเสาไกลนี่เนี่ยไปจับแฮร์รี่เคนเหรอโยนให้โอไรลี่คนเดียวเลยเห็นไหมคุณยุน
0: วันนี้นี่แหมตัวประกบของทางโครเอเชียในการรับมืออังกฤษไม่ค่อยดีครับกับจังหวะเตะมุมเปิดมาเสาไกลนะครับมงคนเดียวครับนิโก้โอไรลี่แต่ว่ามุมมันอาจจะไม่เยอะด้วยครับสุดท้ายบอลก็ไม่ตรงกรอบนะครับ
9: ไม่เอาแม็กควายมาเป็นแม็กควายเนี่ยมงเข้าไปแล้ว
0: โอ้อารมณ์ส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวเออ
9: บอกว่าคุณประสิทธิ์นะจากใน Facebook บอกว่าพี่เอกเป็นคนใต้ใหม่นี้เห็นลงทองแดงช่วงต้นชั่วโมง
0: พี่เอกนี่จริงๆมีเรียกว่ามีเชื้อสายจังหวัดอื่นด้วยไหม
9: ไม่มี
0: คนกรุงเทพโดยตรงเป็นคนกรุงเทพเลย
9: เกิดที่โรงพยาบาลวชิระ
0: เป็นคนกรุงเทพแต่
9: เหมือนจริงๆผมเกิดโรงพยาบาลศิริราชเกิดที่โรงพยาบาลศิริราช
0: โอ้โหของกินเพียบแล้วผมว่าตอนนี้ของกินเยอะกว่าเดิมผมเพิ่งไปล่าสุดมา
9: น้อยกว่าเดิม
0: หรอผมไม่เคยไปไอ้ด้านหลังแล้วผมเพิ่งเห็นโอ้โหเฮ้ย
9: มาอ่ะแยกเป็นสองถ้าริมถนนเนี่ยน้อยกว่าสมัยก่อนริมถนนในท่าน้ำเนี่ยสมัยก่อนเยอะกว่า
0: ตรงที่จอดรถที่ติดกับตรงที่จอดรถวัดอ่ะพี่เอกตรงตลาดข้างในตรงนั้นอ่ะ
9: อันนั้นเยอะ
0: โอ้โหผมไม่เคยเดินไปตรงนั้น
9: ซอยวังหลังก็จะเยอะกว่าสมัยก่อนเขาก็ทำตลาดเพิ่มอะไรเพิ่มอ้าวทางบาทูดิน่าบอกเอ้ยจะยิงอังกฤษอยู่แล้วจะมาเดินวังหลังอะไรแล้ว
0: โอ้โหวิ่งกันโอ้โหแต่ว่าเรียกฟาวให้โครเอเชียได้นะครับบาตูลิน่าแต่ว่าแม้ว่าจะโดนนำไป 3-2 นะครับแต่ว่าก็ยังมีเวลาให้แก้ตัวเยอะในเกมนี้ครับสำหรับทางโครเอเชียและเกมรับอังกฤษเองก็ไม่ดีเช่นกันนะครับเสียง่ายเหมือนกัน
9: โครเอเชียจะได้ฟรีคิกครับระยะประมาณ36หลานะครับโมดิชหยอดเข้าไปไม่ดีเท่าไหร่ครับไปติดแฮร์รี่เคนแอลิเคก็ลงไปช่วยเกมรับด้วยแล้วครับจูดเบลลิงแฮมให้จังหวะโต้กลับแอนโทนีกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนจ่ายไม่ถึงทางโนนี่มาดูไอเก้คือจริงถ้าเกมรุกเนี่ยอังกฤษจะมีการปรับเปลี่ยนในคุณจูนผมมองว่าถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยคนที่ควรจะโดนก็คือแอนโทนีกอร์ดอนนี่แหละครับ
0: วันนี้ไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่นะอย่างโนนี่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เรียกจุดโทษให้ทีมได้
9: ใช่มาอีกทีนึงครับอังกฤษเดคันไรส์ไหลเข้าขวาปัดโค้งโอ้โหโดนเซฟโอ้โหเกือบเป็นประตู 4-2 ของอังกฤษครับดีว่าโควิดหน้าเหวอเลยโดนไรส์ส่อง
0: โอ้โหจริงๆทั้งทิศทางน้ำหนักนี่มาน่ากลัวนะครับปั่นไซโป้งกะให้เลี้ยวเข้าเสาไกลครับแม้แต่ดูจากเหลี่ยมตรงนี้ก็อาจจะต้องบอกว่ามันไม่ได้เข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมของลิวาโควิชเลยครับต้องบินปัดทิ้งออกไปครับโอ้โหเพราะว่าปั่นกะไซโป้งมาของเดคลาร์สก็แรงดีเหลือเกินครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามุมมากนักนะครับ
9: โอ้โหพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของโครเอเชียเนี่ยมีปัญหาแล้วครับแนวรับโครเอเชียคือถ้าปล่อยให้เดคลาร์สหรือปล่อยให้นักเตะอังกฤษคนอื่นเนี่ยจับมีเวลาแต่งได้ปั่นอย่างนี้นี่ก็จะยุ่งแหละครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอังกฤษครับขึ้นมาหมดนะครับสโตนเคนโอไรลี่คอนซาเดคลาร์สเปิดเข้ามายังติดที่เปอริซิชเอาบอลลงครับทางเดคันไรส์หนีมาถึงเส้นหลังหยอดเข้ามาปฏิสิทธิ์มงทิ้งเสียลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ด้านในนี่ก็มีผู้เล่นของอังกฤษอยู่หน้าป่าประตูของโครเอเชียครับแต่ว่าบอลมาไม่ถึงเลยครับปฏิสิทธิ์มงเคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนแต่อังกฤษก็ได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านขวานะครับโดยเดคันไรส์เดี๋ยวดูว่าจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าครับกับการรับมือการเล่นลูกเตะมุมเต่าคราวนี้เล่นสั้นครับอังกฤษ
9: ลิสเจมไอเอเลียตแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันโอ้โหเปิดแรงไปนิดแล้วครับแต่ยังแก้ได้กิดโดนเสียบผู้สินให้เล่นต่อ ไม่ฟาวเป็นเตะจากประตูนะครับ
0: จังหวะโนนี่แต่โดนโนนี่จริงๆแล้วครับไปโดนฝ่าเท้าของโนนี่มาดูเก้ออกหลังนะครับจังหวะที่เบียดจะแย่งเล่นกับทางลูก้าโมดิช
9: บอกกูมานกระซิบมาแล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เสมอเด็กรถเขียวทำงานไปฟัง99เพลิน
0: ขอบคุณครับ
9: นี่บอกว่าภาคให้จงหนักลูกไม่สวยแต่อยู่กับมันได้นะครับนั่งฟังพวกพี่จนท้องแข็งไปหมดแล้วนะฮะท้องแข็งยังดีอย่าฮะอย่าใจแข็ง
0: ถ้าท้องแข็งนี่ต้องไปต่อยกับอะไรนะเขาชื่ออะไรนะปีเตอร์เลยนะ
9: ปีเตอร์เดนแมน
0: โอ้โหนั่นก็ท้องแข็ง
9: ยังคุณจุนเนี่ยไปยืนกับปีเตอร์เดนแมนน่ะคุณน่าจะอยู่ประมาณหัวเข่าเขาอ่ะ
0: อุ้ยถ้างั้นพี่เอกนักแข้งเลยนะบ้าบอจริงเหรอถ้าผมแค่หัวเข่านี่พี่ไม่ถึงนะ
9: หรอ
0: แข้งเนี่ย
9: โอ้ผมคนนะไม่ใช่หมาดัดชุนครับหนุ่มนี่มาดูเก้ให้มาติดที่มาริโอปาซาลิชครับแล้วอังกฤษเสียลูกเตะมุมอีกแล้วอังกฤษได้ลูกเตะมุมอีกแล้ว
0: พยายามจะตัดเข้าไปด้านในนะครับทางลิสเจมติดปาซาลิชครับพอดีไปวนแถวบางบ่อเลยติดปาซาลิชเตะมุมด้านขวาของอังกฤษครับแล้วก็เป็นเดคลายส์รับหน้าที่เหมือนเดิมครับ วันนี้เวลาได้เตะมุมน่ากลัวนะครับอังกฤษเนี่ย
9: ไม่แห่มันพอดีเลย
0: ทำไมครับ
9: มีทั้งไรซ์มีทั้งข้าวมีทั้งปลาสลิดกินเลย
0: ครับผม
9: มีแค่ไรซ์อ่ะในแค่ข้าว
0: โอ้ครับผมแหม
9: พอดีฮะ
0: ยอดเยี่ยมไปเลยฮะ
9: นึกได้เตะบุ้มครับเดคันไรซ์แซบุ้มทงฝั่งขวาเปิดเข้ามาใต้โคโอ้โหก็เป็นประตูซ้ำไม่เข้าอังกฤษ

0: คอนซาพยายามจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ได้ครับโอ้โหแม่ไม่ได้ประตูที่4ครับอังกฤษ
1: นี่อังกฤษหรืออาร์เซนอลครับเนี่ย
0: โอ้โหแต่วันนี้ลูกกาอากาศนิดอังกฤษเล่นงานโครเอเชียได้ดีเหลือเกินเอ้าเหมือนจะมีการเช็คบางอย่าง
1: แก๊กมองตูดแปงเช็คแล้วไม่มีอะไรใช
0: ่
1: ไหม
0: โอเคเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนี่คืออะไร
0: เช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรให้เตะให้คุณหิวฮะดูคุณหิวโหยนะมาก้าวๆวันนี้ก่อนมาคุณก็ซัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปแล้วเปิดมาคราวนี้เด็กไลฟ์ชกทิ้งออกไปก่อนครับลิวาโควิชโอ้นี่กะภาคเสร็จแล้วอิ่มอิ่มทั้งได้เงินอิ่มทั้งได้กินของฟรีเลยวะ
1: เหมือนมาดูบอล
0: โอ้โหแ
1: หมอะไรจะดีกว่านั้น
0: มาดูบอลได้ตังแถมอิ่มอีกฮะสุดยอดไปเลย
1: แฮร์รี่เคนเข้าตายิงติดเซฟลิวาโควิชอีกแล้วมันยิงจนเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยลิวาโควิชปัดทิ้งออกมาอีกแล้ว
0: โอ้โหเซฟจะนิ้วกุดอยู่แล้วครับครึ่งหลังของลิวาโควิชมาเป็นพายุเลยครับอังกฤษ
1: ยัวแฮร์รี่เคนซ้ำหน้าบ่าประตูไม่เสียประตูโอ้โหโคยเชียร์อะไรครับเนี่ยบอกอังกฤษเบาๆหน่อยลิวาโควิชโอ้ยเจ็บมือไปหมดแล้ว
0: จังหวะจะชาร์จของแฮร์รี่เคนครับแต่ว่าสตานิเซชครับช่วยเบียดเอาไว้ได้ก่อนแต่คนที่ช่วยมากกว่าคือลิวาโควิชครับโอ้โหเซฟกระจุยกระจายจริงครึ่งหลังโอ้เซฟจนเจ็บนะครับ
1: เจ็บเลยครับ
0: จังหวะยิงก่อนหน้านี้โอ้โหยังดีที่ยังล้มตัวมาปัดด้วยมือซ้ายได้ทันนะครับลูกยิงแฮร์รี่เคนและเปิดมาอีกทีนึงทางแฮร์รี่เคนจะยิงนิดแหมไปติดทางสตานิเซชขวางเอาไว้แต่ว่าจังหวะเข้าไปชาร์จของเคนนี่ก็ไปปะทะกับลิวาโควิชเปลี่ยนลูก้าโมดิชออกเลยครับเอามาดูโควาชิชตรงมาเล่นแทน
1: นี่สำเนียงคุณนี่เหมือนคุณไปอาศัยอยู่ที่ซาเกร็บมาสัก 7-8 ปี
0: อ้าวเติบโตที่ซาเกร็บ
1: มาดูโควาชิชนี่คุณไม่เรียกโควาชิชเหมือนแฟนบอลไทยทั่วไปด้วยคุณเหมือนเกิดที่ซาเกร็บ
0: มันติดไปแล้วบางทีเราก็มันติดไปแล้วไง
1: สุดยอด
0: เดี๋ยวพอไปเปลี่ยนเดี๋ยวมันก็อ่ะทั้งเกมเดี๋ยวโควาชิชโควาชิช
1: สุดยอดสุดยอด
0: เนี่ยแล้วพี่เพิ่มความกดดันให้ผมคราวนี้จะเรียกโควาชิชแต่ละทีนี่โอ้เกรงเลย
1: คุณจะเอาแบบเฮ้ยนี่คุณกะว่าจะเอาคุณจะล้มพี่หมวยมาฟิลี่อีกคนนึง
0: แล้วโอ้โหไปพี่หมวยจะบ้าแล้วโอ้ยพี่หมวยเจ้าหมวยเราดีเขาเอกอุทางด้านภาษา
1: เหรอ
0: โอ้โหนี่โอ้นี่หาเรื่องไปถึงเจ้าหมวยแล
1: ้
0: ว
1: ไอ้ผมเห็นคุณเขียนบทความคุณใช้มาเฟียร่าคุณจะ
0: สู้กับมาเฟียรี่
1: คุณจะสู้กับมาเฟียรี่ของ
0: หาเรื่องให้เจ้าหมวยอีกอะกับผมเนี่ยไม่เม
1: ต้องลงโควาชิชหรือโควาชิช
0: ผมจะแต่งเป็นโควาชิช
1: เอาล่ะ
0: แต่แล้วแต่พี่เองนะถ้าโควาชิชก็ได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
1: เอาอันนี้จอร์แดนพิกฟอร์ดคุณไม่พิกเฟิร์ดนะ
0: ก็แล้วแต่คนเรียกไงก็ยังไงก็ได้ผมแล้วแต่ได้หมด
1: โอเคได้ก็แฟน99ที่ยังฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อยากให้คึกคักกันนะครับไม่อยากให้เครียดเพราะว่ามันดึกอ่ะ
0: ใช่ถ้าเรื่องตึงตังอะไรไปก็โทษพี่เอกหิมสกุลนะฮะ
1: อยากให้สนุกอยาก
0: ให้สนุกเราไม่จำเป็นต้องหาศัตรูนี่ครับ
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้เหรอ
1: สนุกก็ต้องมีศัตรูด้วย
0: แล้วหาศัตรูรุ่นใหญ่ให้ผมทั้งนั้นเลยก่อนหน้านี้ก็อาบิจ้าอุมาเจหมวยอีกแหม
1: นี่ดีนะเนี่ยที่อิตาลีไม่มาไม่งั้นคุณหวังจะคนป่ายาวอีกคนหนึ่ง
0: ป่ายังเจ็บช้ำอยู่เลยอิตาลีตกรอบอีกอ่ะ
1: เหรอไม่รู้ว่าหลบเลียแผลใจดีขึ้นหรือยังนะฮะป่ายาว
0: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมนะครับอังกฤษยังนำโครเอเชียอยู่ 3-2 นะครับ
1: คุณวีรศักดิ์บอกรายงานตัวครับตัดยางอยู่ทุ่งสงฟัง99ยาวๆเลยตัดยางกรีดยางอยู่ทุ่งสง
0: ครับผมสู้ๆเก็บ
1: ระวังด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะ
0: งงงูอะไรพวกนี้มันอันตรายไหมพี่ว่า
1: อันตราย
0: ใช่ไหม
1: แต่เขาคงมีวิธีที่จะ
0: เตรียมตัวระมัดระวังอยู่แล้ว
1: อาจจะติดป้ายก่อนเข้าสวนยางว่าห้าม
0: งูในสวนยางกับงูบนหัวพี่ไหนน่ากลัวกว่าง
1: ูบนหัวพี่ดิครับ
0: ครับผม
1: เครียดแล้วครับ
0: โอ้วันนี้ลูกทีมเสียง่ายครับทางสลัตโกดาลิชเฮดโค้ชของทางโครเอเชีย
1: ครับ

0: ่ะข้อความทาง YouTube บ้างบอกเอาแรดฟอร์ดมาได้แล้วคือไม่คมไงคงเห็นไม่คมไง
1: แล้วก็กอร์ดอนก็อาจจะเงียบๆด้วยไง
0: คุณณัฐพงศ์บอกเห็นด้วยคุณเอกครับถ้าเอาแม็กไกวร์มาเนี่ยโขกเข้าไปแล้วดูวันนี้แนวรับโครเอเชียจะมีปัญหากับการป้องกันลูก
1: กากาก
0: ากานะของกินนะแม็กไกวร์เดอะเกรดนี่นะคุณแฟนบอลของทางอังกฤษเนาะบอกเสียงเบามากครับเสียงไม่เข้าไมค์เสียงคุณจุ่นหรือเปล่าน
1: ั่นดิเดี๋ยวผมใกล้หน่อยแล้วกันขออภัย
0: อังกฤษหลังรั่วจางเอาแม็กไกวร์ผมกลับมาทีนะครับ
1: ก็โดนวิจารณ์เหมือนกันนะครึ่งแรกเสียค่อนข้างง่ายนะครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะรบกวนนิดนึงนะครับแฟนๆรายการที่ทักทายกันอยู่ทาง YouTube เนี่ยมีบอกมาว่าเสียงภาคเบาก็เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกทีนึงแล้วกันนะครับทาง Facebook ว่ายังไงทางวิทยุว่ายังไงบ้างนะครับมาทักทายมานะสานิซิชครับโคกเซตบอลย้อนกับหลังไปอังกฤษเองเนี่ยก็ใช้การบีบเร็วเพื่อจะเอาบอลจากโครเอเชียกลับคืนมานะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะที่แรชชี่ของแฟนแมนยูเองเอ้ยแฟนบาร์ซ่าหรือแฟนแมนยูดีแรชชี
1: ่ก็ต้องแฟนโอ้โหบอกยากบาร์ซ่าเขาไม่เอาแล้วด้วย
0: นี่คืออาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกนะคุณจุนมาเพราะว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นเรื่องของการเล่นแบบ
1: ความขยันด้วยในการวิ่งไล่บีบอะไรเงี้ยแต่กอร์ดอนนี่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นแข้งบาร์ซ่าแล้วนะ
0: ยังเซตเกมขึ้นมาไม่ได้นะครับทางโครเอเชียซูตาโลครับเปิดยาวขึ้นมาติดที่ทางคอนซาโอ้โหอังกฤษเริ่มจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะครับเกมว่านำอยู
1: ่เดอร์สไบรอันครับ
0: ใครฮะ
1: นักเมกันฟุตบอล
0: โอ้โหนี่คุณไปทุกวงการเลยเหรอ คุณจะรู้จักหมดไม่ได้นะ
1: ก็พอได้ยินบ้างเขาก็อยู่กับดัลลัส
0: ไอ้คุณจะเก่งทางไม่ได้นะคุณจุด
1: ทาง
0: นะครับทางโครเอเชียได้จังหวะเปิดเกมรุกขึ้นมาบ้างริมเส้นด้านขวาซูชิตดึงเข้าซ้ายโอ้โหพี่ไม่ยิงไงคือดึงเข้าซ้ายแล้วไม่ยิงจังหวะแรกกลับไปล็อกเข้าขวาอีกทีนึงเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีจังหวะยิงเลยครับโครเอเชียแล้วผู้ตัดสินยังไงไม่ให้เตะมุมด้วย
1: จังหวะซูชิชจะล็อกหนีทางจอห์นสโตนแล้วซูชิชปล่อย
0: เอ้า
1: เพราะมองว่าน่าจะได้แต่เหมือนว่าสุดท้ายบอลอาจจะไปโดนผู้เล่นโครเอเชียออกนั่นแหละ
0: ก็โดนออกจริงๆโดนผิดแล้วทำไมเปริซิตไม่เล่นงง
1: ก็อาจจะคิดว่า
0: เห็นโดนเข่าชัดๆ
1: ก็อาจจะคิดว่าตัวเองจะได้เตะมุมไง
0: ใช้สถานการณ์หลอกไม่หรอบอกเล่นรอโดนสมใจแล้วครับเคน4เม็ดนะฮะแล้วก็คุณธนพงศ์บอกน้าหังแค่โคจรมาครับดูแล้วไม่น่าจะสู้บิ๊กจุ่นได้อ้าวนะฮะ
1: เดสไบอันนี่ผมดูเลิกไปฤดูกาลสุดท้ายนี่คือ2020นะครับนี่เขาก็เป็นอดีตปีกนอกของดัลลัสคาร์บอยนะ
0: ครับผมปีกแล้วถ้าปีกบนนะฮะ
1: ปีกบนก็จะเนื้อเยอะหน่อย
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมว่าโดก็มีส่วนนะครับสำหรับโปรตุเกสเพราะมีจังหวะหนึ่งแทนที่ยิงดันจ่ายให้โดผมว่าเขาเกรงใจโดจากคุณแสงมณีนะฮะบอกว่าไมค์ห้องนี้ต้องใกล้ปากครับพอห่างออกไปแล้วไม่ได้ยินครับก็ต้องคุณจุนต้องเอาเก้าอี้มาเติมนะฮะคุณจะได้ถึงไมค์ไม่งั้นนะคุณนั่งเก้าอี้ธรรมดา
1: ได้อยู่แต่พี่เอกเห็นว่าเอาบันไดมานั่งเลยนะ
0: นั่นแหละไม่งั้นคุณจะไม่ถึงไมค์เพราะคุณเตี้ยไง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: 65นาทีผ่านครับอังกฤษนำโครเอเชียอยู่ 3-2 ก็คู่นี้ก็ถือว่าแรกๆต้นเกมเนี่ยมันเหนื่อยนะคุณจ
1: ุ๊
0: บแต่ไปๆมาๆก
1: ็มีไป5ประตูแล้วอ่ะ
0: กันไป5เม็ดแล้วนะครับอ้าวเบรกแล้วเหรอ
1: เป็นเปลี่ยนตัวนะครับโครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
0: ผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นผู้หญิงอ่ะ
1: อืมโครเอเชียเอาเกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาทางด้านของเซนเตอร์อย่างวุชโควิชออกแล้วก็เปตามูซ่ากองหน้าออกนะครับแล้วเอามาโกปาซาลิชนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของบัตโนวิชนะครับที่ถูกส่งลงสนามไป
0: บอกเอา
1: จากไฟบวกนะมาตานูวิช
0: ครับนี่หรือไม่ใช่ว่าพวกเราไปเอามือไปโดนอะไรนะ
1: เอา
0: ก็ถ้าน้องทีมงานเร่งเสียงไมค์ขึ้นให้อีกนิดนึงก็จะดีนะครับนะแล้วก็บอกโคเอเชียก็มีปาสลิดเหมือนน้องบอกเลยครับไม่ใช่ชื่อนักเตะก็อังกฤษเองดูเหมือนจะยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนตัวนะจริงๆถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็นี่โอ้โหพิกฟอร์ดโดนผักกระเด็นเลยครับครองบอลช้าไอ้โดนผู้เล่นโครเอเชียผักกระเด็นเลยนะครับ
1: ของหน้าตัวสำรองเลยครับอีกอร์มาตานูวิชครับที่ผลักใส่ทางพิกฟอร์ดลงไปนี่เท่ากับว่าตอนนี้นี่แหมทางด้านของอะไรเอ่ย
0: แฟนโครเอเชียแต่ละนาง
1: ดีดีใช่ไหม
0: จำจำทั้งเลยนะฮะน่ารักทุกคนเลยเอ้ามาแล้วครับอังกฤษขึ้นมาทางมาดูเก้แต่ว่าโดนกวาร์ดิโอครับบังเอาไว้ตอนนี้นี่พอหลังจากที่เปลี่ยนเอากองหน้าตัวใหม่ลงมานี่มาทานูวิชเนี่ยนะครับดูคึกคักขึ้นนะครับในเกมลุกข้างหน้า
1: อย่างมาโกปาซาลิชนี่ก็เป็นกองหน้าจากออร์แลนโดซิตี้นะครับนี่ถ้าว่ามีปาซาลิช2คนนะในสนาม
0: มี2ตัวละ
1: มีมาริโอกับมาโกนะครับแต่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับ
0: เหรอฮะคือตอนนี้ปาซาลิช2ตัวแล้วมีไรท์มีข้าวแล้วจะเฉยอยู่ทำไมล่ะครับ
1: อีกตัวนึงก็ทอดอีกตัวนึงก็เอาไปยำปาซาลิช
0: ตัวนึงทอดตัวนึงยำ
1: เหรอเออไม่เกี่ยวกันปาซาลิชปาซาลิชอย่างนี้แล้วกัน
0: เขาเป็นคนที่เกิดในสักเก็บจริงนะสักเก็บปากน้ำของสักเก็บเอาหยอดเข้ามาตรงกลางแฮร์รี่เคนโคกตั้งบอลถึงกอดอนยิงติดบล็อกอังกฤษนี่หายไปพักหนึ่งก็มีจังหวะยิงอีกแล้วนะครับแอนโทนีกอดอนแต่ว่าจังหวะที่ยิงเนี่ยมุมมันก็แคบอยู่แล้วนะครับ
1: เอาแล้วครับมอร์แกนโรเจอร์หนึ่งในนักเตะเนื้อหอมครับจากแอสตันวิลล่ากำลังจะถูกส่งลงสนามมาก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกในครึ่งหลังนะครับอังกฤษจะขยับเปลี่ยนตัวบ้างแล้วนะครับโครเอเชียเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับ
0: บอกโครเอเชียตอนนี้ไม่ใช่มี2ปลานะครับพี่มี3ปลาเลยนะฮะ
1: ที่ปลาอะไรครับ
0: ปลาสลิดมี2แล้วมีปาทูลีน่าอีก1
1: ปาทูลีน่าครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดลงมาได้แล้วบอกคู่นี้บรรยายดีกว่าผอ.เบ่งนะครับบอกโมโนมีคนสมัครถึงกี่ซับครับโอ้โหนี่ไม่ทราบเลยนะครับมีนักเตะสิงคโปร์คำรามมาจากดินแดนด้ามขวานะฮะจอห์นสตูนนะครับ
1: ครับ
0: ใครคือโค้ชที่คุมบอลโลกจำนวนนัดเยอะสุดนะครับโค้ชเอเชียติดอันดับไหมเห็นแกอยู่นานแล้ว
1: โอ้โหมากสุดเลยเหรอเดี๋ยวเช็คให้แป๊บนึง
0: แล้วก็จริงๆถ้ามากสมัยที่สุดกับมากทีมเนี่ยคุณจุนน่าจะเป็นโบรามิลูตินูชเนาะ
1: โอ้
0: กับหลายทีม
1: ครับผม
0: แต
1: ่นี่โอ้ภาพเพิ่งมาให้ดูออนไซด์ในครึ่งแรก
0: ขา
1: ของมูซ่าขาของเอซี่คอนซ่าอยู่ต่ำสุดนะครับทำให้จังหวะที่เปริซิชมงย้อนกลับมาให้มูซ่าตีเสมอได้ในช่วงท้ายครึ่งแรกไม่ออฟไซด์นะครับโอ้ภาพมาช้าจัง
0: บอกพี่จุนนี่คนโครแอตของแท้เลย
1: เรียกผมจุนโบบัน
0: มีทั้งไรซ์มีทั้งปาซาลิสแล้วก็มีทั้งเบลลิงแฮมโอ้โหหิวข้าวเลยครับ เพิ่งตื่นครับพี่ชายช่วยทบทวนผู้ทำประตูให้หน่อยอ่ะคุณจุดอัปเดตให้นิดนึง
1: อังกฤษขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนนะครับจุดโทษนาทีที่12นะครับหลังจากนั้นมาตินบาตูลิน่าตีเสมอให้โครเอเชียนาทีที่36แต่แฮร์รี่เคนก็มาหม่งเพิ่มนะครับนาทีที่42ให้อังกฤษขึ้นนำ 2-1 ก่อนที่เปตามูซาจะตีเสมอให้กับโครเอเชียได้ในนาทีที่5ของการทดเวลาในครึ่งแรกนะครับ
0: คร
1: ึ่งหลังนาทีที่47ครับจูดบิลลิงแฮมมายิงแฮร์รี่เคนขึ้นนำ 3-2 จนถึงตอนนี้ครับผม
0: มีแซวมานะฮะบอกว่าพี่หมวยเนทีฟฝรั่งเศสส่วนพี่กบเนทีฟอังกฤษครับอ้าว
1: ส่วนผมเนี่ยหน้าทีฟ
0: จริงไหมที่คุณแมวอ้วนบอกที่พี่กุล
1: พี่กุลพี่จุนคนที่ไหนก็เนี่ย
0: พี่จุนประกาศว่าป่ายาวก็ไม่เท่าไหร
1: ่ไม่เท่าไหร่ที่ไหนฟังฉายาเขาก็รู้ป่ายาวครับผม
0: ตรงพี่จุนเขาป่าสั้นนะฮะคุณพรธรรมบอกทำไมต้องล้อเลียนสำเนียงใต้ด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคุณบอกว่าแล้วทำไมไม่เอาเกฮีลงนะครับคุณสไปเดอร์แมนบอกภาคบอลให้เห็นบรรยากาศเยอะๆหน่อยนะครับไม่มีจอดู
1: ได้เลย
0: พยายามจ่อไมค์ใกล้ๆปากหน่อยครับ
1: ได้สิ
0: เสียงดังแล้วเป็นบางทีเวลาห่างไมค์ของคุณเอก
1: อ้าว
0: คือผมเนี่ยใกล้ไมค์มากนะ
1: นั่นสิพี่เสียงเบาหรือเปล่า
0: ไม่
1: อังกฤษนิดนึงนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเดคไลซ์โดนถอดออกนะครับแล้วก็แอนโทนีโกดอนโดนถอดออกมีมาคัสแรชฟอร์ดมีบุคโยซาก้าที่เห็นแวบๆเมื่อกี้แล้วก็มีโนนี่มาดูเอเก้ที่โดนถอดออกนะครับเท่ากับว่าส่งมอร์แกนโรเจอร์มาคัสแรชฟอร์ดแล้วก็บุคโยซาก้าลงมาครับ
0: คุณหนึ่งซาโตบอกฟังผ่านหูเสียงดังฟังชัด
1: เอ้า
0: ผมนึกว่าฟังผ่านจมูก
1: อุ้ยครับผมตลกจังเลย
0: แต่ว่าคุณจุนเนี่ยเขาเก่งทุกทางไม่ใช่นามสกุลพี่หนุ่ยเอกราชนะครับเป็นความสามารถของบิ๊กจุนนะครับเสียงทางเฟซชัดเจนนะครับอ่ะก็บอกคุณฟังอย่างนี้ว่าถ้าผมเองเนี่ยผมมาใกล้ไมค์แค่ประมาณสักเวลาพูดเนี่ยไม่เกิน3นิ้ว
1: โอ้ยครับผมอะไรครับอะไร3นิ้วครับ
0: ความห่าง
1: อ๋อโอเค
0: นะฮะไม่เกิน3นิ้วเนี่ยฮะบางทีปากจะติดไหมน้ำลายจะไปปนให้คนอื่นนะเดี๋ยวผมจัดเสร็จผมก็ต้องเอาทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์เช็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านต่อไปเพื่อความสะอาดนะฮะ 3-2 นะครับอังกฤษนำอยู่นะครับอังกฤษนำได้3ประตูจากแฮร์รี่เคน2ประตูแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนโครเอเชียได้2ประตูจากบาตูริน่าและมูซานะครับก็ตอนนี้นำอยู่ 3-2 เหลืออีกประมาณ7ตอนนี้เหลือประมาณอีก17นาที
1: ครับ
0: จะครบ90นาทีนะครับนะครับอังกฤษบุกบ้างเคนให้จูดจะแตะเข้ามาตรงกลางจะให้กับบูโยซาก้านะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา
1: ผมไปดูแล้วถ้าจำนวนครั้งมากสุดนะครับไม่ใช่แมตช์นะเอาครั้งก่อนนะ6ครั้งคือคาร์ลอสอัลเบโตเปเรล่าคุณซือผู้พาบราซิลคว้าแชมป์ปี94นะครับก็มี82กับคูเวต86กับ UAE แล้วก็90 94กับบราซิล2006กับบราซิลแล้วก็2010กับแอฟริกาใต้ส่วนถ้านับเฉพาะเป็นจำนวนแมตช์เนี่ยคือเฮลมุทเชน25นัดในการคุมทีมชาติเยอรมันตะวันตกนะครับ4ทัวร์นาเมนต
0: ์ครับเพราะตอนยุคนั้นเนี่ยเยอรมันไปลึกๆทุกแทบทุกครั้งอ่ะ
1: ใช่ก็เฮลมุทเชนนี่พาเยอรมันตะวันตกแชมป์โลกปี74รองแชมป์66ที่3 70
0: ก็ประมาณ 6-7 นัดทุก3ครั้งใช่ไหมเขากี่นัดในเฮลมุทเชน
1: เฮลมุทเชน25นัดรวมทั้งหมด
0: มัน3สมัยเองทำไมถึง25นัดอ่ะ
1: มันมีนี่ไงพี่เอกมี
0: คุมทีมอื่นด้วยป่ะ
1: ไม่ๆๆ มี96มี66ถูกไหม70 74 78
0: อ๋อเมื่อกี้คุณบอกถึงแค่74
1: ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าที่ประสบความสำเร็จ
0: โครเอเชียครับครองบอลอยู่มาดูโคซิชครับให้มาที่ปาซาลิชตัวแรกมี2ตัวไง
1: ครับผมเอาเป็นคนดีกว่า
0: สตานิชิช อ้าวแล้วเกือบจะเป็นประตูตีเสมอของทางโครเอเชียนะครับโอ้โหลูกยิงของตัวสำรองนะครับมาทานอวิช
1: ได้เซฟครับทางจอร์แดนพิกฟอร์ดได้ยิงด้วยซ้ายในวิกรอบเขตโทษนะครับโอ้จังหวะพยายามหักข้อยิงเป็นมาโกปาซาลิชนะครับ
0: ปาซาลิชนะเน็บกินเธอแล้วนะฮะนั่งนานอ้าวมาถึงอีก15นาทีสุดท้ายครับอังกฤษเองก็มีการเปลี่ยนตัวไปแล้ว3คนรวดนะครับอัปเดตอีกครั้งนึงนะครับแรดฟอร์ดลงมาแล้วบูโยซาก้าลงมาแล้วมอร์แกนโรเจอร์สลงมาแล้วนะครับส่วนคนที่ถูกเปลี่ยนออกไปเป็นแอนโทนีกอร์ดอน
1: ครับ
0: โนนี่มาดูเอเก้แล้วก็เดคันไรส์นะครับโคเชียได้ยิงไกลครับโอ้โหทางพิกฟอร์ดเองก็ตบบอลลงพื้นด้วยก่อนแล้วก็เอาบอลกลับมาเล่นใหม่นะครับ
1: บูยิงด้วยขวาบอลมีไปแฉลบจอห์นสโตนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปติดเซฟของเจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: หยอดมากหน้าครับคอนซ่าโดนโครเอเชียครับเก็บบอลได้กลางสนามออกไปทางซ้ายครับโครเอเชียอีวานเพริซิชเจอกับบุกิโยซาก้าโครเอเชียวาดิโอให้กับโครเอเชียเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวาอาเลยครับให้ปาซาลิชเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ลูกเตะมุกโอ้โหใจหายแวบเลยเสียงปี๊ดนึกว่าไปโดนมือหรือเปล่าล้ำหน้าครับ
1: เหลืออีก13นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาครับภาพช้าตัดให้ดูจังหวะทางด้านของมาโกปาซาลิชนะครับตัวสำรองครับแต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วได้ซัดนะครับแต่ว่าไม่ห่างตัวจอร์แดนพิกฟอร์ดครับยังเซฟเอาไว้ได้แล้วก็โครเอเชียมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอาทางนิโคล่าวลาซิชครับดาวเตะจากโตริโน่ครับลงไปแทนทางมาโกปาซาลิชนี่ก็เคยมาเล่นในอังกฤษกับเวสต์แฮมกับเอเวอร์ตันแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับนิโคล่าวลาซิช
0: ก็มีการอย่างที่บอกนะครับมีการขยับเปลี่ยนตัวเรื่อยๆแล้วนะครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยก็โครเอเชียต้องการ1ประตูเพื่อเก็บแต้มจากเกมนี้เป็นอย่างน้อยนะครับตอนนี้ตามหลังอยู่2ประตูต่อ3
1: ก็โปรแกรมนัดที่2ของทั้ง2ทีมเนี่ยอังกฤษจะลงเล่นกับกาน่านี่โอ้โหเล่นที่จิลเลตสเตเดียมนะครับ3ของนิวแลนด์เพเทรียตนะส่วนโครเอเชียเนี่ยจะเจอกับปานามาแต่ว่าโอ้คู่นี้จะไปเตะที่โตลอนโตแคนาดา
0: ครับผม
1: ครับ
0: บอกจุนแบ่งงานให้บางเบ่งบ้างกับแทนไทยใจปีศาจนะครับ
1: ฟังขึ้นงานเยอะ
0: ฟังพื้นนี้มานานมากเลยสมัยแรกๆเก็บขยะไปทำงานปลายครับตรงกับเวลาทำงานจากเด็กรถเขียวให้เปรียบเทียบแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์ด้วย
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอังกฤษมีเปลี่ยนจูดเบลลิงแฮมออกนะครับเอาเจสเปนลงมาเมื่อกี้พี่ว่าเลยนะ
0: แฟนรายการท่านนี้บอกว่าพี่เอกขนาดมุกปาสิตยังเข้าทางจุดบางนาแล้วก็บอกคอบบี้เมนูลงหรือยังจะได้มีเมนูมาสั่งน้องข้าวยำ
1: ครับตัวตายตายตาย
0: วีดีโอครับให้กับโควาซิชโควาซิชให้ขนานเส้นไปทางซ้ายครับเปิดเข้ามาตรงกลางโครเอเชียตอนนี้เป็นอังกฤษที่ต้องลงไปแพ็คเกมรับกันนะครับคือจะด้วยบุกไม่ขึ้นด้วยเพราะว่าโครเอเชียเองก็เริ่มจะเน้นเกมรุกมากขึ้นคราเมลิชคราเมลิชเปิดเข้ามา โอ้โหพิกฟอร์ดไม่ยอมรับครับทุบทิ้งโดนยิงสวนสิครับโอ้โหยังดีที่จังหวะโดนยิงสวนได้ออกไปนะครับซูชิช
1: เมื่อสักครู่นี้ในการเปลี่ยนวลาสติชเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่นิโคล่าวลาสติชคนเดียวนะครับอันเดคามาลิชก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งลงมานะ
0: ครับ
1: มีทางด้านของมาริโอปาซาลิชกับทางบาตูลิน่านะครับที่โดนถอดออกไปก็เปลี่ยนครบ5คนไปแล้วนะครับโครเอเชียของสลัตโกดาลิชคามาลิชนี่ก็เคยมาอยู่กับทางเลสเตอร์นะครับปัจจุบันนี้อังเดคามาลิชซัดไปน่าจะประมาณ34แล้วนะพี่เอกนะ
0: ผมเคยเจอเขานะ
1: เจอที่ไหนฮะ
0: เจอในทีวี
1: เ
0: จอที่เลสเตอร์สิครับ
1: เป็นไงฮะ
0: ช่วงนั้นเขายังอยู
1: ่
0: ผมไม่ใช่อามีบ้านะฮะ
1: อ๋อแบบเพราะบางทีเขาแบบอาจจะหาพี่ไม่เจอได้ยินแต่เสียงไง
0: คุณจุน
1: พยายามชะเง้อหาเอ๊ะใครเรียก
0: เรานี่นะจุนพิบไหวนี่อังกฤษขึ้นมาริมเส้นด้านขวานะครับโอ้โหตรงกลางมีแรดฟอร์ดโอ้โหสเปนได้เหยียดเท้ายิงแล้วไปติดเซฟของลิเวอร์พูลบอลอยู่กับเอลิสแอนเดอร์สันไปมาด้านซ้ายเป็นมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเออผมไม่เจอหน้าเขานานผมจำเขาไม่ได้ว่ะ
1: สำหรับแฟนแมนยูยังต้อนรับเขาไหม
0: ผมลืมเขาไปจากความทรงจำแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอาละครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหโดนแยกจากเท้าเลยไอ้หนูแม่อ้าวยังไปทำฟาวครับทางน่าจะเป็นมาแกนโรเจอร์หรือเปล่า
1: เอาแล้วโครเอเชียเล่นเร็วเลยคร
0: ับ เจมนะครับไปทำฟาวบอลกลับมาเป็นของโครเอเชียแฟนแมนยูเห็นแรดฟอร์ดได้แต่ร้องเพลงนะฮะ
1: ว่าก
0: ลับมาหาทำไม ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว นะ
1: พี่ว่าเขาจะยังได้อยู่กับแมนยูต่อไหมหรือว่าสุดท้ายก็คงต้องย้ายแหละ
0: ผมว่าต้องย้าย
1: อยู่กันยากนะ
0: อยู่ยากแล้ว
1: โอ้แต่ทีมอื่นจะซื้อเขาหรือเปล่าอ่ะบาร์ซ่าสุดท้ายก็ไม่ใช้ออปชั่นก็มีข่าวกับซัมเมอร์วิลนะตอนนี้แมนยู
0: ให้มาที่โคเซเชฟโครเอเชียครองบอลนี่อังกฤษเล่นไม่จะบอกว่ายังไงเล่นเหมือนรอโดนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะคุณจุนไม่ใช่ว่าท้ายๆนะมาโดน 3-3 นี่ก็
1: แฟนอังกฤษ
0: คืออ้าวหยอดเข้ามาเนี่ยเนี่ยแล้วก็ประตูคุณเนี่ยประตูจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทาเลอร์ทาร่าไม่นิ่งเลยครับเอาแต่ทุบอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนจนได้โกซิชโอ้โหที่พอโกซิชลงมาเนี่ยเกมโคเชียดีขึ้นเยอะนะคุณจุนนะ
1: สักพักโคซิชลืมนอนตัดบอล
0: สักพัก
1: หักหน้าคนภาคเลย
0: เห็นไหมมันอยู่ในใจมันน่ะคืออยู่ในใจมันน่ะมันพยายามจะนึกอย่างนี้ไงมันกะจะให้เราเสียหน้าว่าเล่นดีปุ๊บแล้วโดน
1: โอ
0: ้จิตใจมันทำด้วยอะไรวะจุนฮะเนี่ยโคซิชลองยิงแล้วเข้ามือจะได้พลิกฟอร์ดครับเบาไปหน่อย
1: ลูกยิงระดับปุยนุ่นเลยครับเบามากครับหมดแล้วก็เบาครับโควาชิชแม้ว่าจะยิงตรงกรอบก็ตามแต่ว่าก็ติดเซฟพลิกฟอร์ดรับสบาย
0: ช่วยโทรไปบอกฟีฟ่าหน่อยได้ไหมฮะว่าหน้าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยเวลาผมค้างอยู่ที่หน้าไลน์อัพหรือรายชื่อผู้เล่นเนี่ย
1: ไม่อัปเดตใช่ไหม
0: ไม่ใช่ไม่อัปเดตฮะเวลากดรีเฟซเนี่ยมันเด้งกลับไปหน้าแรกตลอดเลยมันไม่ยอมให้อยู่หน้าเดิ
1: ม
0: คุณแจ้งหน่อยได้ไหมฮะคุณโทรไปหา
1: เดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งบังเบง
0: ประธานฟีฟ่าหน่อยเหลืออีกประมาณ5นาทีสุดท้ายครับริสเจมเล่นกับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าไต่เส้นให้มาเอาแล้วครับสเปนบุรุษผู้กินมอเตอร์ไซค์เป็นอาหารเอาแล้วครับอังกฤษแรดฟอร์ดจับบอลแล้วล็อกเข้าขวายิงนี่แหละครับโอ้โหเป็นประตูที่4แห่งอังกฤษครับ 4-2 นี่แหละว้าวดีนักใช่ไหม 4-2 เลย
1: โอ้โหไม่รู้ว่าบาร์เซโลนาเห็นแบบนี้เสียดายหรือเปล่าครับโอ้โหมาร์คัสแรชฟอร์ดครับประตูที่19ของเขาครับกับทีมชาติอังกฤษนะครับจังหวะนี้นี่ใจเย็นด้วยนะครับล็อกก่อนนะครับเข้าขวาแล้วก็ยิงเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับจังหวะอังกฤษเซตบอลขึ้นมาจากแดนตัวเองนะครับริมเส้นด้านขวาครับ แล้วค่อยๆลำเลียงมาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นทางซาก้าไหลมาให้แรชฟอร์ดในกรอบเขตโทษแล้วจังหวะนี้โอ้โหจังหวะยิงของแรชฟอร์ดก็เยือกเย็นนะครับล็อกหนีทางสตานิซิชนะครับมาเข้าเท้าขวาแล้วก็ซัดเข้าเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้โหหลังแทบหักครับโยซิฟสตานิซิชนี่กองหลังระดับบาเยิร์นมิวนิกนะ
0: ก็เป็นประตูให้อังกฤษหนีห่างโครเอเชียเป็น4-2ครับแต่ก็เป็นลูกสไตล์แบบนี้เห็นแรชฟอร์ดยิงประจำแหละคุณจูนเอียงแล้วก็มองเสาไกลแล้วก็โอ้โหนี่สิงโต3ตัว
1: ทรีไลออนของจริง
0: ทรีไลออนนะครับกองเชียร์อังกฤษเฮฮากันสุดๆ4-2 3คะแนนเกมนี้ไม่น่าจะหนีไปไหนครับแล้วก็ดร.แลชอย่างนี้เลยคุณจูนเฮ้ยสมองล้วน
1: ๆก็น่าจะเป็นประตูปิดกล่องนะครับให้กับทางด้านของอังกฤษในเกมนี้แล้วครับดูจากเวลาโอกาสที่จะกลับมามีแต้มโครเอเชียถือว่ายากนะครับอังกฤษจะเอามาร์กเกอีลงมาครับถอดเอาจอห์นสโตนออก
0: เดี๋ยวกลัวจะเจ็บซะอีกนะฮะออกไปพักก่อน
1: ก็ส่งมาร์กเกอีลงมาครับทางทีมชาติอังกฤษก็อังกฤษเองนี่ก็เปลี่ยนครบโควต้าแล้วนะครับนี่คนที่5ของอังกฤษ
0: เซ็งเลยกองเชียร์โคเชียร์นั่งเซ็งเลยนะฮะข้อความบอกเสียงดังฟังชัดครับฟังที่ท้ายบ้านสมุทรปราการ
1: คนบ้านเดียวกัน
0: คุณแอนฟิบุรพาบอกบรรยายสนุกดีครับทั้งสองท่านนะครับ บอกพี่เอกพี่จุนอยากเปลี่ยนอาชีพภาคบอลมาตัดยางที่ปักใต้บ้างไหมช่วงหลังๆเนี่ยผมลงไปใต้แล้วก็ไปดูเรื่องสวนยางบ่อยเพราะว่าทำงาน
1: เฮ้ยคุณเป็นเจ้าของอ๋อแหมทำไมรีบจังเลยแหมกำลังจะถามว่าคุณเป็นเจ้าของสวนยางเลยเหรอ
0: ไทยอินให้ลูกค้าการยางแห่งประเทศไทยของผมนะครับเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องของยาง
1: ผมก็ว่าเดี๋ยวจะลงไปขายที
0: ่ฮะอ๋อที่นา
1: ที่เขมบุรี
0: ขอบคุณมากบอกดูสดได้ทางไหนครับทางแอปโมโนแม็กนะครับ
1: ครับ
0: มีคุณอเนกพงศ์นะครับที่ถามมาดูสดได้ทางไหนก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กนะครับ คุณปาโมดบอกช่องทางธรรมชาติมีไหม ด้วยจรรยาบรรณแล้ว
1: เขาอุตส่าห์ซื้อมาแล้วลิขสิทธิ์เราก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อย
0: ด้วยจรรยาบรรณแล้วผมขอแนะนำให้ทุกท่าน
1: ดีๆนะดีนะ
0: ก็นี่ไงผมพูดอยู่ด้วยจรรยาบรรณแล้วแนะนำให้ทุกท่านไปโหลดแอปโมโนแม็กครับ
1: อ๋อโอเคดีๆนะ
0: ทางอสมทเองอ่ะก็ได้ความอนุเคราะห์เรื่องของไฮลงไฮไลท์จากทางแอปพลิเคชันทางโมโนแม็กมาใช้ทางสำนักข่าวไทยด้วย
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยนะครับอืมขอบพระคุณมากถ้ามีงานเพิ่มอะไรก็เรียกได
1: ้เอ๊ฟุตบอลโลกจะไม่มีเอกฟันแมนแท้ฟุตบอลโลกได้ยังไงกัน
0: ได้ดิเขาก็พากันได้ไงเขาก็พากันได้อยู
1: ่เผื่อเขาขาดคนขาดพิธีกร
0: ขาดคนก็ไปไม่ได้ครับผู้ฟังฮะ
1: ทำไมฮะ
0: เพราะว่าผมเป็นพนักงานอสมทครับผม
1: อ๋อไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจไม่อยากไป
0: ใจอยากครับ
1: ออฟฟิศไม่ไป
0: แต่ที่นี่ไม่ไป
1: ออฟฟิศบอกถ้าไปก็อาจจะคล้ายๆกับน้องชายของพี
0: ่เออก็ต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่อยากไปฮะไปไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมเป็นพนักงานของอสมทอ๋อผมรักที่นี่มากเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยผมจะบอกเลย
1: ว่า
0: เบิกค่ารักษาพยาบาลต
1: ั
0: วเองได้เบิกค่าเรียนลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลลูกเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้อีก
1: โอ้สุดยอด
0: ผมจะไปรักที่ไหนมากกว่าที่อสมทไม่มีอีกแล้วครับ
1: สองเดือนที่แล้วไม่เห็นพูดอย่างนี้เลย
0: ยกเว้นถ้าเขาไม่เห็นผมก็แอบไม่ได้แอบผมขออนุญาตไป
1: โอเค
0: ผู้บริหารดึกแล้วเขาไม่ฟัง
1: ครับผมมันฟังย้อนหลังได้ไม่ใช่หรอ
0: ว้ายเอ้าเหลืออีกประมาณนาทีเดียวครับจะจบ90นาทีโอ้โหเป็นเกมที่สนุกมากวันนี้เนี่ย6ประตูล้วน
1: ๆ
0: 4ประตูของอังกฤษเนี่ยมาจากเคน2
1: ครับ
0: จูด1แรดฟอร์ดอีก1
1: ครับ
0: ส่วนทีมตราหมักรุกเนี่ยจากเปต้ามูซ่าแล้วก็มาตินบาทูริน่านะครับโอ้ทด6นาที
1: 6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: 6นาทีนี้2ประตูโครเอเชียยังจะพอมีหวังไหมคุณจุน
1: พอเป็นไปได้แต่ถ้ามองจากโอกาสและรูปเกมเนี่ยโอ้โหผมว่าอาจจะยากนะ
0: บอกพี่เอกฮะช่วยฝากให้พี่จุนยืนภาคหน่อยครับอยากเห็นหน้า
1: น ี่ยังไม่เห็นอีกเหร
0: อพี่เอครับช่วยเอาไมค์พี่ไปใกล้ๆปากผอ.จุนหน่อยครับ
1: ไมค์ผมเสียงเบาเหรอ
0: ครับ
1: ว่าผมเสียงดังมาก
0: โอ้ท่านนี้บอกพวกเราเป็นทหารริมชายแดนครับก็ยังฟังฟุตตาหูก็ฟังฟุตบอลตาก็มองศัตรูข้างบ้านโอ้โหเป็นกำลังใจ
1: เป็นกำลังใจให้พี่ทหารแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
0: ครับผมอย่างคุณจุดเนี่ยอยู่บ้านเขาเดินไม่ค่อยระวังเขาก็เหยียบกลับเข้าไปฮะ
1: กับข้าวเมีย
0: กับข้าวเมียครับผม
1: ไม่ใช่กับข้าวตัวเองด้วยกับข้าวเมียโดนตบเลยทีนี้
0: ตบนะยับเลยครับผม
1: เหย
0: ีย
1: บกับข้าวตัวเองยังไม่เท่าไหร
0: ่อังกฤษท้ายเกมเองก็เน้นความแน่นอนไม่ได้เล่นเสี่ยงอะไรนะครับเพราะว่าสกอร์นำห่าง2ประตูก็คิดว่าน่าจะ3คะแนนไม่น่าจะหนีไปไหนคุณจุนนะ
1: ก็น่าจะรักษาสกอร์ตรงนี้เอาไว้นะครับอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายนะครับ
0: อยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับจะทด6นาทีนี้ผ่านมาแล้วประมาณนาทีครึ่งมีแฟนรายการถามว่าคู่ของเราเนี่ยเอกฮิมกับคุณจุนบิ๊กจุนจะพ่ายอีกคู่ไหนก็ต้องบอกว่าเป็นในสาย
1: อังกฤษนี่
0: แหละอังกฤษนี่แหละเราก็จะตามคู่อังกฤษ
1: พี่เอกมีฉีกไปพ่ากับคนอื่นด้วยไหม
0: ไม่มีไม่มี
1: อ๋อวิ่งงานเยอะจังเลย
0: ก็บอกว่าไม่มีไงยังบอกงานเยอะจังเลย
1: ก็หมายถึงว่าจนไม่มีเวลามาพากคู่อื่นไงผมยังต้องด้วยการที่งานมันน
0: ้
1: อยผมก
0: ็
1: ต้องไปแยกพากับพี่ชิดบ้างพี่บอมบ้างไงงานนอกก็ไม่ค่อยมี
0: มันเป็นไปอย่างนั้นได้ไงวะคือผมมีคู่น้อยแต่คุณเนี่ยไปคู่กับคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณยังมาบอกอีกว่าผมงานเยอะเหรอคุณจุน
1: ก็พี่มีงานประจำเยอะอยู่แล้วในฐานะของบิ๊กเอกบอสเอก
0: ครับ
1: ไปพากอะไรเยอะแยะเจ็บคอ
0: ถูกต้องบอกโคยเชียร์ขอเม็ดเดียวครับจากเด็กรถเขียว
1: โหแต่ดูโอกาสในครึ่งหลังไม่ค่อยจะมีนะครับอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับแบบโอ้โห
0: จุน
1: ลายมาก
0: รวยไงเห็นว่าไม่อยากมา99แล้วจากคุณลิเวอร์
1: 90มาสิผมอยากมาที่นี่เสมอเพราะผมมาที่นี่ก็เหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งนึง
0: กลับบ้านเก่า
1: เอากลับบ้านพอไม่ต้องกลับบ้านเก่าน
0: ี่ช่วงทดเจ็บที่โครเอเชียต้องการประตูเนี่ยยังไม่มีโอกาสเข้าทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเปริซิชเจอสเปนโอ้โหคาร์มาลิชจะทำชิงแล้วคาร์มาลิชลองยิงไปติดบล็อกโอ้โหนั่นจุกจุกจุกจะลงไม่ลงแหมลิสเจมนะครับใช่ป่าววะลิสเจมออกไปยังอยู่ยังอยู
1: ่ลิสเจมยังอยู่พี
0: ่โดนเต็มอกเลยลิสเจมครับเมื่อสักครู่นี้มีจุกส่วนอีกคนของติดที่ลงมาแล้วมีบทบาทกับเกมน้อยมากครับก็คือทางโมแกนโรเจอร์นะแทบไม่ได้บอลเลยนะครับบอกพี่เอกหน้าไปทำพอดแคสต์นะครับน้ำเสียงหน้าฟังมากเสียงเหมือนฟาโรในช่องรีวเลย
1: ฟาโรเหรอพี่เอกไปเล่าประวัติพวกบอลโลฟุตบอลสิ
0: ให้ผมมีเวลานอนกับเวลากินก่อนตอนนี้
1: แล้วเวลาพี่ทำผมก็จะได้ไปยิงตก
0: ฮะ
1: ไปยิงพี่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรยิงให้มันตกพวก Facebook พวกอะไรเงี้ย
0: อ้าวเหรอให้ผมม
1: ี
0: คือผมมีว่าให้ผมมีเวลาทันเข้าก่อนนี่นะกวาดิโอยิงว่าไปติดบล็อกแล้วคนที่บล็อกเนี่ยแฮร์รี่เคนนะครับแล้วกี่สวนเลยสวนขานี้บอลมาอยู่กับบุกโยซาก้าบุกโยซาก้าให้มาที่ด็อกเตอร์แลสโอ้โหจะดึงเข้าขวาก็ไม่ได้นะครับ
1: แหมข่าวนี้นี่ดักไว้ได้ครับไปตาซูชิชอ้าวแม่น่าจะตะคริวรับประทานครับแฮร์รี่เคน
0: คือจริงๆเคนเนี่ยแหละควรจะเปลี่ยนออกมาพัก
1: สงสัยอยากให้ทำแฮตทริก
0: โอ้ยโดนเข้าไปที่หัวหนาวครับแฮร์รี่เคนเข้าไปช่วยบล็อก
1: ต่ำกว่านี้นิดนึงนี่โอ้โหแฮร์รี่เคนหน้าเขียวแน่นอนครับโอ้ยังดีที่เข้าแถวๆบริเวณท้องน้อย
0: โอ้ไปโดนถ้าต่ำลงมาอีกนิดโดนเคนน้อยนะฮะ
1: โอ้อ้
0: าวแดดฟอร์ดอ้าวโรเจอร์นะครับไปแย่งบอลมาได้ผู้ตัดสินให้ฟาวครับคือจริงๆแฮร์รี่เคนเองเนี่ยช่วงท้ายแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนออกมาพักเลยก็ได้นะ
1: ไปเสี่ยงให้เจ็บให้ล้าทำไมเนาะ
0: เรียกโทรบอกทูเคิลหน่อย อะไร
1: มาอีกแล้วอังกฤษเอเลียตแอนเดอร์สันไม่ได้แล้วครับ
0: ค่ะ โอลี่วัตกินเองก็ยังมีหรือเปลี่ยนครบไปแล้วเนี่ย
1: เปลี่ยนครบแล้ว
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95ข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะฟังสองเพลงก็นั่งนึกอยู่นะเนื้อร้องก็คุ้นๆอยู่นะคะแต่ว่าทำนองมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยอ๋อก่อนจะนึกออกก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยนะเพราะว่ามีศิลปินอาจจะหลายๆท่านด้วยซ้ำไปนะเอาไปร้องใหม่เรียกว่าคัฟเวอร์ใช่ไหมคะก็เลยทำให้ไม่คุ้นขึ้นมานะคะแต่ก็เพราะไปอีกแบบนึงนะคะสวัสดียามเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้วันที่18มิถุนายน2569นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะซุปเปอร์สเตชันค่ะที5ถึง7โมงเช้ากับคุณจามรกิตติวภาคแล้วก็ดิฉันศรีวิไลสมทรงวันนี้น้องด้งจามรลาป่วย1วันนะคะน่าจะมีอาการเดี๋ยวนะเป็นไข้หวัดเหรอคะหรือยังไงลืมดูลายเหมือนกันเนาะก็น้องดงขอลาป่วยหนึ่งวันวันนี้วันพฤหัสบดีเนาะช่วงนี้มีคนป่วยง่ายป่วยเยอะนะคะไข้ขึ้นขอลาหนึ่งวันนะคะน้องดงบอกไม่ไหวจริงๆวันนี้เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะมีฝนมีอากาศช่วงกลางวันนี้ร้อนอบอ้าวมากเนาะนะแต่ว่าพอสักพักนึงก็มีฝนตกลงมาก็ปรับตัวกันไม่ค่อยทันนะคะก็ไม่ค่อยทันเลยเนื้อทำให้หลายคนก็ป่วยกันไปตามๆนะคะสำหรับคนที่บางทีแบบทำงานเยอะมากอะเนาะทำงานหนักทำงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนกับคุณจาบอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำงานเยอะนะคะกลางวันที่งานเขาเยอะมากกว่าจะได้กลับบ้านก็ดึกดื่นนะคะแล้วก็ต้องตื่นเช้าไหนช่วงนี้ก็จะมีฟุตบอลอีกโอ้ยน่าเห็นใจไม่น้อยนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟสทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามากันเรียบร้อยแล้วพี่ปูกัญญารัตน์สวัสดีนะคะพี่แววพี่ตุ๊กกฤษมนค่ะพี่นงรักทาคมเริกนะคะพี่สุชาดาสนิทพัฒนกุลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่อุไรจากทุ่งสงนะคะอุไรจริตงามค่ะลุงต่อยแก่แล้วพี่วัฒนศักดิ์ปูกิ่งเงินพี่แขกสุทธิรัตน์ด้วยนะคะมาทักทายกันยามเช้าพี่กระโปโลค่ะพี่จิตราพี่เข็มเพชรนะคะพี่มนุษย์พี่วันนี้พี่เปื้องนะพี่ติ๋มพี่ลมพี่นรงค์อ่อนสงวนพี่แป้ว

ค่ะพี่เป้าสีไทยนี่นะคะพี่วันนี้ล่าน้อยเนาะพี่ณรงค์ค่ะจุ้ยทองคำพี่ชลลี่เกษตรนะคะแล้วก็พี่ทิพย์ญาติทิพย์คนสวยติดแล้วนะคะพี่สสิธรค่ะพี่สมพงค์ค่ะแล้วก็พี่สมพงค์นามสกุลอะไรเมื่อยจุกนะคะถ้าเมื่อยมันไม่จุกนะพี่เนาะเมื่อยแล้วทุกข์แล้วทุกข์นามสกุลมาวิภาคนามสกุลคนอื่นได้ยังไงพี่สีม่วงสวัสดีนะคะผู้ใหญ่วันพี่ไพค่ะคือเรื่องมาจากรู้สึกเมื่อยตัวเหมือนกันเนาะมันจะโดนฝนนะคะเดี๋ยวต้องกินยาอะไรดีทิฟฟี่ดีคอเจนได้หมดใช่ไหมแล้วก็วันนี้โดนเต็มๆนะคะฝนจะตกหนักก็เดี๋ยวไปดูจังหวัดไหนบ้างนะคะที่มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้โอ้โหเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้เลยค่ะสรุปแล้วยังทั่วทุกภูมิภาคอยู่นะคะเอาภาคเหนือก่อนเลยค่ะ 60% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตากค่ะสำหรับวันนี้นะคะภาคอีสานลงมาหน่อย 40% ของพื้นที่แต่จะหนักอยู่บางแห่งที่หนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมภาคกลาง 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะหนักอยู่ที่นครนายกแล้วก็3จังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกไม่รอดระยองจันทร์และตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% ของพื้นที่นะคะจะหนักอยู่ที่นครพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสฝั่งตะวันตกก็ 40% ของพื้นที่เช่นกันบริเวณกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่น้อยหน้าค่ะ 40% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะกรุงเทพเนาะอันนี้ก็เรื่องฝนฟ้าสำหรับในวันนี้เนาะก็ต้องเตรียมรับมือนะคะสำหรับในส่วนของธรรมชาติเนาะก็ยังไม่คือว่ายังไม่เยอะเนาะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนก็ตกเป็นธรรมดาค่ะเอานี่น้องเมย์อยู่หลังไมค์เช่นเคยนะคะสายรออยู่1สาย022481366นะคะ022481366ค่ะขอ1สายหน้าไมค์ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นภายในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธกระปืนนั่นแหละนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ก่อเหตุก็มีปืนกันเนาะตชด.ก็ยิงวินมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กนักเรียนก็ไล่ยิงกันนะเด็กอายุ16-17เนี่ยนี่ก็มีปืนแต่ว่าที่ศาลากลางกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้ก็ไม่แปลกนะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่เสมียนศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ใช้ปืนพกก่อเหตุยิงศัสดีภายในห้องปฏิบัติงานเลยนะคะก็ส่งผลให้ศัสดีเสียชีวิตนะคะแน่นอนเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็ประสานกับตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปัจจุบันเมื่อวานเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อที่จริงรอบด้านเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะคะด้วยความโปร่งใสแน่นอนศัสดีก็เป็นทหารเนาะแต่ว่าทำงานอยู่บนศาลากลางนะคะก็อยู่ในสังกัดกองทัพภาคที่2ค่ะเมื่อวานนี้ทางกองทัพภาคที่2ก็ออกแถลงการขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์และขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการก็จะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือ
ามหลักเกณฑ์นะคะก็จะเป็นเงินพวกตราภรณกิจสงเคราะห์ของกองทัพเงินสินไหมทดแทนจากโครงการพิทักษ์พลเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนเงินบำเหน็จตกทอดเงินค้างจ่ายเงินฝากของสมาชิกออมทรั

วันนี้ที่เกิดขึ้นนะคะใครจะไปคิดนะว่าบนศาลากลางนะคะสำหรับเมื่อวานเนี่ยมันจะโอ้โหยิงกันได้เลยนะคิดดูนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องตำรวจอะเนาะตรวจสอบรายละเอียดว่าทำไมถึงโอ้โหบุกยิงกันกระหน่ำขนาดนั้นนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจกาฬสินธุ์ก็ต้องแจ้งข้อหากับมือปืนนะคะอายุก็ไม่น้อยแล้วนะคะ59 ปีผู้ก่อเหตุนี่เป็นเสมียนศศรีอำเภอนะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59 ปีก่อเหตุยิงศศรีจังหวัดพันเอกกรวิกานนท์มงเสาหนออายุ59 ปีเท่ากันก็เขาเรียกว่าคาห้องทำงานบนศาลากลางเลยนะคะท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการแล้วก็ประชาชนที่ไปติดต่อราชการนะคะหลังจากนั้นก็รอมอบตัวก็ไม่ได้หนีไปไหนเนาะนี่ค่ะเมื่อวานตำรวจก็คุมตัวร้อยตรีทินกรไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามไปที่ผู้ก่อเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็ไม่ตอบแต่ยอมรับว่าได้ทำจริงพร้อมยอมรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นประมาณนี้นะคะโอ้โหก็สั้นๆที่ตำรวจตอบนะคะพุ่มกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์บอกว่าร้อยตรีทินกรเนี่ยสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปอยู่ที่อำเภอกำมลาไสสั้นๆย้ายเหรอย้ายก็ยิงอย่างนี้เลยไม่พอใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็โดนไป3 ข้อหาเลยนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนะคะเนี่ยค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะสิบเอกพลากรยาแสงช่วยราชการสำนักงานศศรีจังหวัดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ทุกคนก็นั่งทำงานกันปกติเนาะซึ่งทางศศรีผู้เสียชีวิตเนี่ยศศรีจังหวัดนะพันเอกกรวิกานนท์เนี่ยก็เรียกผู้ก่อเหตุมาพูดคุยหมายถึงร้อยตรีทินกรนะคะถึงเรื่องที่มีการจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องการทำงานแต่ว่าทางสิบเอกพลากรบอกว่าไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเหมือนกันซึ่งจะมีคณะกรรมการมาร่วมกันสอบด้วยแต่ในขณะนั้นเนี่ยยังมาไม่ครบซึ่งขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันไม่ถึง1 นาทีสิบเอกพลากรบอกว่าตัวเองนั้นนั่งหันหลังอยู่ห่างประมาณแค่2-3 เมตรได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนที่ทุกคนในห้องพากันตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องกันไปก่อนตัวเองนั้นล้มวิ่งไปล้มที่โต๊ะก่อนจะลุกขึ้นมาบอกกับผู้ก่อเหตุว่าพี่พอแล้วแล้วก็บอกเตือนสติไปว่าพี่ทำแบบนี้แล้วครอบครัวจะอยู่ยังไงก่อนที่ร้อยตรีทินกรจะหยุดยิงแล้วยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32 คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7 คนทางศศรีจังหวัดก็เลยตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปช่วยราชการที่กำมลาใสจึงเป็นเหตุให้ร้อยตรีทินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวอันนี้เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนลึกๆจะมีอะไรหรือไม่ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องติดตามนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะสำหรับ
ตุการณ์นี่คือ

0: ่บนศาลากลางจังหวัดเลยเนาะในหาผู้ก่อเหตุก็มีปืนเพราะว่าเป็นทหารน่ะเนาะแล้วก็ที่สำคัญคืออายุ59แล้วเนาะอีกไม่นานน่าจะเกษียณแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหนี่ค่ะต้องมารับโทษกลายเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะอ่ะสายมาแล้วไปรับกันก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะคุณวิทย์จากโคทัยเหรอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดสุโขทัยอำเภออะไรคะพี
2: ่อำเภอรันหอยครับ
0: อำเภออะไรนะคะ
2: อำเภอบ้านด่านลันหอย
0: อ๋อบ้านด่านลันหอยสุโขทัยนะคะ
2: ค่
0: ะพาไม่ทราบมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวคะวันนี้
2: คือหลานผมอ่ะพ่อเขาก็ตายแม่เขาก็หนีไปมีใหม
0: ่
2: กำลังเรียนอยู่ม.1เป็นผู้หญิง
0: อุ้ยม.1เอง13ขวบใช่ไหมค่ะ
2: อะไรครับ
0: อยู่แล้วอยู่เขาอยู่ยังไงอ่ะพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
2: อยู่กับผมเป็นปู่ผมเป็นปู่
0: อ๋อลุงวิทย์นี่คือเป็นปู่นะคะปู่กับย่าอ๋อ
2: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเอามาดูแล
2: พ่อเขาก็ตาย
0: ค่ะ
2: ตายไปได้หนึ่งปีแล้วพ่อเขาตายได้หนึ่งปีแล้วแม่เขาวันนี้ไปมีใหม่ทีนี้ก็อยู่กับผมอยู่กับผมกำลังเรียนอยู่ม.1
0: ค่ะ
2: เป็นหลานสาวหลานผู้หญิง
0: เราเป็นเด็กดีไหมเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กดีไม่ดื้อเนาะ
2: รุ่นอยู่ป.5ป.6เลยเรียนได้ที่หนึ่งเขาทุกปีเลยเรียนเก่งก็ยังเรียน
0: ค่ะ
2: ที่ต้องไปซื้อข้าวโรงเรียนกินอีกจานละ30 บาทเสียค่ารถรับส่งอีกเดือนละ600รองเท้าก็ไม่มีใส่รองเท้าดำรองเท้าขัดมันนะ
0: รองเท้าเด็กนักเรียนหญิงเนาะ
2: บางวันก็ได้ตังไปบางวันก็ไม่ได้ตังไปได้ตังไปวันละ30 บาท
0: แล้วคุณเคยกับคุณย่าเนี่ยมีอาชีพอะไรไหมคะ
2: มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่ทำนาครับ
0: อ๋อทำไร่ทำนานี่แหละใช่ไหมแล้วต้องดูแลหลานกี่คนคะคุณปู่
2: หลานคนเดียวครับ
0: อ๋อคนเดียวนี่แหละเนาะ
2: คร
0: ับ แต่ว่ายังไงก็คือไม่เพียงพอหรอคะที่จะส่งดูแลหลาน
2: ไม่พอครับผมไม่มีรายได้เลยครับมีแต่เบี้ยคนแก่สองคนตายาย
0: สองคนตายายก็พันกว่าบาท
2: ครับ
0: ค่ะ
2: 1,200
0: เราได้1,200เนาะแล้วได้สิทธิ์อันนี้ไหมอ่ะคนละครึ่ง60โครงการไทยช่วยไทยพัสอะค่ะ
2: ผมเองผมไม่ได้อ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อไม่ได้
2: แต่ย่าเขาได้
0: เออย่าก็ได้คนหนึ่งก็พอได้ซื้อของใช่ไหมคะแล้วคือยังไงคะจะขอความอนุเคราะห์เหรอคะยังไงคะคุณลุงคุณปู่
2: ครับจะขอความช่วยเหลือขอค่ารถบ้างอะไรบ้างผมรับใครจะบริจาคก็หมายเลขบัญชี
0: โอ้บอกหมายเลขบัญชีเลยเหรอเอาบอกก็บอกอ่ะค่ะ
2: 180
0: ค่ะ
2: 992121582
0: 180921582เนาะ
2: ครับ
0: ลุงชื่ออะไรอ่ะคะมีตัวตนจริงใช่ไหม
2: มีครับผมชื่อวิทย์ครับ
0: ลุงวิทย์นะสุโขทัยโอเคเบอร์ตามที่ให้ไว้หลังไมค์แล้วเนาะ
2: คร
0: ับ ค่ะอ๋อก็คือว่าขอความรู้เคาะใครอยากจะช่วยเหลือหลานวัย13ขวบม.1เนาะ
2: ม.1ครับ
0: ถ้าเขาจะส่งเป็นเสื้อผ้าเป็นรองเท้าได้ไหม
2: เสื้อผ้าไม่ต้องหรอกครับเสื้อผ้าพอมีครับ
0: พอมีแต่จะเอาเงินอย่างเดียวเหรอคะหรือยังไง
2: ครับช่วยเหลือค่ารถรับส่งมา
0: ช่วยเหลือค่ารถในแต่ละเดือนอย่างนี้เหรอคะ
2: คร
0: ับ โอ้อันนี้โรงเรียนเขาทราบไหมคุณลุงถามนิดนึงว่าโรงเรียนทราบไหมว่าน้องอยู่กับใครขาดแคลนแบบไหน

0: ังไงคือประชัมชัน
1: ครับครับ
0: ทราบครับทราบเหรอครับ
1: เขาเชิญผู้ปกครองไปเมื่อ2-3 วันเนี่ย
0: โอ้แล้วได้ไปหรือยัง
1: ไปแล้ว
0: ไปแล้วแล้วก็
1: ครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านครูว่าจะมาเยี่ยมที่บ้านยังไม่มาเลยนี
0: ่ยังไม่มาใช่ไหมอ๋อค่ะ
1: มาดูฐานะมาดูอะไร
0: บ้านอะไรอย่างนี้ก็ปกติดีเนาะแต่ว่าอาจจะขาดเคลื่อนทุนทรัพย์ในการไปโรงเรียน
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วรองเท้าไม่เอาแล้วหรอคะรองเท้าเด็กเรียนหญิงเผื่อมีใครเขาอยากจะส่งไปให้อ่ะ
1: รองเท้าก็มีใส่คู่เดียว
0: ใส่คู่เดียว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วมันพอยังพอใส่ได้ใช่ไหม
1: ยังพอใส่ได้ครับ
0: ยังพอใส่ได้อยู่นะคะก็คุณลุงบอกเบอร์หน้าไมค์นิดนึงก็ได้เผื่อว่าใครจะโทรเช็คโทรหาขอเลขที่บัญชีกันส่วนตัวแล้วก็จะขอที่อยู่ด้วยเผื่อจะมีอะไรจะได้ส่งกันไปให
1: ้หมายเลขโทรศัพท์ของผมมัน0061
0: ค่ะ
1: 0613683901
0: เบอร์นี้นะ0613683901นะคะคุณลุงนะ
1: คร
0: ับก็เผื่อใครจะความประสงค์จะช่วยเหลือได้บ้างเนาะใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วทุกวันนี้นี่น้องนั่งรถประจำที่ของหมู่บ้านออกไปโรงเรียนใช่ไหมสาม
1: รถรับส่งทุกวันเลยครับ
0: โอ้รถรับส่งทุกวันไปกี่กิโลคะโรงเรียนจากบ้านเนี่ย
1: ไปกับประมาณ15 กิโล
0: ไปกับ15 กิโลก็ถือว่าไม่ไกลมากเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ไกลมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอคุณครูมาเยี่ยมบ้านใช่ไหม
1: ครับเอ่ยชื่อโรงเรียนได้ครับ
0: ได้ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะ
1: โรงเรียนลิทัยพิทยาคมหลังพ่อขุนนะหลังพ่อขุนรามกำแพงเมืองเก่าอ่ะ
0: ค่ะก็ไม่ไกลจากบ้านเนาะไปกับ15 กิโลนะคะเด็กก็ไม่ได้เกเรอะไรนะใครที่มีความประสงค์จะช่วยค่ารถเนาะมีเงินอยู่เดือนละ600เหรอคะลุง
1: ครับ
0: ค่ะนะคะแต่คุณครูทราบดีใช่ไหมว่าน้องอยู่กับปู่กับย่าแล้วก็ฐานะยากจน
1: ทราบครับ
0: ค่ะเออแล้วลุงไม่มีบัตรไอ้นี่เหรอทั้งคู่เลยสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะทั้งปู่ทั้งย่า
1: ย่าเขามีผมไม่มี
0: ย่ามีต้องเร่งนะลุงนี่จะหมดเขตแล้วนะลุงได้ลงทะเบียนหรือยังอ่ะ
1: ไม่ได้ไปลงครับผมไม่ให
0: ้โอ้ยังไม่ได้ลงเหรอคะเดี๋ยวลุงรู้จักผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าให้ผู้ใหญ่บ้านลงให้ต้องลงนะ
1: ไม่ได้ลง
0: ต้องลงทั้งคู่เลยค่ะต้องลงลุงติดต่อผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเลยค่ะบอกว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้หน่อยรู้จักผู้ใหญ่บ้านเขายังไม่มาติดต่ออะไรเลยเหรอคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ่ะ
1: ไม่มาครับ
0: อ้าวเดี๋ยวแล้วกระทรวงมหาดไทยก็สั่งกันยังไงอ่ะงงเลยเนี่ยไม่ได้ลงเลยเนี่ยวันที่18แล้วนะฮะ
1: ไม่ได้บอกให้เขาด้วยเขาไม่รู
0: ้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยมาลงให้ลุงต้องบอกนะไม่งั้นเดี๋ยวจะสภาพลุงมีที่ดินมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่พอจะได้รับบัตรไหม
1: มีที่นา10 ไร่
0: โอ้10 ไร่เหรอโอ้คุณสมบัติก็ถ้างั้นถ้า10 ไร่ไม่น่าจะได้เนาะ
1: คร
0: ับ แล้วของคุณย่าน่ะ
1: คุณย่าไม่มี
0: นั่นน่ะคนนั้นน่ะลงได้แต่คุณปู่น่าจะไม่ได้เงื่อนไขนี้ก็ถ้างั้นก็ไม่เป็นไรแต่ก็ลองดูไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่านี่เห็นใจมากมีหลายคนก็บอกว่าเห็นใจเนาะไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะคะคุณปู่นะคะแต่ว่าอย่าลืมให้คุณย่าลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรปักเลขที่บัญชีใครอยากจะช่วยเหลือสงเคราะห์น้องก็ได้นะคะเดี๋ยวติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะบอกไปก็ได้นะคะติดต่อที่ลุงวิทย์หรือปู่วิทย์เนาะ

0: ุโขทัยนะคะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะสู้ๆนะคุณลุงคุณปู่เห็นใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณครับสวัสดีครับ

ก็เห็นใจมากๆนะคะเนี่ยมีเยอะไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเป็นแค่แบบคนสองคนอย่างนี้นะคะเยอะนะปัจจุบันนี้นะคะรัฐบาลก็คงจะต้องดูแลนะคะต้องดูแลให้ทั่วถึงเนาะก็ฝากผู้นำท้องถิ่นนะคะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบต.นะคะช่วยๆกันดูแลนะคะมียังมีอีกหลายครอบครัวนะคะที่เหมือนกับคุณลุงนี่แหละคุณปู่ลุงวิทย์จากสุโขทัยนะคะเบอร์นะคะใครที่อยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามเลขที่บัญชีอยากจะช่วยเหลืออาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแบ่งปันนะคะ0613683901ค่ะ0613683901นะคะอันนี้ก็เห็นใจเนาะเพราะว่าดูแลหลานนะพ่อแม่ก็ไม่มีแล้วมีแม่แต่ว่าก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะพ่อก็เสียชีวิตนะคะอย่างเมื่อวานก็มีโลกออนไล

และเพจต่างๆในจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการแชร์คลิปของอันนี้เป็นเด็กชายนะคะเรียนอยู่ชั้นป.5ไปอาศัยนอนอยู่ในศาลาประชาคมบ้านเสือเท่าตำบลบ้านปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือเขาบอกว่าเป็นเด็กคนนี้เป็นเด็กกำพร้าแล้วถูกทอดทิ้งอ่ะอยู่คนเดียวเด็กป.5 ก็ว่าอย่างนั้นเนาะคราวนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะโอ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่นะคะไปดูแบบเร่งด่วนเลยค่ะปรากฏว่ากำนันบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กกำพร้าเนาะพ่อเนี่ยเป็นชาวอุบลแม่เนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเดิมทั้งคู่เนี่ยประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะแล้วก็พาลูกทั้งสองคนเนี่ยมาทำงานในพื้นที่ตำบลป่าปอนี่แหละมาหลายปีก่อนแล้วเนาะต่อมาครอบครัวมีปัญหาจนพ่อแม่แยกทางกันแม่เนี่ยพาลูกคนเล็กไปด้วยส่วนคนโตเนี่ยน้อง11ขวบป.5เนี่ยอยู่กับพ่อเนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับอบายมุขทำให้พ่อประสบปัญหาชีวิตและการเงินต้องทยอยขายทรัพย์สินรวมถึงขายบ้านไปด้วยจนสุดท้ายไม่มีที่อยู่พ่อก็เลยไปอาศัยนอนตามกระต๊อบกระท่อมปลายนาของชาวบ้านแล้วก็ไปออกรับจ้างรายวันส่วนเด็กในช่วงแรกก็ไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนก่อนจะย้ายมาพักบริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านเห็นบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยพ่อก็มานอนด้วยนะมาอยู่แต่พอเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเด็กเข้าไปนอนภายในศาลาพร้อมจัดหาที่นอนหมอนผ้าห่มไว้ให้กำนันก็ยืนยันว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังนะเนื่องจากชาวบ้านกับผู้นำชุมชนคอยช่วยเหลือตลอดทั้งเรื่องอาหารการกินค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนรวมถึงการดูแลความปลอดภัยเด็กเนี่ยจะไปกินข้าวกับครอบครัวกำนันแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนวันละ20บาท30บาทแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยกำนันก็คอยมาปิดประตูศาลาให้แล้วก็มาปลุกตอนเช้าไปโรงเรียนน่ารักดีเนาะอันนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามช่วยเหลือหลายรูปแบบเนาะทั้งเสนอว่าให้พ่อกับเด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านสวนไหมหรือว่าประสานกับญาติในตัวอุบลที่จังหวัดอุบลมารับเด็กไปดูแลแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้นะคะทีนี้จุดเริ่มต้นที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์เมื่อวานเนาะเกิดขึ้นจากว่ามีกลุ่มนักดนตรีหมอลำเนี่ยเขาเดินทางมาจัดการแสดงในพื้นที่แล้วก็มาใช้ศาลาอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันทีนี้มาเจอเด็กที่กำลังนอนอยู่คนเดียวในศาลาก็ปลุกขึ้นมาสอบถามแล้วก็บันทึกคลิปเอาไปโพสต์กำนันก็เลยมองว่าก็ไม่ได้โทษกลุ่มนักแสดงหมอลำนั่นหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามแต่ต้องการให้สังคมรับรู้แล้วก็มาช่วยเหลือเด็กนะคือเป็นการหวังดีนั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากเด็กเนี่ยอยู่ในวัยเยาว์เนาะการให้ข้อมูลบางช่วงอาจจะไม่ครอบคลุมข้อเท็จจริงทั้งหมดก็เลยส่งผลให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเด็กคนนี้ถูกทอดทิ้งแล้วก็ไม่มีคนดูแลทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วทั้งชุมชนหน่วยงานในพื้นที่ก็ให้ความช่วยเหลือมาต่อเนื่องนะคะก็เห็นล่าสุดนั้นทางผู้ว่าขอนแก่นและนายอำเภอบ้านไผ่สั่งการเร่งตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะคะก็พบว่าเด็กอยู่ที่ศาลาประชาคมจริงมีปัญหาครอบครัวนะครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลนะก็เดี๋ยวจะประสานไปที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ติดตามความช่วยเหลือนะคะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะคะทั้งสองฝ่ายยินยอมให้นำเด็กไปสู่การดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กบ้านลูกรักเป็นการชั่วคราวก็ดูแลทั้งความเป็นอยู่การศึกษาและพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันนี้ก็แน่นอนนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าในอนาคตนะทั้งพ่อและแม่เนี่ยมีความพร้อมก็ไปรับเด็กกลับไปอยู่ในความดูแลได้นะคะแต่ก็ยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแต่นี้ในกรณี

ของเมื่อสักครู่ลุงวิทย์เนี่ยลุงวิทย์ถ้ายังฟังอยู่นะสมมุตินะคะว่าคุณปู่กับคุณย่าลุงวิทย์กับภรรยาซึ่งเป็นคุณย่าของเด็กเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเนี่ยอยู่กัน3คนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆก็ติดต่อพม.ได้นะคะให้ไปอยู่ในความดูแลของพม.จังหวัดได้นะคะลุงวิทย์ถ้าฟังอยู่นะคือไม่ไหวจริงๆอ่ะมันจะมีค่ารถบ้างมีค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเด็กเนาะลุงวิทย์ก็ต้องติดต่อให้พม.มารับเด็กไปดูแลได้แล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เอาเด็กกลับมาอยู่ในครอบครัวได้อีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าก็ต้องผ่านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านอำเภอก่อนผ่านจังหวัดไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาพิจารณาเจ้าหน้าที่พม.นะคะมาตรวจสอบก่อนว่าความเป็นอยู่เดือดร้อนจริงไหมยังไงเลยพวกนี้นะคะต่อดูวิทย์ก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะติดต่อพม.จังหวัดอำเภอก่อนก็ได้ค่ะนะให้เขามาช่วยเหลืออ่ะซึ่งก็น่าจะเป็นทางที่ดีโดยเฉพาะน้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้ก็เนาะถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรัดแหละนะต้องช่วยเหลือกันนะคะทีนี้จะให้คนแบบบริจาคโอนเงินอย่างเงี้ยบางทีมันก็นะบางคนก็อาจจะยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเนาะคุณลุงก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะอ๋อสำหรับในเรื่องการรับบริจาคกันแบบโจ้งๆแบบเนี้ยเนาะมันก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะอ๋อคุณลุงต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนเนาะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องของหาดฟรีดอมสักนิดหนึ่งเนาะที่ภูเก็ตนะคะปรากฏว่า2รัฐมนตรีโอ้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งคู่ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาเลยนะคะกรณีมีผู้มีอิทธิพลลุกที่สาธารณะนะคะเห็นบอกว่าอาจจะเป็นนอมินีหรืออะไรสักอย่างนะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้นะคะนำแผนที่แสดงจุดต่างๆบนหาดให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบก่อนจะเดินลงหาดแล้วระหว่างทางก็พบกับแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดแต่บางจุดมีรายงานว่ามีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์และทำการเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงชายหาดหัวละ100บาทจริงโอ้ใครจะลงหาดนี้เนี่ยต้องเสียตังค์100รัฐมนตรีคนพีบอกว่ามาดูสถานที่จริงให้เข้าใจปัญหาเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานและชี้จุดว่าพื้นที่ส่วนไหนของหาดฟรีดอมเป็นพื้นที่สปกและพื้นที่ส่วนไหนเป็นพื้นที่ป่าไม้ฉะนั้นไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการออกเอกสารเป็นนท.3ให้อยู่หลังจากนี้ก็จะทำเรื่องไปที่อธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้มีการตรวจสอบอีกรอบนึงว่าออกเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็การมาอ้างว่ามีนท.3มีการเก็บค่าบริการเดินลงหาดระยะทาง300เมตรนะอีกฝั่งนึงทราบมาว่ามีเสี่ยคนนึงชื่อเสี่ยลอลิงจะเก็บค่าบริการเดินลงชายหาดเหมือนกันโอ้เก็บกันใหญ่พื้นที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของรัฐนะคะไม่สามารถทำกิจการหรือว่าทำมาหากินได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายส่วนที่มีข่าวว่าพอเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยมีการยิงข่มขู่ใส่เจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้ก็เห็นบอกว่ามีการกำชับให้ฝ่ายปกครองนะดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะก็น่าจะเป็นการยิงข่มขู่เนาะก็รัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วก็สั่งให้ตรวจสอบนะคะต้องทำงานรอบคอบนะแล้วก็ที่ดินทั้งหมดที่กำลังสงสัยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายหมดทุกแปลงนะคะเหลือแต่พื้นที่ตรงนี้หาดฟรีดอมเนี่ยมีการอ้างว่ามีเอกสารติดเป็นนอสอสามนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียืนยันว่าต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรที่ผิดคือผิดนะคะแล้วก็จะทำให้คนภูเก็ตอยู่ได้ด้วยคนของภูเก็ตเองไม่ต้องมีกุ้ยนี่คือรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนะไม่ต้องมีกุ้ยไม่ต้องมีอิทธิพลไม่ต้องมีมาเฟียไม่ต้องมีใครมาขูดรีดแล้วนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงของนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทำไม่ได้มาที่นี่เพื่อปิดภูเก็ตแต่มาที่นี่เพื่อต้องการทำให้ผู้ประกอบการและชาวภูเก็ตอยู่กันอย่างมีความสุข

ธุเลยนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่นี่นะมันมีอีกหลายจุดนะพื้นที่ตอนนี้ในภูเก็ตก็บอกว่าโอ้ยเนาะเมื่อวานก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะบ้านที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตอ่ะรู้สึกว่าคุณครูอันนี้คุณครูไปถึงบ้านถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบมันไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นเพิงอ่ะหลายคนมองภาพภูเก็ตอะไรก็ต้องแบบดีงามมากสวยหรูสุดๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพอครูลงพื้นที่โอ้โหไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตแล้วไม่น่าเชื่อนะว่าเออมันจะมีอย่างนี้อยู่เนี่ยหนักกว่ากรณีของลุงวิทย์ที่สุโขทัยด้วยนะคะอันนี้ยังมีบ้านอยู่มีคุณปู่มีที่ดินเป็น10ไร่เนาะแต่เด็กคนนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นเพิงอ่ะเออครูเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทนดูไม่ได้เลยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนคนนี้นะคะเอาเล่ารายละเอียดสักนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเด็กนักเรียนหญิงอันนี้อยู่ชั้นป.1 นะเด็กเล็กมากป.1 ก็กี่ขวบอ่ะ7ขวบเนาะพ่อแม่แยกทางเหมือนกันนะคะเด็กนั้นอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติซึ่งเนี่ยคนที่โพสต์บอกว่าใครว่าเกิดเป็นเด็กภูเก็ตแล้วมีอันสกินจนหลายคนอิจฉาเหมือนอยู่เกาะสวรรค์ใครที่มีอำนาจอยากเปลี่ยนย้ายใครก็เปลี่ยนแปลงได้อยากให้ลองแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งที่อยู่แค่ป.1 7ขวบแต่ชีวิตต้องผ่านการฝันร้ายกับชีวิตที่ลำเค็ญมาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาก็เลยถ่ายภาพไปดูว่านี่คือบ้านของเด็กน้อยคนนี้อยู่มาแรมปีแล้วนะคะพ่อแม่แยกทางอยู่กับยายที่ไม่ใช่ญาติคือแม่เนี่ยมาฝากยายคนนี้เลี้ยงแล้วก็หายไปเลยค่ะไปเยี่ยมบ้านแล้วพบความจริงว่าทำไมเด็กๆหลายคนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคนอื่นโอ้โหใครเห็นสภาพที่อยู่ของเด็กคนนี้นะคะต้องบอกว่าสุดเลยค่ะมันเป็นเพิงเอาผ้ายางมาคุมอ่ะแล้วก็รอบที่พักเนี่ยนะคะโอ้โหสุขอนามัยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าน้องเป็นเด็กดีพยายามตั้งใจเรียนโรงเรียนก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มากๆนะคะสภาพลำบากจริงๆเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตแม้ว่าใครมองมาจากภายนอกจะเห็นว่าเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่รู้หรือไม่ในภูเก็ตเองยังมีเด็กๆที่ยังลำบากขาดโอกาสในเรื่องสวัสดิภาพความเป็นอยู่สภาพสังคมสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ดีที่พร้อมสำหรับการพัฒนาตัวเองเพื่อพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระบบนะคะก็น่าเห็นใจมากเนาะเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนก็ทราบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็ไม่รู้ทราบหรือเปล่านะแต่ว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครูก็ต้องอันนี้น่าจะต้องแจ้งพม.นะคะให้เข้าไปดูแลเพราะว่าเดี๋ยวเด็กอยู่กับยายเนาะผู้หญิงทั้งคู่ตามลำพังเนี่ยแล้วเป็นเพิงแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วก็ไม่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วฝากยายเอาไว้ยายก็ไม่ใช่ญาติก็ต้องส่งพม.หรือส่งศูนย์พักพิงนะคะให้ดูแลนะคะน่าจะมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าการดูแลที่ดีกว่านี้นะคะต้องดูแลกันคือเนี่ยถ้าใครเจออะไรแบบนี้จริงๆก็แจ้งได้เนาะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่นะคะของอำเภอของพม.ของเทศบาลอะไรก็ว่ากันไปยิ่งจะมีอีกแน่นอนนะในปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นอยู่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ใช่เนาะในยุคปัจจุบันอันนี้ภูเก็ตเนาะเป็นเมืองสวรรค์อย่างที่เขาว่านะคะแต่ก็นั่นแหละยังมีผู้อาศัยอยู่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะฐานะยากจนนะต้องบอกว่าอย่างนั้นค่ะมาปิดท้ายกันสักอีกหนึ่งข่าวเนาะสำหรับเมื่อวานนี้เรื่องของกรณียิงกระหน่ำกันทุกวันนะคะอันนี้ก็กระหน่ำเหมือนกันค่ะกรณีตำรวจสภ.นางรองบุรีรัมย์นะคะรับแจ้งเหตุว่ามียิงกันที่ร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนางรองพลเมืองดีช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทราบชื่อร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในพื้นที่โคราชค่ะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละเป็นเมียตำรวจแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนคือแม่ยายนางมัณฑนาอายุ

58ปีนะคะเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตขณะเกิดเหตุกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงนะคะที่ตำรวจกระหน่ำยิงภรรยาและแม่ยายได้ชัดเจนเลยนะคะกล้องในอีกมุมนึงเนี่ยบันทึกภาพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหลบหนีคนละทิศละทางเพราะว่าเกรงจะโดนลูกหลงขณะที่ชาวบ้านและพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ล็อกตัวรองสารวัตรที่ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บจังหวะที่ตำรวจดิ้นขัดขืนนะบาดเจ็บไป2คนนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับตำรวจคนนี้มาหลายปีมีลูก2คนนะคะ5ขวบกับ9ขวบแต่ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกันทราบแต่เพียงว่าแยกกันอยู่มาสักพักนึงภรรยาและลูกมาอยู่กับแม่ที่นางรองส่วนตำรวจก็ยังอยู่ที่โคราชแต่ว่าตำรวจคนนี้ภูมิลำเนาเดิมก็อยู่ที่หนองกี่บุรีรัมย์นั่นแหละนะคะทั้งคู่ยังไม่ได้หย่ากันนะแค่แยกกันอยู่น่าจะอยู่ระหว่างตกลงเรื่องของการดูแลลูกนะคะแล้วคาดว่าน่าจะมาขอเคลียร์นะเรื่องครอบครัวตกลงกันไม่ได้เลยก่อเหตุยิงภรรยาและแม่ยายจนเสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะเห็นบอกว่าครอบครัวยังช็อกทำใจไม่ได้นะคะก็โอ้โหปืนโหดจริงๆนะคะเนี่ยก็จับได้นะเมื่อวานนี้พลเมืองดีก็ต้องชื่นชมนะช่วยกันล็อกตัวได้เลยนะคะคือที่ล็อกบอกว่าเดี๋ยวกลัวจะไปทำร้ายตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็ชนวนเหตุก็เป็นเรื่องครอบครัวต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับเรื่องเนี่ยมีทุกวันเนาะสำหรับเรื่องแบบนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกล่อมๆไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียว

0: ช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

6:17 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะ45สถานีค่ะช่วงซุปเปอร์สเตชันแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะเขาบอกว่าทำไมหายไปนานเลยค่ะไม่ขึ้นเลยจะกดหัวใจให้อ๋อพี่ราตรีนะคะยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในระบบนะคะแล้วก็พี่นภาพรบอกว่าเวลาฟังรายการตอนนี้รู้สึกรำคาญมากเลยแป๊บเดียวโฆษณาแป๊บเดียวโฆษณาแบบไม่หยุดไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่ในเฟซบุ๊กเหมือนกันเวลาเราจะดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขั้นด้วยโฆษณาเนาะแต่ก็บางทีก็ต้องเห็นใจนะเพราะว่าคนที่คือเพจไหนที่มีคนตามเยอะๆมันจะมีโฆษณาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะของเพจข่าวบ้างคนดังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะพี่ปาแดงชัยทองเหรอคะพี่บุญเรือนค่ะไปขายขนมที่ตลาดนัดเช้าแล้วเนาะถึงตลาดแล้วเหรอคะตอนนี้เนาะขอให้ขายดีๆนะคะพี่สมเจตบอกว่าบัตรคนจนเนี่ยกี่วันรู้เรื่องถ้าทำแล้วก็เดี๋ยวเดือนไหนประกาศเดือนสิงหาใช่ไหมนะคะเขาไม่ได้เรียกบัตรคนจนแล้วนะพี่นะเขาพยายามไม่ให้เรียกเขาเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ๋อลุงจรูนบอกว่าจดเลขที่บัญชีได้11ตัวเหรออ๋อมันมีกี่ตัวเลขที่บัญชีก็11ถูกแล้วนี่ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ตัวถูกแล้วเนาะลุงจรูนเอาเบอร์ลุงวิทย์ไปก็ได้ค่ะขออีกทีนึง0613683901 0613683901นะคะเลขที่บัญชีอันนี้เบอร์โทรเนาะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหรือไม่ผ่านหมู่บ้านลงหมดเลยจริงๆเนี่ยเหลือนับถอยหลังอีกไม่กี่วันแล้วนะคะวันที่21แล้วเนี่ยก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะช่วยดูกันแต่ละครัวเรือนนะว่าจะต้องช่วยกันยังไงได้บ้างนะคะอย่าให้มีช่องว่างช่องโหว่แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเรียกมาขิงกันเนาะคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะติดตามค่ะไปดูความคืบหน้าการป่วยของพี่ไก่สักนิดนึงนะคะจันจวงดวงจันทร์หลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ทำการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดบอกว่าให้คีโมไปครบ6เข็มเรียบร้อยแล้วก็หมั่นไปฉีดยามุ่งเป้าซึ่งฉีดไปเข็มที่7ขณะนี้ยังเหลืออีก11เข็มนะคะนี่คือจันจวงดวงจันทร์นักร้องน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น้องสาวของจำชื่อไม่ได้ที่จัดรายการอยู่กับเราอ่ะโอ้ตายแล้วพี่โอมแหมสลักจิตนะคะแล้วก็เป็นน้าสาวของน้องเพชรนะคะครอบครัวนักร้องเลยนะคะเพิ่งอัปเดตเรื่องสุขภาพผ่านโซเชียลไปไม่กี่วันนะคะสำหรับพี่ไก่จันจวงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนอนสมแล้วเมื่อวานนี้สาเหตุคือเป็นไข้ค่ะไข้ขึ้นตรวจพบเป็นโควิดเอ้าช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่นะคะอย่าลืมนะเป็นโควิดเหตุเพราะว่าภูมิตกด้วยนะคะเธอก็โพสต์บอกว่าไม่ได้หายไปไหนอยู่โรงพยาบาลไข้ขึ้นสูงเกือบ40ตรวจแล้วเป็นโควิดตอนนี้อาการไข้ลดลงแต่ยังไอและมีน้ำมูกเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มีอะไรเลือดก็ดีไม่มีปัญหาก็ต้องรอดูว่าคืนนี้จะไข้ขึ้นอีกหรือไม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเรามาเป็นคนภูมิตกอะไรก็ติดง่ายไม่ใช่เวรกรรมอะไรโอ้โหนี่โพสต์แบบนี้นะคะก็เข้าใจในธรรมชาติเนาะก็ขอให้พี่ไก่อาการดีขึ้นได้ออกจากโรงพยาบาลเร็วๆนะคะเพื่อนในวงการบันเทิงวงการเพลงก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจนะคะห่วงใยนะคะสำหรับอาการป่วยของคุณไก่นะคะโอ้โหก็ล้นหลามเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะสำหรับ
การสู้กับมะเร็งนะคะตอนนั้นจำได้ว่าคุณไก่บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวทำสิ่งที่พี่พึ่งพุ่มพวงต้องการแกโพสต์แบบนั้นเนาะแกบอกว่ามะเร็งที่เป็นเนี่ยมันดุแต่ก็อย่ากลัวหมายถึงว่าบอกคนอื่นด้วยนะที่กำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งนะคะคือผ่าตัดแล้วก็ไม่จบนะบางคนนะคะก็ต้องสู้กันต่อไปนะในหลายๆชนิดนะทั้งคีโมมุ่งเป้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้นะคะส่วนใหญ่ก็เหมือนกันก็คือถ้าทำคีโมแล้วเนี่ยผมจะร่วงอันนี้พี่ไก่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องรอให้มันร่วงหมดก็ชนะจัดการก่อนเลยนะคะจัดการตัดผมตัวเองนะแล้วก็จริงๆแล้วพี่ไก่ก็มีพี่อีกคนนะชื่อพี่จิ๋มดวงใจดวงจันทร์น่ะเขาก็ตัดผมเป็นเพื่อนน้องหลังจากที่ตัวเองผมยาวมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจกับคนรอบข้างนะคะเห็นใช้ปัตตะเลี่ยนนะคะไถผมออกเองกับมือเลยค่ะนั่นแหละก็บอกว่ามะเร็งเหรออย่าฝันว่าฉันจะโกนเองไม่ต้องรอให้เธอร่วงคีโมแล้วเข็มที่สองผมเริ่มร่วงก็เลยโกนซะเลยนะคะพี่เพิ่งเคยบอกว่าถ้าเขาหายแล้วผมจะร่วงหมดเขาก็จะทาปากแดงๆใส่ต่างหูห่วงใหญ่ๆแล้วก็มานั่งร้องเพลงถ้านั่งไม่ได้เขาก็จะสีซอนะคะประมาณนั้นเนี่ยแกก็โพสต์แบบคนสนุกเนาะก็จริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยระยะแรกนะคิดว่าตัดออกไปก็จะจบหมายถึงตอนผ่าตัดเนาะไม่ต้องให้คีโมไม่อะไรแต่ว่ามันดุเหมือนหนูนะอย่าไปกลัวมันต้องกลัวเรานี่ก็เลยตอนนี้เป็นลุคแบบสกินเฮดทาปากแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ไก่ติดโควิดนะคะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะขอให้แข็งแรงนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลในเร็ววันค่ะอันนี้ก็คนในวงการลูกทุ่งของเรานะคะมาดูอันไหนอีกวันนี้บันเทิงก็เรื่องของคนดังอีกคนนึงเนาะที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ติดตามว่าจะยังไงหลังจากที่เริ่มมีคนเห็นใจเนาะตินนิวคันทรีนะคะก็ล่าสุดนั้นคุณพี่ก๊อตจักรพันธ์ส่งข้อความถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งว่าเชื่อว่ามีกลุ่มคนทำเป็นขบวนการเพื่อดับฝันดับอนาคตศิลปินคราวนี้พอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตก็ถามคือว่าใครคนคนนี้นี่ค่ะคือแกก็ไปรายการสดเนาะกับเรื่องราวของตินนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นทางค่ายก็ปลดล็อกแล้วนะให้กลับมาทำงานได้แล้วสำหรับวงนี้พร้อมกับตินนิวคันทรีนี่นะคะแล้วก็แต่ก็ยังต้องรอในเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจ DNA นะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอีกขั้นหนึ่งแหละนะคะคุณก๊อตจักรพันธ์ก็ส่งข้อความอย่างนี้ลูกหลานในวงการเพลงลูกทุ่งเอ้ยดูเหตุการณ์นี้ไว้เป็นบทเรียนเด้อมีความฝันอยากเป็นนักร้องกว่าจะทำตามฝันสำเร็จอนาคตอาจพังในพริบตาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพื้นนัดเจอแล้วโบ๊ะบะเจตนาวางแผนเป็นขั้นตอนซวยหน่อยก็เจอเป็นทีมเป็นขบวนการทำลายล้าง

โอ้โหนี่โพสต์อย่างนี้เลยบางเรื่องเอามาเล่ามาสอนได้จริงๆว่ะถ้าแนะนำพวกเองทุกคนให้ที่บ้านติดกล้องวงจรปิดที่ทางขึ้นบันไดในห้องนอนก็ป้องกันไว้ห้าห้าเป็นคนดีมันยากกว่าใครทักมาต๊อกแตะแอะแอะอีอีอูอ๋ออะอีไอ้แกโพสต์อย่างนี้จริงนะพวกเองตั้งจิตให้มั่นท่องพุทโธพุทโธเข้าไว้อย่าเผลอไป

ใครมาขอความช่วยเหลือส่งรูปภาพตาปูดตาบวมพวกเองเช็คก่อนอย่าใจดีให้เอ๊ะไว้ก่อนนะถ้าไม่เอ๊ะอาจต้องโอ้ยอิบอายได้นะแล้วถ้ามันพลาดมาเมืองเอ้ยคนจุดๆฟังไม่เช็คด่าก่อน55โอ้โหพี่ก๊อตนี่คือแกโพสต์แบบดุเดือดมาหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายว่าระบบกล่าวหาให้พังก่อนเนี่ยนะอิบอายมาเยอะละขออนุญาตเตือนนะลูกหลานวงการลูกทุ่งของเราจากใจรุ่นใหญ่เคยดังมากแล้วกลับมาดังตอนแก่ใครที่ด่าดูถูกค่าทั้งในและนอกวงการไม่รู้ไม่เป็นไรค่าไม่ถือตอนนี้รู้แล้วนกพวกมึงเดี๋ยววันหลังมาเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักร้องน้องใหม่ให้ฟังลำเค็นและว้าวซ่ามากมาก55นี่แกติด55นะคะก็อีกโพสต์หนึ่งที่ก๊อตโพสเป็นรูปตินเข้าไปหาพ่อแม่พร้อมกับสวมกอดนะคะซึ่งคุณก๊อตก็มีข้อความแฮชแท็กไว้ว่าใครไหวไปก่อนตินกลับบ้านไปกราบขอโทษพ่อแม่คนที่ทุกข์ที่สุดในวันที่ลูกถูกกล่าวหารุนแรงที่สุดค่ะนี่คือเป็นเรื่องของนักร้องหนุ่มเนาะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็พี่ก๊อตแกเชื่อว่านี่เป็นขบวนการดับฝันของใครก็ไม่รู้อ่ะแกโพสต์ไว้ประมาณนี้นะคะบอกว่านี่น่าจะเป็นพวกขบวนการดับฝันนะเหมือนกับทำกันเป็นขบวนการอ่ะประมาณนี้นะคะก็ก็น่าเห็นใจนะคนที่แบบกำลังคือจริงๆก็ใช้เวลานะในการที่จะแบบจะสร้างคนปั้นคนเนาะในทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งหรือวงการอะไรก็ตามนะคะพอมาเจอแบบนี้เนี่ยก็ทำให้แกนี่แหละแกโพสต์แบบเศร้าอ่ะเสียใจนะคะแล้วล่าสุดนั้นที่บอกว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะมีกำหนดในการนัดตรวจ DNA ร่วมกันนะวันที่20นะคะล่าสุดนั้นทาง GMM Music ต้นสังกัดก็ส่งจดหมายประกาศเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นวันนี้พฤหัสบดีที่18เวลา16นาฬิกาโดยระบุว่าเป็นการยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใสและสร้างความชัดเจนให้กับสังคมโดยเร็วที่สุดท่ามกลางแฟนๆที่เฝ้าจับตาผลตรวจอย่างใกล้ชิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเนาะประมาณนี้เหรอคะจับตานะคะนัดตรวจวันนี้นะสรุปนะไม่ใช่วันที่20 21อะไรแล้วนะคะเพราะว่าต้นสังกัดเขาเลื่อนแล้วก็เข้าใจว่านะทางฝ่ายหญิงฟาดิดาก็โอเคแล้วนะคะที่จะตรวจ DNA กันวันนี้16นาฬิกาแหมโอ้โหลุ้นจริงๆนะคะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะเรื่องคุณชายอ่ะเพราะว่าชายสก็อตเขาเปิดใจกรณีที่คุณหนุ่มกัญชัยเข้ามาเป็นตัวกลางประสานความเข้าใจในคดีนะคะว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุ่มพาชายสก็อตไปร่วมรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยปรับความเข้าใจกับญาติก็คือคุณเต้นะพี่ลมพักดีเบื้องต้นก็หารือถึงแนวทางการประชุมการดำเนินคดีต่างๆรวมถึงการดูแลอนาคตนอกจากนี้ชายสก็อตก็เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสิงห์โดยผู้บริหารคนดังกล่าวนั้นแจ้งว่ามีการคุยกับคุณเต้แล้วขอให้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างที่ทราบแต่ขอร้องไม่ให้โพสต์เรื่องราวลงโซเชียลได้ไหมซึ่งก็ตอบกลับไปว่าหากมีการแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวคงไม่บานปลายมาถึงขนาดนี้เพราะที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของตนเหมือนกันทีนี้ล่าสุดที่คุณหนุ่มเขาเล่าในรายการเนี่ยก็เล่าในฐานะคนกลางนะว่ากรณีคุณเต้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วตัวคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปทานอาหารแล้วบังเอิญเจอคุณหนุ่มกับคุณเต้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่คุณหนุ่มกัญชัยรู้จักคุณต๊อดน้องชาย

้ไม่รู้จักไม่เคยเจอกันทีนี้แกก็มาทักว่าผมเต้เองครับเสร็จแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็พูดถึงเรื่องคุณทรายสก็อตก็เลยถามว่าแล้วยังไงคิดว่าจะคุยกันไหมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันน่าจะคุยกันนะคุณเต้บอกว่าเขาตกใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะคะเออเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนก็งงว่าทำไมทรายสก็อตเนี่ยไม่ติดต่อตั้งแต่ตอนแรกซึ่งก็ถามทรายบอกว่าเขากับเต้ก็ไม่เคย ไม่เจอกันแล้วไม่รู้จะติดต่อยังไงด้วยตอนนั้นสุดท้ายก็เลยถามทรายว่าจะเอายังไงทางเต้ก็มีความจำนงว่าอยากจะเจออ่าก็จะไปรวบรวมสายอื่นๆในตระกูลที่จะมีการคุยกับทางทรายว่ามุมมองเป็นแบบไหนเขาอยากให้ทรายเนี่ยพูดกับปากเองก็ต้องบอกว่าขออภัยด้วยที่วันนั้นต้องไปนั่งอยู่ด้วยก็ลำบากใจเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องครอบครัวของตัวเองอ่ะหมายถึงคุณหนุ่มกันชัยเนาะมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งคุณทรายคุณเต้บอกว่าให้นั่งอยู่เถอะจะได้ฟังไปด้วยเขาคุยกันแบบพี่น้องนะคะทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นคือคุณหนุ่มบอกว่าเข้าใจว่าทั้งสองมุมเลยสองมุมเนี่ยมีติ่งอยู่นิดเดียวคือคุณเต้ที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คือว่าตระกูลเนี่ยพี่ลมพักดีเขามี3สายเนาะสาย1 2 3คุณเต้อยู่สาย1คุณทรายเนี่ยอยู่สาย3พอถึงเวลาสายคุณทรายมีปัญหาปุ๊บคุณทรายไปสายตามนี้เนาะคุณทรายบอกสายที่1คือคุณสันติคุณสันติก็คือเป็นพ่อของคุณเต้อ่ะคุณต๊อดเท่าที่ฟังมาเนี่ยแกไม่กล้าข้ามสายไปคุยกับสายที่3เพราะแยกกันไปคนละสายแล้วคุณสันติเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงนี่คือเหตุอีกสายหนึ่งนะแต่มุมคุณทรายเขาบอกว่าคำว่าพี่ลมพักดีมันคือสายเลือดเดียวกันทั้งหมดเขามองว่าเขาไม่ได้แบ่งสายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เลยยังมีประเด็นค้างคาใจกันอยู่ก็เลยเชื่อว่าอย่างนั้นก็เท่าที่ฟังเนาะคุณหนุ่มใช้คำว่าที่นั่งสันละแนนขอโทษด้วยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมเลยนะคะคุณเต้บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็คุยกับทุกสายเองแล้วก็สายที่สองก็จะมาคุยกับคุณทรายให้คุณทรายพูดทั้งหมดเพราะบางคนอาจจะได้ยินจากฝั่งคุณแม่คุณทรายเพียงฝั่งเดียวจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้คืนความเป็นธรรมให้กับคุณทรายได้แล้วก็เชื่อว่าคุณเต้กำลังจะเริ่มดำเนินการนะคะก็คุณหนุ่มก็บอกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะคะซึ่งก็จริงๆคุณหนุ่มก็พูดหลายรอบว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะไปสารแนสอใส่เกลือกอะไรเลยนะไม่อยากเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ด้วยที่ขณะนี้ดูแลคุณทรายเต็มที่ตอนแรกก็คิดว่าแกมีเวลามาขึ้นศาลกับคุณทรายเหรอสุดท้ายแกมาจริงๆแล้วก็มาตลอดด้วยคุณหนุ่มบอกว่าน่ารักมากอันนี้หมายถึงว่าอาจารย์ปานเทพนะคะก็ไม่รู้ว่าจะลงเอยกันแบบไหนอย่างไรนะสำหรับเรื่องของกรณีคุณทรายสก็อตนะคะข่าวว่าล่าสุดนี่คือ3นัดแล้วนะคะทั้งคุณแม่ของคุณทรายกับคุณทรายนะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ให้เผชิญหน้ากันก็ให้ทนายมาคุยกันสุดท้ายก็ยังคุยกันไม่ได้อีกไม่รู้เรื่องอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวที่เป็นข่าวอยู่เนาะก็ยังไม่ลงตัวนะยังไม่ได้คุยกันนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของกีฬาเหมือนเดิมนะคะล่าสุดเลยฟุตบอลโลกคู่ไหนรอบแบ่งกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นะคะที่เท็กซัสอังกฤษนะลงสนามพบกับโคเอเชียค่ะเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวนะเป็นยังไง3-2นะคะเดี๋ยวจากนั้นอ๋อไม่ใช่3-2 4-2นะคะอังกฤษเอาชนะโครเอเชียไป4-2คว้าไป3แต้มค่ะนัดต่อไปประเทศอังกฤษจะเจอกับกาน่านะคะกาน่าก็ตัวแทนจากแอฟริกาเนาะแล้วก็ส่วนโครเอเชียก็ไปเจอกับปานามาที่สนาม BMO Field ประเทศแคนาดาแต่ว่าอังกฤษนั้นยังคงอยู่ที่อเมริกานะคะเนี่ยค่ะเขาแยกสนามกันเนาะมี3ประเทศนี่แหละไม่สหรัฐอเมริกาก็แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะอันนี้ล่าสุดเลยนะคะนี่สำหรับเมื่อสักครู่นะคะลุ้นเหนื่อยเนาะลุ้นกันเหนื่อยมากนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอังกฤษนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็

เอาชนะไปได้เนาะ4ประตูต่อ2นะคะส่วนไหนอีกโรนัลโดสักหน่อยนึงโรนัลโดนี่คือลงประเดิมในเกมที่โปรตุเกสพบกับนี่เลยค่ะคองโกรอบแบ่งกลุ่มอันนี้กลุ่ม K นะคะอันนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ไม่สามารถทำประตูได้เนาะโรนัลโดนะคะ1ประตูต่อ1แต่คนอื่นทำคราวนี้หลังจากการแข่งขันจบนะคะก็มีคนออกมาวิจารณ์ค่ะใครคะตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสองลีวิจารณ์เลยว่าโรนัลโดเนี่ยยกตัวอย่างสถานการณ์เฉพาะในครึ่งหลังของเกมที่เขาบอกว่าจริงๆนะคะช่วงนั้นเนี่ยน่าจะยิงเองได้แทนที่จะปล่อยให้บอลเนี่ยไปอยู่ในเท้าของคนอื่นสิ่งสำคัญที่สุดคือทีมต้องทำประตูไม่ใช่คุณเพราะว่าโรนัลโดอยากทำประตูมากเกินไปองลีวิจารณ์แบบนี้เนาะเขาจึงขวางทางส่งบอลที่ควรจะส่งไปให้กับอีกคนหนึ่งก็คือบรูโน่เฟร์นันเดสถ้าเข้าถึงกองหลังออกไปแล้ววิ่งเข้าไปเขตโทษบรูโน่ก็คงทำประตูได้ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยนะคะอ๋อก็ไม่ได้สามารถทำประตูได้นะคะอ่ะก็วิจารณ์กันได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยู่ทีมเดียวกันนะเนาะเทียรี่องลีกับโรนัลโดนะคะอ่ะก็เป็นวิกนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเนาะสำหรับฟุตบอลโลกนะคะส่วนกลับมาบ้านเรานะอินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงแพ้ยูเครนไป2ต่อ3เซตนะคะสำหรับในส่วนของทางยูเครนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็บอกว่าก็อย่างที่บอกอ่ะมันยากอยู่เนาะใช่ไหมคะเป็นความพ่ายแพ้เกมที่5ติดต่อกันในเนชั่นลีกนะคะสำหรับปีนี้โค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรก็บอกว่าเสียดายในเกมการเล่นที่ไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้ในส่วนที่เป็นข้อดีนะวันนี้จากสถิติที่ออกมาก็คงต้องรักษาไว้นะบางคนเสิร์ฟดีมากบางคนในเรื่องของการบล็อกแล้วก็ในการลุกกลับนะคู่ต่อสู้ก็ทำได้ดีนะคะแต่ก็เสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะคือถ้าเราได้เซตแรกรูปแบบของเกมอาจจะเปลี่ยนแต่ว่าพอมาเซตที่2ที่3เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องของการเบรกพอยต์การเสิร์ฟการบล็อกและการลุกกลับของฝ่ายตรงข้ามก็เลย เสียไปนะเซตที่5ในหลุดไปเยอะเลยค่ะในเรื่องของการทำคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการปรับปรุงโค้ชออสบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมานั่งคุยกันนะคะในวันนี้แหละเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเล่นเกมหนักไป5เซตเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้ซ้อมก็คงจะเป็นในเรื่องการฟื้นฟูนะคะนักกีฬาตัวหลัก2ถึง3คนตึงมากบางคนนี่บาดเจ็บกล้ามเนื้อนะคะก็ต้องไปปรึกษากับทีมสตาฟแล้วก็ทีมกายภาพนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเพราะว่าจะฟื้นฟูกันยังไงเนาะสำหรับในเรื่องนี้อ่ะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะวันนี้เนี่ยเห็นโค้ชออสบอกว่ายืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะคะจะใช้ใครบ้างเดี๋ยวให้รอฟังว่าจะยืนยันผู้เล่น14คนเป็นใครที่บวกเข้ามาเพิ่มอีก4นะคะในส่วนของการเล่นกับเบลเกเรียการศึกษาข้อมูลว่าเล่นแบบไหนจะเอาชนะอย่างไรข้อเด่นของทีมไทยจะต้องใช้อย่างไรจะใช้ใครจุดอ่อนยังทำไม่สำเร็จต้องพยายามแก้กันตรงนี้โค้ชออสยืนยันว่าทุกคนมุ่งมั่นอยากจะชนะแต่ว่าก็ต้องควบคุมก่อนว่าเล่นแบบอยากชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้มันไม่เหมือนกันนะในบางจังหวะเล่นแบบไม่อยากแพ้มันเกิดความเครียดสตาฟโค้ชและนักกีฬาก็ต้องช่วยเหลือกันและกันค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกับประเทศบัลแกเรียดูหน้าโค้ชโอ้โหโค้ชออสเนาะเครียดอะเนาะจริงๆเลยนะคะก็น่าเห็นใจนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อเมื่อวานนี้ที่เราแพ้ไป2ต่อ3เซตนะคือมันเฉียดฉิวมากนะแต่ละเซตดูสิ23 20

25 25 19 26 28นี้25 12แล้วก็10กับ15นะคะในเซตที่5เซตสุดท้ายค่ะอ่ะก็สู้ๆกันต่อเนาะสำหรับในวันนี้นะคะสำหรับในส่วนของทีมวอลเลย์บอลหญิงนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา

มาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียเนาะตอนนี้ใช่ไหมคะไปรัสเซียอยู่ตอนนี้นะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียนะคะมีอยู่2บริษัทนั่นคือCPF รัสเซียที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์และการผลิตอาหารแล้วก็บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เสื้อผ้าเนาะวอลลิกนะเสื้อผ้ากีฬาก็ไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะนายกก็ขอบคุณภาคเอกชนไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเซียมาต่อเนื่องแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาคที่มีศักยภาพรัสเซียเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็ยืนยันว่าพร้อมจะขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียรวมทั้งจะผลักดันความร่วมมือกับทางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับภาคเอกชนไทยนะคะก็เดี๋ยวจะเชิญผู้ประกอบการไทยในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกในการแสวงหาโอกาสใหม่สร้างพันธมิตรใหม่แล้วก็ขยายบทบาทของไทยในตลาดด้วยนะคะที่สำคัญคือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนนะเพื่อให้การสนับสนุนให้เป็นไปอย่างตรงจุดแล้วก็ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะคะก็คงได้ใช้โอกาสจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้เนาะคือตอนนี้ก็บอกว่าทุกประเทศนะคะมีอุปสรรคในการทำธุรกรรมธุรกิจกันอยู่นะคะคือถ้าพิจารณาทางโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นกับเอกชนไทยเนี่ยถือว่ามีคือมันใหญ่มากอะเนาะใหญ่มากจริงๆเพราะนอกจากจะเป็นตลาดที่มีประชากร150ล้านเนาะรัสเซียเนี่ยอันนี้แหละน่าจะเป็นประตูสู่ประเทศแถบยูเรเซียก็เลยบอกว่าเนี่ยอันนี้เอกชนนะก็เลยฝากรัฐบาลว่าขอให้เดินหน้าเรื่องการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะหน่อยให้มากกว่าเดิมประมาณนี้เนาะอันนี้นายกก็ยังคงอยู่ที่ประเทศรัสเซียโอ้ยนี่เลยเห็นภาพเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องของ CP นะคะก็นึกถึงเลยค่ะคนนี้เลยนี่คนบ้านเราเลยนครศรีธรรมราชแล้วเป็นแฟนลูกทุ่งหมานครนะฟังรายการจากรัสเซียมาตลอดนะคะสำหรับคนนี้นะคะฟังรายการจากรัสเซียตลอดนี่เลยยืนคู่กับนายกเลยเป็นผู้บริหารของ CP นะคะเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะคะฟังลูกทุ่งหมานครตลอดแล้วก็มีการทักทายกันอยู่นะคะดูสิทำไมนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวค่อยนึกก่อนนะคะตอนนี้อยู่คนเดียวก็เลยเยอะแยะไปหมดในสมองนะคะโอ้ยืนรอเลยวันนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ยืนภาพคู่กับรัสเซียใครที่เห็นข่าวนั่นแหละนะคะมียืนประกบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะนี่นะคะคนนี้เลยนี่เป็นถือว่าเป็นผู้บริหาร CP ที่อยู่ประจำรัสเซียนะคะเป็นคนบ้านเรานี่แหละนครด้วยนะคะก็ไปดุ่งดังอยู่ที่นั่นทำงานเก่งเนาะก็พูดถึงครม.สักนิดนึงก็ได้นะคะเพราะว่าถึงแม้นายกจะอยู่รัสเซียก็สามารถทำงานได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะนายกก็เป็นหัวหน้าพรรคอยู่นะก็ถูกโจมตีหลายประเด็นทาง

อยู่ขณะนี้รวมถึงโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ TSAI Passport โครงการเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดงตลอดจนการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลนะแล้วก็นอมินีต่างชาติในพื้นที่ภูเก็ตด้วยนะคะเขาบอกว่ารัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการสภาในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีทั้งหมด14คณะแล้วก็มีส.ส.ของพรรคยังไม่ได้ออกมาช่วยชี้แจงหรือว่าแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมมากๆแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วกว่า2เดือนนะคะก็เลยส่งผลให้ดูแล้วเหมือนกับว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กระทบต่อความน่าเชื่อถือนะคะแหล่งข่าวระบุว่าหัวหน้าพรรคได้กำชับให้บรรดารัฐมนตรีกับประธานกรรมธิการและส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยให้เร่งขับเคลื่อนการทำงานตามที่พรรคมอบหมายแล้วก็สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน1ปีหากผู้ดำรงตำแหน่งรายใดมีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับรัฐมนตรีประธานกรรมาธิการและตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีศักยภาพและมีผลงานโดดเด่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนเลยโดยจะไม่ยึดติดกับการจัดสรรโควต้าตามแนวทางเดิมนี่แหล่งข่าวบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการส่งสัญญาณครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะสะท้อนต่อความต้องการของคุณอนุทินที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยนั้นต้องเจอกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมานะก็หลายเรื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้า1ปียังไม่เข้าเป้านะปรับแน่ค่ะนี่ข่าวว่าคุณอนุทินพึ่มแล้วนะคะก็น่าจะเฝ้าติดตามเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะสำหรับเรื่องของการเมืองในพรรคภูมิใจไทยเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนเรื่องของอีกท่านหนึ่งเนาะตอนนี้ที่ต้องติดตามเหมือนกันนะคะเรื่องของกรณีคุณแสวงเนาะคุณแสวงบุญมีนะคะเลขาธิการกกต.นี่แหละนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีหัวการเลือกสว.เนาะที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็เรียกร้องว่าทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลน่ะหลังจากเปิดการเก็บโพยในวันเลือกระดับประเทศอ่ะการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แล้วสิ่งที่อยู่ในสำนวนจะไม่สามารถเปิดเผยได้จนกว่าผลการพิจารณาจะแล้วเสร็จนะคะคุณแสวงเลขากกต.บอกว่าเนี่ยตอบได้แค่นี้จริงๆตอบได้เพียงเท่านี้เพราะว่าคือนักข่าวก็พยายามถามว่าเอาแล้วคลิปที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยน่ะมันคลิปมาจากกกต.หรือเปล่าคุณแสวงบอกว่าขณะนี้ระหว่างการตรวจสอบแต่มีเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหากข้อมูลเป็นของหน่วยงานใดก็ต้องรับผิดชอบแล้วข้อมูลนี้อยู่ในส่วนของการครอบครองสำนักงานหรือเปล่าแล้วก็มีการนำไปเปิดเผยได้ยังไงซึ่งอย่างบอกว่ากกต.ก็ต้องมีการพิจารณาเพราะว่าอาจจะมีผู้ได้รับผลกระทบซึ่งในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้มาประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่กกต.ก็ต้องตอบให้ได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมเพราะว่าไอ้โพยที่เก็บมาเนี่ยตอนนี้รักษาอยู่ที่ไหนยังไงนะคะคุณแสวงบอกก็ตอบคือถามลอยๆไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องของจำนวนเนาะอยู่ในการพิจารณาทุกเหตุการณ์ในการเลือกสว.ครั้งนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะลงมติอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังตอบไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกกต.ขณะแนวทางการพิจารณาว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายกลุ่มจังหวัดหรือพิจารณารวมแล้วส่งศาลในครั้งเดียวนั้นย้ำว่าเป็นเรื่องภายในเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาของกกต.ค่ะสรุปแล้วก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องกลับไปว่าไอ้ข้อมูลหลุดอ่ะไอ้การเก็บโพยวันเลือกสว.เนี่ยหน่วยไหนทำหลุดต้องรับผิดชอบนะคะนี่สว.ก็เลือกมาตั้งนานแล้วเนาะการตรวจสอบการเลือกตั้งหัวสว.ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปแหละเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะลืมเลยนะคะสำหรับในส่วนของสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเมาข่าวเล่าบันเทิงนะคะขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะก็หลายท่านเตรียมตัวออกจากบ้านแล้วเนาะหรือบางท่านก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเช้าวันพฤหัสนี้นะคะฟ้าฝนก็ครึ้มๆเนาะหลายจังหวัดเนี่ยมีแจ้งเข้ามาที่พัทลุงนะคะภูเก็ตอากาศร้อนค่ะพี่อุมาบอกนะคะแล้วก็ที่ไหนอีกน้ำมันตลาดโลกลงแต่ว่าในไทยลงที50ตังค์เวลาขึ้น6บาท10บาทอ๋อโอ้ยก็เป็นไปตามนั้นแหละนะคะใจเย็นๆน้ำมันลดแล้วลด100ครั้งยังไม่เท่าขึ้นตอนนั้นทีเดียว6บาท10บาทนะคะโอ้นี่ค่ะก็บ่นระบายได้นะคะระบายบ่นกันได้นะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาอยู่เนาะประสบปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะภาวะเศรษฐกิจใช่ไหมขายของไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพมีความสำคัญขอให้ขยันอดทนนะคะแล้วก็จะทำให้เราผ่านไปได้ด้วยกันนะคะอ่ะมาดูปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรณีเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยนะคะนาทีชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบินตกที่สหรัฐนะคะเมื่อวานสำนักข่าว AP รายงานว่าเครื่องบินเจ็ตนะคะตกลงบนทางด่วนค่ะในสหรัฐก็ประชาชนในพื้นที่ก็รีบออก

ากรถมาทุบกระจกและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นเขาบอกว่ามีคนบนเครื่องบิน6รายด้วยกันนะคะเออแล้วไม่ได้มีรายงานชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตเนี่ยเมียแน่ๆว่าคนที่ตายเนี่ยเป็นคนที่อยู่บนเครื่องอยู่ภาคพื้นดินเพราะมันตกลงบนถนนบนทางด่วนน่ะเครื่องบินรุ่นนี้นะคะเครื่องบินลำนี้เดินทางออกจากสนามบินในประเทศนะคะก็คืออ๋อเป็นเม็กซิโกเนาะแล้วก็ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรนะคะเออแต่เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกตลกเนาะคือประชาชนชาวบ้านนี่แหละไปช่วยกันทุบนะกระจกช่วยชีวิตผู้โดยสารในเครื่องบินที่ตกบนทางด่วนโอ้โหระทึกมากเนาะอือเนี่ยมันก็มีเนาะในปัจจุบันนี้นะคะเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความคืบหน้าของกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อความที่ระบุว่าเป็นพระเอาเป็นสามเณรเนาะที่วัดตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงจนมีบาดแผลชะกันทั่วแผ่นหลังเลยเหตุเกิดเมื่อวันที่15เดือนนี้ค่ะซึ่งเวลาต่อมาทางวัดก็ออกปฏิเสธแล้วว่านั่นเป็นเพียงเหตุสามเณรทะเลาะกันชกต่อยกันเองล่าสุดเมื่อวานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปคุยกับสามเณรผู้บาดเจ็บเนาะอายุ14นะคะสามเณรรูปนี้ก็มีอาการตกใจแล้วก็มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายอย่างเด่นชัดแหละสามเณรยอมรับว่าบาดแผลทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการชกต่อยกับเพื่อนตามที่วัดกล่าวอ้างแต่เกิดจากการถูกพระภายในวัดลงโทษเกินกว่าเหตุด้วยการเตะเข้าที่ปลายคางแล้วเอาบุหรี่มาจี้แล้วก็เอาไม้กวาดมาตีจนหลังลายเลยแล้วก็ถามว่าเรื่องอะไรเนื่องจากสามเณรกระทำความผิดด้วยการพาผู้หญิงเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลหลังเกิดเหตุเรื่องถูกพระยังถูกพระสงฆ์ข่มขู่บังคับให้พูดโกหกเพื่อตัดตอนให้เรื่องมันจบลงภายหลังทราบความจริงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวสามเณรเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองถุงนะคะเพื่อรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตดำเนินการตามขั้นตอน เรื่องของการคุ้มครองเด็กและพยานก่อนจะพาสามเณรไปพบผู้ปกครองเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำการรับคำร้องทุกข์พร้อมส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเอาผลของแพทย์นี่นะคะมาเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งติดตามตัวพระผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะโอ้โหก็เรียกว่าตีกันจนหลังลายเลยทีเดียวนะคะสามเณรก็เนาะเออนี่แหละค่ะอายุ14อ่ะแต่ว่าเนาะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะอ่ะคุณย่าของสามเณรก็บอกว่าเนี่ยอู้อุตส่าห์พาหลานมาบวชเรียนยอมแล้วว่าหลานน่ะดื้อแหละแล้วก็ทำผิดจริงแต่ว่าการลงโทษด้วยวิธีแบบนี้ถือว่าป่าเถื่อนเนาะทารุณกรรมกันเกินไปเกินเหตุไปไหมรับไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลังเกิดเรื่องครอบครัวก็ถูกข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องหลานซ้ำอีกก็เลยตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่ายังไงก็ดำเนินคดีกับพระรูปนี้ให้ถึงที่สุดค่ะก็เป็นเรื่องพระเรื่องสามเณรก็มีอย่างเงี้ยทุกวันนะคะกับข่าวสังคมบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้ตีห้ากลับมาเจอกันกับเราสองคนนะพรุ่งนี้น้องดงน่าจะหายเนาะวันนี้ป่วยหนึ่งวันนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีกับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็ช่วงจอลึกอาเซียนวันนี้นะคะ 7:15 น.โดยประมาณค่ะเดี๋ยวไปจับตาการประชุมอาเซียนรัสเซียนะคะซึ่งจะเปิดประตูเศรษฐกิจรอบใหม่นะคะกับทางด้านของดร.อดุลกำไรทองนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดวันนี้ยังคงมีข่าวสารอีกมากมายให้ติดตามกันค่ะ
1: ครับคือตอนนี้